คุณขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับ

รวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธิ์นั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่

2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ย

ตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำโอทีเพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้นั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรก

0: เราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ตรงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่าก้อนช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก กลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: มเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถรายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้า2คนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกัมมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: ไม้ปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โหยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
4: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิเกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
9: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
4: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนใน

องทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้แล้วบางวันเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
1: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่

0: อาคมอำเภอของเราน่ะ
1: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
2: ฉันไปด้วย
3: ไปด้วยไปด้วย
4: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
5: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
6: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
7: นี่ฉันจะได้เจอโพสิทีฟมายทีมทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
6: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
7: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายล่ะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
6: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
6: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
7: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
8: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
11: สวัสดีจ้า
12: สวัสดีจ้า
10: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
13: เม
14: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
15: สวัสดีครับ
10: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
15: พายุหมุนเขตร้อน
6: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
15: งวงช้างงวงช้าง
10: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
6: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
7: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
15: ภูเขาไฟระเบิด
7: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
15: หิมะถล่ม
7: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
10: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
7: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
10: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
11: มีค่ะ
10: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
1: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
1: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
0: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
1: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
1: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะ
5: กลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
0: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
0: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
0: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติ ช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่
0: ะมีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย์

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยฟ้ากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
5: แครอทครับ
4: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
6: แครอทค่ะ
4: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
6: ฮะวิตามิน A
4: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
6: เบต้า
4: เบต้าแคโรทีน
6: ต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
4: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
5: วิตามิน A
6: บำรุงสายตา
4: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ้าฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ้าฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะใจคิดดีนะ

รมโบ้แล้วก็รับบี้กลายเป็นรถไฟไปแล้วหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้เด็กๆสังเกตเห็นสภาพอากาศไหมว่าเป็นอย่างไรบ้างหุยอากาศเย็นเลยใช่ไหมคะนอกจากนี้เป็นอย่างไรอีกฝนตกด้วยที่บ้านคุณครูแพรนะคะก็ฝนตกเช่นเดียวกันเลยค่ะและในระหว่างทางที่คุณครูแพรขับรถมาฝนก็ตกลงมาใช่ไหมคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กโรงเรียนอื่นนะคะก็มาโรงเรียนเหมือนกันแล้วก็รีบวิ่งเข้าโรงเรียนบางคนไม่ใส่เสื้อกันฝนบางคนก็ไม่กางร่มแต่ตัดสินใจวิ่งเข้าโรงเรียนแทนเด็กๆคิดว่าเพื่อนๆที่ไม่กางร่มและไม่ใส่เสื้อกันฝนจะเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่สบาย
0: ทำไมหนูถึงคิดว่าไม่สบายคะเพราะว่าอะไรขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ

0: เชิญเลย
1: พี่นิรินทร์คิดว่าเพื่อนๆไม่กางร่มแล้วก็ไม่ใส่เสื้อกันฝนวิ่งเข้าโรงเรียนแบบนี้ทำไมพี่นิรินทร์ถึงคิดว่าไม่สบายคะ
2: เพราะว่าถ้าเราวิ่งเข้าโรงเรียนไปแบบไม่ใส่กางร่มค่ะไม่นั้นเราก็จะไม่สบายค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะก็คือจะเปียกฝนแล้วก็โดนฝนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะฝนนะคะจะพัดพาเชื้อโรคไวรัสต่างๆมากับฝนเลยแล้วถ้าเราเจอฝนหรือว่าโดนเม็ดฝนเชื้อโรคก็เป็นอย่างไรสู่ร่างกายเราเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจทำให้เด็กๆเป็นอะไรชิวไม่สบายป่วยแล้วก็เป็นฮัชชิวไอหรือจามหรือว่าเป็นหวัดใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะดังนั้นเด็กๆควรทำอย่างไรล่ะขอถามสิเด็กๆจะทำอย่างไรล่ะขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะแล้วเราควรทำอย่างไรคะเมื่อฝนตกลงมาแล้วเราต้องไปโรงเรียนคะ
2: กางร่มค่ะ
1: ก็คือกางร่มเดินเข้าโรงเรียนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้ววิ่งได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ทำไมล่ะคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลื่นค่ะ
1: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยพื้นหรือว่าถนนที่เราเดินไปเนี่ยมันมีน้ำใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วมันก็จะทำให้เราลื่นเลยถ้าเราวิ่งใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยดังนั้นนะคะเวลาที่ฝนตกอย่าลืมพกร่มหรือเสื้อกันฝนมาด้วยนะคะทั้งเด็กๆปลายทางด้วยเลยในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่วันนี้ใครดีนะขอเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ BM มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานนั้นหนูไปกรุงเทพ
1: อ๋อหนูไปกรุงเทพไปทำอะไรคะ
2: ไปหาหมออ
1: ๋อไปหาหมอนั่นเองพี่ BM ไม่สบายใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
1: เป็นอะไรคะ
2: หนูเป็นหวัด
1: อ๋อหนูเป็นหวัดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอาการที่เป็นหวัดเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
2: หนูไออ
1: ๋อไอด้วยแล้วเป็นอย่างไรอีกลูก
2: แล้วก็จาม
1: จามด้วยใช่ไหมแล้วคุณหมอทำอย่างไรบ้างคะ
2: ฉีดวัคซีน
1: อ๋อฉีดวัคซีนป้องกันหวัดให้หนูใช่ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: ใช่แล้วแล้วหนูรู้สึกดีขึ้นหรือยังคะ
2: ดีขึ้นแล้วครับ
1: โอ้โหเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนใครมีประสบการณ์หรือว่าเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะพี่โอติมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังคะ
3: หนูเคยไปเตะบอลกับพ่อครับ
1: โอ้โหไปเตะบอลกับคุณพ่อไปที่ไหนครับลูก
3: อยู่บ้านครับที่จะมีถนนอยู่ครับ
1: อ๋อก็คือเตะบอลกับคุณพ่อที่บ้านใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: อุ้ยสนุกไหมครับ
3: สนุกครับ
1: เตะบอลนี่ทำอย่างไรคะพี่โอติ
3: ใช่ค่ะเตะครับพอสถานหนูรับไม่ได้ครับ
1: อ๋อก็คือว่าคุณพ่อเตะมาแล้วหนูรับไม่ได้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: ไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกได้ใช่ไหมครับลูก
3: ใช่คร
1: ับ ใช่แล้วแล้วสนุกไหมครับ
3: สนุกครับ
1: โอ้เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่ทำร่วมกับครอบครัวยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่าให้ฟังว่าหนูนะคะเล่นขายของค่ะโดยเล่นโดยใช้ดินใบไม้ด้วยแล้วก็นำมาเล่นขายของกับน้องด้วยแต่ว่าเด็กๆปลายทางต้องระวังเรื่องความสะอาดด้วยนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรถูกต้องเลยค่ะต้องล้างมือให้สะอาดนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่าว่าหนูก็เล่นกีฬานะคะกับคุณพ่อเหมือนพี่โอติเลยค่ะแต่ว่ากีฬาที่หนูเล่นนะคะก็คือโยนบอลแล้วก็รับบอลนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่น
0: เต้นตื่นเต้นน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันคุณครูแพรจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ยอดเยี่ยมเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแต่วิ่งได้หรือไม่
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้นะคะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราดูซิเด็กๆเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พีคค่ะเห็นมุมประสบการณ์เห็นอะไรอีกนะขอถามเป็นพี่อ่างเปาค่ะเห็นโทรทัศน์นั่นเองต่อไปขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางเห็นอะไรบ้างคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะคุณครูเห็นเก้าอี้ด้วยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะ
0: ว่าเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองเก่งมากเลยต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะหาพื้นที่เป็นของตนเองให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะการหาพื้นที่ของเราต้องทำอย่างไรคะ
1: กาง
0: แขนออกทั้งสองข้างเลยแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆได้หรือไม่
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ไปชนกับเพื่อนๆแบบนี้ได้ไหมล่ะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไหนดูซิว่ามีเด็กๆคนไหนได้พื้นที่เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วมีเด็กๆคนไหนชนเพื่อนหรือเปล่าใครชนกับมุมประสบการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณห้องหรือเปล่าใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะไหนครูแพรขอสังเกตดูซิเด็กๆได้พื้นที่แล้วหรือยังเด็กๆปลายทางล่ะคะได้พื้นที่แล้วหรือยังเอ่ยโอ้เด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: จังหวะนั่นเองดูซิว่าใครสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยดูซิว่าชนกับเพื่อนๆหรือเปล่าโอ้โหหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะมีใครยังไม่หยุดนะรอบนี้คุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากพี่ฟ้าใสกำลังทำท่าทางอะไรคะโอ้เป็นไก่ด้วยเหมือนมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
2: เส
0: ือโอ้เสือด้วยตัวใหญ่ไหมครับโหตัวใหญ่มากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางเป็นม้าด้วยค่ะโอ้ไหนมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจอีกนะตรงตามจังหวะหรือเปล่าตอนที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นมีใครวิ่งหรือเปล่าคะเด็กๆปลายทางบอกว่าไม่มีเด็กๆต้นทางก็ยังไม่มีไหนดูซิมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะ
2: สิงโตขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
3: กำล
2: ัง
3: เข
2: ีย
3: นหน
2: ัง
3: ส
2: ือ ด้วยรอบนี้ขออีกคนนึงขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
4: จ
2: ิ
4: งโจ้
2: จิงโจ้ด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีคนกำลังทำท่าทางเป็นหนอนน้อยด้วยค่ะไหนดูซิมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างโอ้หลายคนนะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าท่าทางของพี่ใบบุญน่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่ใบบุญทำท่าอะไรคะ
4: เก
2: ็บหนังสือด้วยสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะโอ้ทำเป็นกรรไกรขายผ้าไหมใช่ไหมลูกแล้วพี่ปั้นล่ะคะเตะบอลด้วยโอ้โหนักบอลทีมชาติแน่ๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่าทางใส่เสื้อกันฝนด้วยโอ้

0: ต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะวันนี้คุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆ เคลื่อนไหวประกอบเพลงโอ้เพลงที่คุณครูแพรนะคะจะร้องให้เด็กๆ เคลื่อนไหวก็คือเพลงลิงนั่นเองใช่แล้วค่ะเมื่อคุณครูแพรร้องเพลงนะคะให้เด็กๆคิดท่าทางประกอบเพลงที่คุณครูแพรร้องนั่นเองพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะเริ่มแล้วนะคะ

โอ้โหหลายคนนะคะทำท่าลิงได้เหมือนมากๆเลยแต่ว่าลิงสามารถที่จะปีนป่ายและกระโดดได้นะคุณครูแพรนะคะจะร้องอีกรอบหนึ่งให้เด็กๆลองคิดท่าทางที่เหมือนลิงแต่ว่ามีการกระทำต่างๆด้วยลองดูสิ1 2 3

0: มาทันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กินเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือกับตัวเองหน่อยต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยดูซิว่าพื้นที่ของเด็กๆนั่งใกล้กันหรือเปล่าใครใกล้กันนะคะสามารถที่จะกระจายได้นะเด็กๆจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกค่ะพี่ปังหอบขยับออกจากมุมประสบการณ์นิดนึงค่ะผู้หญิงที่ใส่กระโปรงคุมหัวเข่าด้วยค่ะนำกระโปรงมาคุมที่หัวเข่าด้วยเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรและเพื่อนๆนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆช่วยกันคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อดูสิว่ามีใครอยากจะช่วยคุณครูแพรคิดบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะทุบแขนสองข้างเลยไหมคะ
1: สองข
0: ้
1: าง
0: กี่ครั้งดีคะ
1: 20คร
0: ั้
1: งค่ะอ๋อ
0: ข้างละ20ครั้งใช่ไหมคะเด็กๆคะข้างละ20ครั้งนะคะทุกแขนแต่ว่านับเร็วได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆนับไม่ทันนะคะอ่ะให้เด็กๆนำแขนขึ้นมาเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อีกครั้ง

0: ค่ะเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต่อไปคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากนำมือนะคะไปแตะที่ปลายเท้าแล้วก็ค้างไว้นับเท่าไหร่ดีคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่านับ1ถึง10นั่นเองพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนำมือไปแตะที่ปลายเท้าเลยค่ะแล้วก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้เก่งมากเลยต่อไปให้เด็กๆนั่งคัดสมาธิเอามือวางตักและหลับตาดูซิหลายคนนั่งสมาธิได้ไหมโอ้เด็กๆหลายคนนะคะสามารถนั่งสมาธิได้เก่งมากๆเลยต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเช่นเลยค่ะเช่นนั่งเลยค่ะพี่ BM เมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวประกอบอะไรไปคะ
1: ประกอบเพลง
0: ประกอบเพลงเพลงอะไรคะเพลงลิงนั่นเองเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะคุณครูแพรอยากให้เด็กๆนะคะร่วมกันร้องเพลงลิงอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลย

0: ไม้กิน
1: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสคุณครูแพรจะหาเพลงมาร้องและให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบเพลงอีกดีไหมคะ
2: ด
1: ีนะคะในวันนี้เด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวนะคะและคิดท่าทางประกอบเพลงได้เด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมาก
0: พวกเราทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราอยู่กันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: สัตว์น่าร
0: ู้เก่งมากเลยค่ะสัตว์น่ารู้นั่นเองเราจะมาเรียนรู้นะคะเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองและในวันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะอาหารของสัตว์นั่นเองโอ้ในความคิดของเด็กๆหรือจากประสบการณ์ที่เด็กๆได้พบเจอมาเด็กๆคิดว่าอาหารของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างขอถามเป็นพี่อะไรดีนะพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยจากประสบการณ์ที่พี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยพบเจอมานะคะพี่ขวัญเอ๋ยคิดว่าอาหารของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
2: มีเนื้ออ
0: ๋อมีเนื้อด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วพี่ขวัญเอ๋ยคิดว่าสัตว์อะไรที่กินเนื้อบ้างคะ
2: จระเข
0: ้โอ้จระเข้พี่ขวัญเอ๋ยไปเห็นที่ไหนล่ะคะ
2: เห็นที่สวนสัตว
0: ์โอ้เห็นที่สวนสัตว์จระเข้มีลักษณะอย่างไรคะ
2: ตัวยาว
0: ตัวยาวเลยแล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
2: แล้วก็ตัวอ้วนๆ
0: อ๋อตัวอ้วนๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
2: แล้วก็มีเขี้ยว
0: มีเขี้ยวด้วยเขี้ยวใหญ่ไหมคะ
2: ใหญ
0: ่ใหญ่เหมือนขนาดตัวของจระเข้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แหลมไหมคะ
2: แหลมค
0: ่
2: ะ
0: แหลมด้วยแล้วพี่ขวัญเอ๋ยคิดว่าจระเข้เนี่ยน่ากลัวไหมคะ
2: น่ากลัวค่ะ
0: น่ากลัวดังนั้นถ้าเราเจอจระเข้เราเอามือไปแย่เขาได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดนิ้ว
0: ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะกัดนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะและนอกจากพี่ขวัญเอ๋ยมีเพื่อนๆคนไหนคิดว่าอาหารสัตว์มีอะไรอีกขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะนอกจากเนื้อแล้วพี่ฟ้าใสคิดว่าอาหารสัตว์มีอะไรอีกคะ
3: กระต่ายค่ะ
0: โอ้กระต่ายก็เป็นอาหารของสัตว์บางชนิด

0: นิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วกระต่ายเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอะไรคะ
1: แครอทค่ะ
0: อ๋อก็คือพี่ฟ้าใสหมายถึงว่ากระต่ายเนี่ยเขากินแครอทเป็นอาหารใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะกระต่ายนะคะก็กินแครอทเป็นอาหารเห็นจากไหนล่ะคะพี่ฟ้าใส
1: หนูเห็นจากข้างๆบ้านหนูค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อข้างๆบ้านหนูเขาเลี้ยงกระต่ายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วหนูก็สังเกตเห็นว่าเขาให้แครอทให้กระต่ายรับประทานใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วหนูคิดว่ากระต่ายเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะ
1: อ้วนแล้วก็มีหูค่ะ
0: หูเป็นอย่างไรคะ
1: หูแหลมนิดนึงค่ะ
0: อ๋อเป็นหูแหลมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูคิดว่ากระต่ายเนี่ยน่ารักไหมคะ
1: น่ารักค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยนะคะเก่งมากปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือประสบการณ์ของเด็กๆนั่นเองที่เด็กๆได้รู้จักอาหารของสัตว์แต่เรามาดูซิว่าอาหารของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตค่ะนี่เลยเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูแพรจะถามทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยแต่ให้เด็กๆลองสังเกตก่อนเห็นอะไรบ้างนะคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางก่อนขอถามเด็กๆปลายทางก่อนเด็กๆปลายทางสังเกตเห็นอะไรบ้างคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าสังเกตเห็นผลไม้เยอะเลยใช่ไหมคะโอ้ใช่แล้วค่ะแล้วเด็กๆต้นทางล่ะคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อ่ะพี่ปริมค่ะพี่ปริมเชิญเลยพี่ปริมสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นกระต่ายค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเห็นกระต่ายด้วยเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นกระรอกค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเห็นกระรอกด้วยใช่ไหมคะแล้วนอกจากสัตว์เนี่ยพี่ปริมเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นผลไม้ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นผลไม้นั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะนอกจากมีผลไม้แล้วเนี่ยมีอะไรอีกคะเพื่อนเพื่อนถูกต้องเลยมีหญ้านะคะมีพืชต่างๆนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คืออาหารของสัตว์นั่นเองก็คือพืชผักผลไม้นั่นเองมีสัตว์หลายชนิดเลยค่ะเด็กๆคะที่รับประทานหรือว่ากินพืชผักผลไม้และสัตว์เหล่านั้นนะคะก็จะมีระบบย่อยอาหารที่สามารถย่อยสิ่งเหล่านี้นะคะได้อย่างดีมากๆเลยนอกจากนี้นะคะสัตว์ที่กินพืชผักผลไม้เป็นอาหารเนี่ยบางชนิดฟันเขาจะมีความกว้างเรียบแล้วก็แบนจะไม่ค่อยมีเขี้ยวนะจะไม่ค่อยมีเขี้ยวด้วยนอกจากนี้นะคะสัตว์ที่กินพืชนะคะเขาก็จะไม่ค่อยมีกรงเล็บบางชนิดอาจจะมีแต่ว่าหลายชนิดเนี่ยก็จะไม่มีกรงเล็บเพราะว่าเขาจะไม่ได้เป็นนักล่าใช่ไหมเพราะว่าเขากินพืชกินผักกินผลไม้ใช่ไหมลูก
2: ใช่
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เขายังมีฟันกรามไว้บดเคี้ยวอาหารหรือว่าเคี้ยวผักผลไม้เนี่ยให้ละเอียดด้วยแต่ยังไม่บอกว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูพร้อมกันแต่ต่อมานอกจากพืชผักผลไม้ก็ยังมีอาหารสัตว์อีกหนึ่งอย่างคืออะไรนะชึบอุ๊ยเด็กๆร่วมกันสังเกตดูนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามรอบนี้ครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะใช่เลยพี่ต้นน้ำสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างครับ
3: เนื้อสัตว
0: ์มีเนื้อสัตว์เยอะแยะเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วก็จะมีสัตว์หลายชนิดเลยนะคะที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนั่นเองพี่ต้นน้ำคิดว่ามีตัวอะไรที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารคะ
3: จระเข
0: ้อ๋อจระเข้ทำไมพี่ต้นน้ำถึงคิดว่าจระเข้กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารครับ
3: เพราะว่าฟันมันแหลม
0: เพราะว่าฟันมันแหลมแล้วเคยเห็นจากไหนครับเคยเห็นจากที่ไหนครับ

0: เคยเห็นจากน้ำ
1: อ๋อเคยเห็นจากในน้ำนั่นเองซึ่งในน้ำที่พี่ต้นน้ำเห็นนะคะอาจจะเห็นที่สวนสัตว์ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะอย่างที่พี่ต้นน้ำบอกเลยนะคะสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเนี่ยมักจะมีฟันที่แหลมคมไว้กัดไว้ฉีกนอกจากมีฟันที่แหลมคมแล้วบางชนิดมีเขี้ยวไว้ฉีกฉีกเนื้แล้วนอกจากนี้นะคะระบบย่อยอาหารของสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเนี่ยเขาจะย่อยพวกเนื้อสัตว์ได้ดีมากย่อยได้แม้กระทั่งกระดูกกัดทั้งเนื้อทั้งกระดูกไปเลยแล้วสามารถย่อยกระดูกได้ด้วยระบบย่อยอาหารของสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยดีมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะแล้วก็มีสัตว์หลายชนิดเลยนะคะที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนั่นเองนอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่สามารถกินได้ทั้งพืชแล้วก็เนื้อสัตว์ด้วยซึ่งระบบย่อยอาหารของสัตว์เหล่านี้นะคะก็สามารถย่อยได้ทั้งพืชแล้วก็เนื้อสัตว์ได้ด้วยเลยค่ะเด็กๆค่ะซึ่งมีมากมายหลายชนิดเลยแล้วลักษณะของสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์แล้วก็พืชเป็นอาหารเนี่ยจะมีลักษณะที่มีฟันทั้งไว้ฉีกมีเขี้ยวไว้ฉีกด้วยมีฟันไว้กัดมีฟันกรามไว้บดเคี้ยวด้วยแต่จะมีสัตว์อะไรบ้างวันนี้คุณครูแพรเลยมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมกันทำด้วยแต่ตอนนี้อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมมาหรือยังคะ
2: ย
1: ังไม่มาดังนั้นคุณครูแพรนะคะขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์นะคะที่จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมนั่นเองอุปกรณ์ของคุณครูแพรนะคะก็ได้แก่ชัดอาหารสัตว์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะอาหารสัตว์ของเราก็มีอะไรคะเด็กๆเห็นว่ามีพืชมีผักผลไม้ต่างๆก็คือพืชนั่นเองอ่านตามครูแพรพืช
2: พ
1: ื
2: ช
1: เก่งมากเลยค่ะต่อมาสังเกตเห็นอะไรคะ
2: เน
1: ื้อ
2: ส
1: ั
2: ตว์
1: เนื้อสัตว์นั่นเองก็คือ
2: เนื้อ
1: ถัดมาเห็นอะไรคะมีเห็นพืชแล้วก็เห็นเนื้อสัตว์ด้วยก็คือพืชและเนื้อ
2: เ
1: ก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูที่บัตรภาพสัตว์กันค่ะนี่สัตว์ทั้งหมดนี้นะคะก็คือสัตว์ที่กินพืชหรือกินเนื้อหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งกินทั้งพืชแล้วก็เนื้อนั่นเองค่ะเรามาดูทีละตัวเลยดูทีละตัวเลยนะตัวแรกคือตัวอะไรคะ
2: หมี
1: ตัวสีอะไรคะ
2: ส
1: ี
2: น
1: ้
2: ำตาล
1: สีน้ำตาลใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าหมีเป็นสัตว์ที่กินอะไรเป็นอาหาร
2: เน
1: ื้ออะไรนะคะ
2: เน
1: ื้อกินได้แค่เนื้อหรือเปล่า
2: ผลไม้
1: ขอถามหน่อยสิคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะเชิญเลยพี่อนนท์เชิญเลยครับพี่อนนท์ครับถือไมค์เลยครับพี่อนนท์คิดว่าหมีเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินอะไรได้บ้างคะ
3: เนื้อแล้วก็พืชผักอย่างบลูเบอรี
1: ่โอ้เก่งจังเลย
3: ไม่ว่าองุ่น
1: โอ้ก็คือหมีพี่อนนท์บอกว่ากินผลไม้ได้ใช่ไหมครับ
3: ใช
1: ่ค่ะใช่แล้วแล้วก็กินอะไรได้อีกนะ
3: เนื้อ
1: ได้ด้วยเก่งมากเลยพี่อนนท์เคยเห็นจากไหนคะเนี่ย
3: ในคลิปวิดีโอที่อาร์เจนต์ในป่า
1: ในคลิปวิดีโอนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยค่ะคุณครูแพรจะให้พี่อานนท์นะคะไปติดเดี๋ยวคุณครูแพรติดอันนี้ให้พี่อานนท์ก่อนฟึ๊บพี่อานนท์ติดได้เลยแล้วขยับให้เพื่อนๆดูหน่อยสิว่าถูกหรือเปล่าขยับทางนั้นเลยครับเพื่อนๆถูกไหมคะ
2: ถูก
1: ถูกต้องนะคะปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะเก่งมากเลยสัตว์ชนิดต่อมาชึบอย่าพึ่งครูแพรถามก่อนว่าคือตัวอะไร
2: ม้า
1: ตัวนี้สี

0: ะไรคะ
1: น้ำตาลเข้ม
0: สีน้ำตาลเข้มมีสีอื่นผสมไหม
1: ม
0: ีสีขาวด้วยเด็กๆคิดว่าหมากินอะไรเป็นอาหาร
1: ผลไม้
0: คุณครูแพรขอถามขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยพี่อั่งเปาพี่อั่งเปาคิดว่าหมากินอะไรเป็นอาหารคะ
2: ผลไม
0: ้กินผลไม้เป็นอาหารทำไมพี่อั่งเปาถึงคิดว่าหมากินผลไม้เป็นอาหารล่ะคะ
2: เพราะว่าเพราะว่าฟันของม้ามันแบน
0: ใช่มันเรียบแบนก็คือสามารถที่จะกัดนะคะผลไม้หรือว่าหญ้าต่างๆได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้ม้ามีฟันกรามที่ใช้บดนะคะในส่วนของพืชต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยอ่ะพี่อั่งเปาลองไปติดให้เพื่อนๆดูหน่อยสิอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรขอติดเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งฟึ๊บไปติดเลยค่ะช่องไหนดีนะกดลงไปเลยค่ะแล้วทีนี้พี่อั่งเปาขยับทางด้านนั้นเลยถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะโอ้โหพี่อั่งเปาขยับไปอีกหน่อยค่ะขยับทางด้านนั้นเลยค่ะใช้แล้วเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นด้วยเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ชึบวิ นี่มันตัวอะไรเนี่ยจระเข้ไหนใครเคยเห็นจระเข้บ้างหูหลายคนเลยไหนใครจะออกมาบอกคุณครูแพรได้ว่าจระเข้กินอะไรเป็นอาหารขอเชิญเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยชึบอ่ะพี่ปั้นครับพี่ปั้นคิดว่าจระเข้กินอะไรเป็นอาหารคะ
2: เนื้อสัตว
0: ์เนื้อสัตว์ทำไมพี่ปั้นถึงคิดว่าจระเข้กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารคะ
2: ว่าฟันมันแหลม
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าฟันมันแหลมนะคะมันสามารถที่จะกัดที่จะฉีกเนื้อสัตว์เป็นชิ้นๆได้เลยไหมครับ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วนอกจากนี้พี่ปั้นสังเกตเห็นที่ไหนอีกล่ะ
2: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์นั่นเองเก่งมากๆเลยทีนี้พี่ปั้นลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูซิว่าติดตรงช่องไหนนะกดลงไปเลยครับทีนี้พี่ปั้นขยับไปทางนั้นหน่อยครับให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นด้วยถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะเสร็จเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้โหนี่มันตัวอะไรเนี่ย
1: เสือ
0: เสือไหนใครจะออกมาบอกคุณครูแพรได้บ้างว่าเสือกินอะไรเป็นอาหารขอเชิญเป็นพี่มาลิค่ะพี่มาลิเชิญเลยเชิญทางนี้เลยค่ะพี่มาลิคิดว่าเสือกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: กินเนื้อสัตว
0: ์กินเนื้อสัตว์ทำไมพี่มาลิถึงคิดว่าเสือกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารคะ
3: เพราะว่าฟันมันแหลม
0: ฟันมันแหลมด้วยมันมีเขี้ยวไหมคะ
3: มี
0: เขี้ยวด้วยเอาไว้ฉีกเอาไว้กัดนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆให้เป็นชิ้นๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้พี่มาลิเห็นเสือที่ไหนคะ
3: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์นั่นเองไหนพี่มาลิลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยซิว่าติดตรงช่องไหนนะกดลงไปด้วยลูกขยับทางด้านนั้นเลยให้เพื่อนๆปลายทางเห็นด้วยถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้หุยนี่มันสัตว์อะไรเนี่ย
1: หน
0: ูใช่หรือไม่ใช่นะคะเด็กๆปลายทางก็ตอบว่าเป็นหนูเช่นเดียวกันเลยแต่เอ๊ะหนูกินอะไรเป็นอาหารล่ะขอถามพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยพี่ปังหอมมาเลยค่ะชึบพี่ปังหอมคิดว่าหนูกินอะไรเป็นอาหารคะ
4: กินหนอนเป็นอาหารค่ะ

0: ินหนอนเป็นอาหารนอกจากหนอนแล้วกินอะไรเป็นอาหารอีกคะ
1: ผลไม้ค่ะ
0: อ๋อกินผลไม้ด้วยเมล็ดพืชด้วยได้มั้ยคะ
2: ได้ค่ะ
0: แสดงว่าหนูเนี่ยกินได้ทั้งอะไรบ้างคะ
1: ผลไม้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็
1: หนอนค่ะ
0: หนอนที่เป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วพี่ปังหอมลองไปติดให้เพื่อนๆดูซิว่าติดตรงช่องไหนนะใช่หรือเปล่าคะเพื่อนๆพี่ปังหอมคะถ้าหนอนกินได้ทั้งพืชแล้วก็เนื้อสัตว์ต้องมาติดช่องไหนเอ่ยช่องไหนเอ่ยขยับไปทางนั้นสิคะถูกไหมคะเพื่อนเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะสัตว์ตัวต่อไปวิตัวอะไรเนี่ยยิ้มสวยเชียวเด็กๆบอกว่าเป็นลิงใช่ไหมคะซึ่งลิงตัวนี้นะคะก็คือลิงชิมแปนซีนั่นเองแล้วเจ้าลิงชิมแปนซีเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารนะขอถามพี่ใบเตยเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะชื่อเชิญเลยค่ะนี่เลยพี่ใบเตยคะลิงชิมแปนซีกินอะไรเป็นอาหารคะพี่ใบเตย
1: เนื้อสัตว์ค่ะ
0: เนื้อสัตว์เป็นอาหารนั่นเองนอกจากเนื้อสัตว์กินอะไรอีกคะ
1: ผลไม้ค่ะ
0: ผลไม้แล้วพี่ใบเตยสังเกตเห็นจากที่ไหนคะเนี่ย
1: ที่สวนสัตว์ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ที่สวนสัตว์นั่นเองไหนพี่ใบเตยลองไปติดให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะว่าติดตรงช่องไหนนะที่กินทั้งพืชและเนื้อกดลงไปเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะสัตว์ตัวต่อมาชึบวิตัวนี้ตัวอะไรคะ
2: ว
0: ั
2: วว
0: ัวนั่นเองแล้ววัวกินอะไรเป็นอาหารล่ะขอถามเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยค่ะพี่แม็กมาเลยครับพี่แม็กคิดว่าวัวกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: กินหญ้าก
0: ินหญ้านั่นเองเคยเห็นจากที่ไหนคะ
1: การ์ตูน
0: อ๋อในการ์ตูนนั่นเองไหนพี่แม็กลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยสิถ้ากินหญ้าต้องติดช่องไหนนะที่กินแค่หญ้าไหนพี่แม็กลองดูซิที่กินแค่หญ้าติดเลยครับทีนี้พี่แม็กขยับไปทางนั้นให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆค
0: ่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ตัวนี้เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนตัวอะไรเอ่ย
2: กระต
0: ่
2: าย
0: แต่กระต่ายกินอะไรเป็นอาหารนะ
2: แครอท
0: แครอทเป็นอาหารไหนขอถามหน่อยสิคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ข้าวหอมเชิญเลยอึ๊บพี่ข้าวหอมคะพี่ข้าวหอมคิดว่ากระต่ายกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: แครอท
0: เป็นอะไรลูก
1: พืช
0: เป็นพืชนั่นเองเคยเห็นจากที่ไหนคะ
1: ใน YouTube
0: อ๋อในแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองหรือว่าคลิปวิดีโอใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะไหนลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยสิว่าถ้ากินแค่พืชเนี่ยต้องติดตรงช่องไหนกดลงไปเลยค่ะแล้วพี่ข้าวหอมขยับทางด้านนั้นถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
0: ู
2: กต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยโอ้ตัวสุดท้ายเท่มากๆเลย
2: ห
0: ุ้ยตัวนี้ตัวอะไรคะ
2: หมาป
0: ่ากินอะไรเป็นอาหารล่ะขอถามพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะพี่ภาคินชึบเชิญเลยครับพี่ภาคินคิดว่าหมาป่ากินอะไรเป็นอาหารคะ
1: เนื้อสัตว์
0: เนื้อสัตว์พี่พาคินสังเกตเห็นจากที่ไหนคะ

0: ที่สวนสัตว
1: ์ที่สวนสัตว์นั่นเองไหนพี่พาคินลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยสิกดลงไปเลยครับทีนี้พี่พาคินขยับไปยืนทางนั้นเลยถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
1: ู
2: กต้องค่ะ
1: ถูกต้องเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสัตว์ที่กินแค่เป็นอาหารเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้าง
2: ม
1: ้ามีอะไรอีกคะ
2: ว
1: ัวมีอะไรอีก
2: กระต่าย
1: กระต่ายนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดเลยนะคะที่กินพืชเป็นอาหารต่อมาสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารมีอะไรคะ
2: จระเข
1: ้จระเข้
2: ส
1: ิ
2: ง
1: ห์เสือนั่นเองต่อมาหมาป่าและเช่นเดียวกันเลยก็มีสัตว์อีกหลายชนิดเลยที่กินเนื้อเป็นอาหารนะคะต่อมาสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อเป็นอาหารก็คือ
2: หม
1: ี
2: หน
1: ูลิงชิมแปนซีนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับเด็กๆหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คืออาหารของสัตว์นั่นเองและสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็มีความแตกต่างกันและกินอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะเด็กๆสนุกไหมคะ
2: สนุกค
1: ่
2: ะ
1: ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: อตอนฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โอเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
1: ฮะฟ้าร้อง
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
2: ท่าทางฝนใกล้จะตกแล้ว
1: เอ๊ะฝนตก
0: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
1: อ๋อ
3: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
1: ฮะเหรอครับ
0: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงคอคอป้าแมงโก
4: ้บ๊ายบายจ้า
1: เ
0: อ๊ะโอ้ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
1: ฮะฝนตก
0: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
1: หนาว
0: โอ้จริงสิถ้าโมแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ

0: ังไงบ้างจ๊ะฟาฟาหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
2: อ้าวฟาฟา
1: ฮะแบบบ่ลมฝนลมฝน
2: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
1: เอ
0: ๋อฟาฟายังไม่รู้จักร่มนะสิที่แบบบ่ถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม

0: ่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าไม่เชื่อป้าๆก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิแล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้ละจ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วจ้าเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียกค่ะ
0: เห็นไหมล่ะฟาฟาแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: อ๋อ
0: แค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้าฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจังเลยฮะเฮ้ยฟ้าร้อง
0: เลยจำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะ1 2 3กรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: 4กิจกรรมร้อยป่านั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่อุปกรณ์ของเรากันเลยค่ะนี่เลยนะคะคุณครูแพรก็จะมีปลาแบบนี้เลยค่ะนี่เลยซึ่งปลานี้นะคะก็ตัดจากกระดาษลังนั่นเองค่ะแล้วก็จะเจาะรูไว้แบบนี้เลยคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นไหมพรมค่ะนี่เลยค่ะทางด้านนี้นะคะคุณครูแพรก็ได้จุ่มกาวเอาไว้ให้ปลายของไหมพรมนะคะแข็งนั่นเองค่ะเด็กๆจะได้ร้อยได้ง่ายค่ะนี่เลยค่ะทางด้านนี้เลยคุณครูแพรนะคะก็จะจุ่มกาวไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อให้ทางด้านปลายของไหมพรมนะคะแข็งค่ะนี่เลยค่ะถัดมานะคะอีกด้านหนึ่งคุณครูแพรนะคะก็ได้มัดเป็นนี่เลยหลอดไว้แบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถทำให้กับเด็กๆได้นะคะเอาละค่ะคุณครูแพรจะสาธิตกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้ดูกันว่าทำอย่างไรเราจะมาร้อยปลากันอันดับแรกเลยนะคะคุณครูแพรก็จะสอดขึ้นไปค่ะสอดขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยแล้วก็ร้อยขึ้นมาชึบพอดึงสุดแล้วก็สอดไปอีกรูหนึ่งสอดลงไปแล้วก็ดึงดึงดึงต่อมาคุณครูแพรนะคะก็จะนำปลายของไหมพรมนี่นะคะสอดขึ้นรูที่สอดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือสอดทางด้านนี้แล้วครูแพรก็จะดึงดึงดึงจากนั้นสอดมารูถัดไปค่ะรูนี้เลยสอดค่อยมาเลยนะคะฟึบแล้วก็ดึงดึงต่อมาคุณครูแพรนะคะก็จะขึ้นมาที่รูนี้เลยค่ะรูนี้นะชึบแบบนี้เลยดึงดึงแล้วก็จะสอดกลับไปที่รูเดิมเลยค่ะรูนี้เลยดึงดึงดึงเด็กๆสามารถสอดได้ตามหรือว่าร้อยได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะแต่พยายามอย่าร้อยแบบนี้ไม่เอาพลาดไปแบบนี้นะคะพยายามร้อยให้มันอยู่ในตัวปลาตรงนี้เด็กๆจะร้อยอย่างไรก็ได้แต่ร้อยให้อยู่ในตัวปลาแบบนี้ร้อยจนกว่าเส้นไหมพรมจะร้อยไม่ได้แล้วตกลงไหมคะ
1: ตกลงค่ะ
0: เมื่อร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางสามารถมาหาคุณครูได้ให้คุณครูนะคะมัดให้ได้เลยนะคะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากนะคะเมื่อเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะและมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

จากที่คุณครูแพรนะคะได้ชมผลงานของเด็กๆเด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจแล้วก็มีความพยายามกันมากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะ

0: ชิญเลยไหนวันนี้พี่ใบบุญมีอะไรมานำเสนอนะมาคุณครูแพรเฉลยผลงานให้ค่ะวันนี้พี่ใบบุญทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมปั้นดินน้ำมันค่ะ
0: กิจกรรมปั้นดินน้ำมันแล้วพี่ใบบุญปั้นเป็นอะไรคะเนี่ย
1: คนกำลังนอนหลับค่ะ
0: โหคนกำลังนอนหลับนั่นเองถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมหรือว่าปั้นเพิ่มเติมพี่ใบบุญอยากจะปั้นเป็นอะไรคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ใบบุญไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
3: ชอบตรงคน
0: เพราะว่าอะไรคะปั้นมีรายละเอียดมากๆเลยแล้วก็สมจริงมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะต่อมามีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ต้นน้ำจะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะเชิญเลยวันนี้พี่ต้นน้ำทำกิจกรรมอะไรมาคะ
4: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
4: เย็บปลา
0: อ๋อร้อยปลาใช่ไหมลูก
4: ใช่คร
0: ับ ใช้อะไรคะ
4: เชือก
0: ไหมพรมใช่ไหม
4: ใช่
0: สีอะไรคะ
4: สีเหลือง
0: สีเหลืองนั่นเองพี่ต้นน้ำชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
4: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่แสนดีค่ะ ชอบตรงปลาเพราะว่าอะไรคะ มีรายละเอียดแล้วพี่ต้นน้ำก็ตั้งใจมากๆเลยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่พีคทำกิจกรรมอะไรมานะโอ้วันนี้พี่พีคทำกิจกรรมอะไรมาคะ
5: วาดสีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองพี่พีควาดเป็นรูปอะไรคะ
5: วาดเป็นคนกำลังไปเที่ยวค่ะ
0: อ๋อคนกำลังไปเที่ยวนี่เองแล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่พีคอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
5: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่แล้วแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่พีคไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะเพราะว่าอะไรคะ
6: เพราะว่าน้องพีคมีรายละเอียด
0: อ๋อมีรายละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่พีคนะคะวาดได้สมจริงมากๆเลยเก่งมากปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะต่อมามีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเป็นพี่ไหนดูซิพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมานะมาเลยโอ้อ่ะพี่ข้าวหอมถือไม้เลยค่ะหันหน้าหาเพื่อนๆเลยค่ะวันนี้พี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
7: ร้อยปลา
0: ร้อยปลาทำอย่างไรคะ
7: สอดเข้าไปในรู
0: อ๋อก็คือนำไหมพรมร้อยเข้าไปที่รูใช่ไหมคะ
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: ใช่แล้วแล้วพี่ข้าวหอมชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
7: ชอบค่ะ
0: ชอบแล้วเพื่อนๆชอบไหมเอ่ย
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่ปริมค่ะชอบหมดเลยเพราะว่าเพราะว่ามีรายละเอียดแล้วก็ทำเหมือนปลาเลยใช่ไหมคะใช้แล้วค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะขอคนสุดท้ายขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะไหนดูซิวันนี้

0: นี่พี่ขวัญเอยทำกิจกรรมอะไรมานะเชิญเลยค่ะโอ้โหเต็มแผ่นกระดาษเลยพี่ขวัญเอยทำกิจกรรมอะไรมาคะวันนี
1: ้วาดรูปด้วยสีน้ำ
0: วาดรูปด้วยสีน้ำวาดเป็นรูปอะไรคะ
1: บ้านอยู่ข้างโรงเรียน
0: บ้านอยู่ข้างโรงเรียนแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีพระอาทิตย
0: ์มีพระอาทิตย์ซึ่งแสดงถึงตอนอะไรคะ
1: ตอนหน้าร้อน
0: ตอนหน้าร้อนนั่นเองหรือว่าตอนกลางวันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าสมจริงมากๆเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะเด็กๆนะคะทำผลงานเก่งกันทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็พยายามกันมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยมือเด็กๆนะคะเปื้อนสีน้ำด้วยใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่สนุกมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพ
0: ื่อ
1: นๆ
0: ใช้แล้วและรู้จักกันถูกต้องเลยค่ะทางนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากให้เด็กๆนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่18สัตว์น่ารู้ชื่อเกมจับคู่ภาพสัตว์กับหางน่าสนุกไหมคะ
1: น
0: ่าสนุกนะคะดังนั้นเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะตัวเกมของเรานะคะจะมีภาพหลักก็คือภาพสัตว์นั่นเองค่ะต่อมานะคะชิ้นส่วนเกมก็จะมีเป็นภาพหางนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะกระจายเกมให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตค่ะเนื่องจากภาพหลักของเรานะคะก็มีชิ้นส่วนเกมที่เยอะมากๆเลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะหยิบออกมาเป็นตัวอย่างบางภาพนะคะเด็กๆจะได้ประหยัดเวลาด้วยจะได้มีเวลาเล่นเกมนานๆเลยนี่ค่ะคุณครูแพรก็จะกระจายชิ้นส่วนของเกมนี้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันที่ภาพหลักเลยค่ะนี่เลยค่ะภาพหลักของเรานะคะภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: ล
0: ิ
1: ง
0: ลิงอะไรหายไปคะ
1: หาง
0: หางนั่นเองต่อมาภาพอะไรคะ
1: ปลา
0: ปลาอะไรหายไปคะ
1: หาง
0: หางเช่นเดียวกันเลยถัดมาคือกระรอกนั่นเองอะไรหายไปเอ่ย
1: หาง
0: ต่อมาคือ
1: หน
0: ูอะไรหายไปคะ
1: หาง
0: หางเช่นเดียวกันเลยค่ะและภาพต่อมานะคะก็คือชิ้นส่วนเกมก็จะเป็นภาพหางของสัตว์แต่ละชนิดนั่นเองค่ะไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรจับคู่บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มะลิค่ะเชิญเลยเรามาจับคู่ภาพแรกกันเลยค่ะคือภาพลิงพี่มาลีคิดว่าหางไหนคือหางของลิงคะจับคู่เลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้อง

0: ูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่มาลีหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะและหางลิงนะคะก็จะมีลักษณะเป็นหางยาวๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีม้วนๆตรงปลายด้วยต่อมาใครจะมาช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะภาพต่อไปเป็นภาพปลานะคะพี่ออมทรัพย์ลองหาซิว่าหางไหนคือหางปลาถูกไหมคะเพื่อน
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: นะคะปรบมือให้กับพี่อองซับหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: ดูซิถูกไหมตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรแมว
1: ล
0: ิง
1: ช
0: ้าง
1: หน
0: ู
1: ม้าก
0: ระรอก
1: เส
0: ือ
1: ไก่ควาย
0: นก
1: กระต่าย
0: เก่งมากเก็บเกมได้เสร็จยังคะ

0: 3ยังไงนับสิ
1: 1 2 3
0: เป็ดมีกี่ตัว
1: 4
0: ไหน
1: 1 2 3 4
0: ปลาล่ะคะนับ
1: 1
0: 2
1: 3 4 5
0: โอเคต่อมาผีเสื้อล่ะ1

0: เด็กๆทุกกลุ่มนะคะเก่งมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะตั้งใจเล่นเกมและช่วยกันคิดแก้ปัญหาค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังสามารถแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันได้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะไหนใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพรสรุปกิจกรรมบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะพี่นิลินคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: อาหารของสัตว์ค่ะ
0: อาหารของสัตว์มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะ
1: พืช
0: มีพืชแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: มีเนื้อ
0: มีเนื้อนั่นเองดังนั้นนะคะก็จะมีสัตว์ที่กินพืชด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สัตว์อะไรที่กินพืชคะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายสัตว์อะไรที่กินเนื้อล่ะคะ
1: จระเข้
0: จระเข้ด้วยแล้วสัตว์อะไรที่กินทั้งพืชแล้วก็เนื้อคะ
1: หมี
0: หมีนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเรื่องที่ตัวเองสนใจได้และนอกจากนี้นะคะเด็กๆนะคะสามารถที่จะพูดแล้วก็ออกเสียงได้อย่างชัดเจนเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะวันนี้เราได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงไปซึ่งเป็นเพลงลิงนั่นเองเด็กๆสามารถคิดท่าทางประกอบเพลงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะในกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เด็กๆนะคะสามารถที่จะบอกได้ว่าอาหารสัตว์นะคะมีอะไรบ้างและเด็กๆนะคะก็สังเกตลักษณะของสัตว์นะคะแล้วก็อาหารที่สัตว์กินยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะร้อยปลาได้และสามารถแบ่งปันอุปกรณ์ศิลปะให้กับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆรู้จักการรอคอยและคิดแก้ปัญหาเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: นะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะ

Mm-hmm.

Hmm.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเปเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: สวัสดีครับลุงโคโค่ป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอ้ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคือ

0: ันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
1: ใบไม้
0: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะ

0: ไม่ใช่อ่ะ
1: อ้าวทำไมไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
1: อืมฉลาดมากจ้ะแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: เอ
1: ๊ะใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปกติที่เราเห็นกันตามต้นไม้ทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
0: หืมใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
1: ใช่แล้วจ้าอืมแถวเนี้ยมีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
0: อืมฮะทิ้งลงถังขยะ
1: ความคิดดีมากจ้าฟ้าฟ้าเจ้าใบไม้แห้งพวกนี้ก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าๆเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
0: ฮ่าเย
1: ้ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้า
0: ครับ
1: เหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟาฟายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ย
0: เฮ้ยเหนื่อย
1: ถ้าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ย
0: อ้
1: าวไปไหนซะแล้วล่ะฟาฟาฟาฟาอ๋อที่แท้ก็ไปตามแรปโบ้กับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี่เองขลาดมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
0: เอ
1: ๊ะฮ่าเยี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ
0: ้
1: าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะฟ้าฟ้าคงไม่รู้จักละสิที่แรปโบ้เขาใช้อยู่น่ะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
0: ฮ่าไม้กวาด
1: ใช่แล้วจ้าแรปโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนจะได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปมาหลายรอบไงจ๊ะ
0: อ๋อ
1: ถ้าใช้ไม้กวาดนี่ล่ะก็ฟ้าฟ้าก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะ
0: ฮ
1: ่
0: าเฮ้ยเย้
1: เก่งมากเลยทุกคนก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นฮ่าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วนะจ๊ะ
2: เย
1: ้เอ๊ะนี่มันเปลือกกล้วยนี่นาใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะ
0: แคทโต้อย่าทิ้งสิ

าดเหมือนแคทโต้นะไม่งั้นเกิดเจ็บตัวขึ้นมาแบบแคทโต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้า

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนแบ่งปัน
0: อืม

哈，哈，哈，哈，哦，嗯，哎，哎。

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีลูกข่างอยู่3ลูกรู้ไหมครับว่าเปเป้ลูกข่างสีอะไรมากที่สุดสีเขียวสีม่วงหรือสีแดงเฉลยเปเป้ชอบลูกข่างสีแดงมากที่สุดครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท

0: ย่าทิ้งขยะในที่สาธารณะ
1: บนรถไฟฟ้าก็ห้ามกีดกัน
0: ผม008
1: ผมพยากรณ์2497

0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยักร้ายไว้ทองนะครับตอนนี้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับคุณอาอเล็กสุรพลภูลพิริยะสวัสดีครับผม
1: อย่ามัวแต่เสียเวลาอยู่เลยว่าเรื่องของเรามาเลยดีกว่า
2: ปีนหน้าผาจำลองขึ้นไปให้ได้ความสูงระดับ5เมตรและหยิบธงสามเหลี่ยมลงมาให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ต้องดูไกลขนาดนี้แล้วจะไหวแล้วครับเนี่ย
1: ดูถูกภารกิจที่มันท้าทายอย่างนี้เนี่ยเราจะมัวรอช้าอยู่ทำไมแล้วไปทำกันเลยดีกว่าม
0: ั่นใจว่าไหวก็ไปกัน
3: มิสเตอร์อาร์ของเราสืบค้นข้อมูลมาได้ว่าพยัคฆ์ร้าย2497นั้นไม่มีโรคประจำ

0: และคอยดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภารกิจท้าทายความสูงนี้จึงพิสูจน์ความสามารถว่าวัยอย่างเขายังแข็งแรงพอที่จะปีนหน้าผาได้หรือไม
1: ่โอ้โหตอนนี้เรามาถึงแล้วครับหน้าผาจำลองนี่ใหญ่ตัวมโหฬารเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมช่วยอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปีนว่ามีอะไรบ้างครับ
3: โอเคเดี๋ยวเราจะมาปีนสูงกันแล้วปีนสูงเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้แต่งตัวนะครับก็คือสายรัดเอวเขาเรียกว่าฮาร์เน็ต
1: ฮาร์เน็ตอันนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงที่สุดนะครับตรงนี้เขาเรียกบีเลนลูปนะครับ
1: ครับพี
3: ่ตรงนี้เวทลูปตรงนี้เล็กลูปเวลาใส่ก็ใส่เหมือนกางเกงนะครับ
2: สวมขึ้นไปเลย
3: ใช
2: ่โอเคอ
3: ุปกรณ์อีกชิ้นนึงก็คือรองเท้านะครับเขาถูกสร้างมาเป็นพิเศษสำหรับการปีนหน้าผาโดยเฉพาะนะครับ
1: ผมเลยเจ็บใช่ไหมฮะเนี่ย
3: ใช่ครับ
1: รู้สึกเจ็บ
3: เพราะเวลาใส่ปุ๊บสั่งสิปลายเท้าเราจะงอจะได้จิกก้อนหินเล็กๆได้ดีเหยียบได้ดีนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่เราจะปีนได้ก็คือต้องใช้เชือกนะครับ
2: เชือกใช่ไหม
3: เรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นเชือกไดนามิกนะครับไดนามิกจะยืด7% นะครับเวลาเราตกปุ๊บมันจะแรงกระชากนะครับมันจะทำให้ช่วยรับตับแรงด้านหลังเนาะไม่ให้บาดเจ็บได้นะครับ
2: โอเค
3: อุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับเป็นช็อคแบ็คเป็นผงแมกนีเซียมนะครับ
1: อ๋อที่เราเห็น
3: เวลาเรา
1: ปี
3: นการมือลื่นนะคร
1: ับ
3: เป็นงั้นเวลาเราปีนไปแล้วมือมันเหงื่อออกนะครับอันนี้เราจะช่วยได
2: ้มันจะเป็นผงใช่ไหมฮะเป็นผงแล้วมาถูมือออก
0: ข้อแนะนำในการปีนหน้าผาอันดับแรกควรรองท้องแค่เบาๆอย่ากินอาหารมาจนอิ่มแน่นท้องเพราะจะทำให้จุกและปีนไม่ขึ้น 2. ควรเตรียมใจให้หนักแน่นเพราะกีฬาปีนผาต้องใช้ความสูงและมีความท้าทายมาก 3. สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามที่ระบายอากาศได้ดีสวมกางเกงขายาวคลุมเข่าเพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการกระแทก 4.สวมรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อกีฬาปีนผาโดยเฉพาะเพื่อการยึดเกาะที่ดีและลดการลื่น 5. ต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬาปีนผาทุกครั้งและสุดท้ายกีฬาปีนผานี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุ7ขวบผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง
3: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ลาละครับ
1: เดี๋ยว
2: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: นี่ในการปีนหน้าผาอย่างนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทครับพวกผมดูแล้วผมอยากปีนแล้วล่ะ
1: โอ้ใจเย็นๆครับใจเย็น
2: มากเลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูว่ามีกี่ประเภทในการปีนหน้าผานะครับ
3: กีฬาปีนหน้าผาจำลองแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. Bouldering คือการปีนในระยะสั้น 3-4 เมตรโดยไม่ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ใดๆเลยซึ่งต้องปีนในเส้นทางที่มีความยากและท้าทาย 2. Spot Climbing คือการปีนในระยะทาง 8-15 เมตรแบบมีอุปกรณ์เซฟตี้โดยมีผู้ดูแลจับเชือกให้ผู้ปีนและจะต้องปีนตามสีที่กำหนดซึ่งในแบบที่2นี้จะแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทคือแบบท็อปลูปคือการปีนโดยที่เชือกจะคล้องอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าผาไว้คอยดึงผู้ปีนเหมาะสำหรับมือใหม่แบบลีดแคลมมิ่งคือการปีนที่ผู้ปีนต้องค่อยๆดึงเชือกขึ้นไปคล้องกับอุปกรณ์บนหน้าผามีความยากและอาศัยทักษะมากกว่า
1: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
0: ลาละครับ
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งถอนตัวครับยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติการเลยครับเนี่ย
0: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
2: เดี๋ยวเราแค่ให้ปีนท็อปโรปครับความสูงแค่5เมตร
0: อ๋อแค่5เมตรนะ
2: 5เมตรครับผม
0: โอเคนะ
1: โอเค
0: โอเคอย่างนั้น
1: เดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายก่อนนะครับแล้วก็มาใส่อุปกรณ์กันพร้อมที่จะปีน
0: ได้เลย
1: ครับ
0: ไปนะครับ
2: ครับผม
1: คือเทคนิคการปีนง่ายๆนะครับสำหรับการปีนหน้าผาจำลองหรือการปีนหน้าผาจริงก็คือใช้ขานะครับให้โฟกัสไปที่ขาเวลาปีนปุ๊บให้แขนตึงใช้วิธีการก้าวขายืนขึ้นไปนะครับพยายามอย่าใช้แขนดึงถ้าเมื่อไหร่เราใช้แขนดึงเยอะๆนะครับร่างกายเราทนกับการใช้แขนไม่ไหวนะครับ

0: สำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคอยู่แล้วอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอาจจะมีการตื่นเต้นนะครับพอตื่นเต้นปุ๊บหัวใจทำงานหนักขึ้นนะครับใจเต้นเร็วขึ้นนะครับอาจเกิดการช็อกได้นะครับ
1: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2497ของเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองแล้วเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะทำได้หรือไม่หลังจากที่ได้สัญญาณเริ่มต้นครับพยัคฆ์ร้าย2497ของเราก็เริ่มทันทีแหมช่วงแรกนี่ถือว่ากำลังยังดีอยู่นะฮะขึ้นไปได้เรื่อยๆมีลังเลเล็กน้อยครับว่าจะไปทางไหนดีแต่พอมั่นใจก็เริ่มขึ้นไปต่อครับความสูงทั้งหมด5เมตรด้วยกันตอนนี้ขึ้นไปเกือบครึ่งทางแล้วแรงยังไม่ตกครับยังขึ้นไปได้เรื่อย
2: ๆใกล้ความจริงแล้วครับ
3: ครับผม
1: เอานิดเดียวใกล้ถึงแล้วครับน่าจะเป็น1เมตรสุดท้ายและแล้วก็ถึงแล้วครับสามารถหยิบธงได้เรียบร้อยแล้วครับถือว่าภารกิจในครั้งนี้สำเร็จครับผม
4: โอ้โหเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับภารกิจที่รับมอบหมายมา
5: ครับ
4: ก่อนอื่นเลยต้องถามว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องมาปีนนะครับภารกิจนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง
3: ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้เราไม่เคยทำภารกิจอย่างนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตและที่สำคัญก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนกลัวความสูง
4: กลัวความสูงด้วย แต่ก็เห็นขึ้นไปถามจริงๆนะมือจับครั้งแรกรู้สึกว่าเราจะต้องดันตัวขึ้นไปแล้วยังไงต่อ
3: คือในการเริ่มมันสำคัญที่ก้าวแรกหลังจากที่เราก้าวเท้าไปแล้วมือเนี่ยด้วยสายตาเราต้องประเมินว่ามือเราจะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนพอมันมั่นคงแล้วเนี่ยก็คือใช้ร่างกายส่วนล่างเนี่ย
4: ใช้เท้าผัก
3: ส่งน้ำหนักตัวขึ้นไปแล้วก็จะต้องมองด้วยว่า
4: ไปไหนต่อ
3: ไปต้องไปไหนต
4: ่อ
3: มันเป็นการวางแผนนะมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ปิ้งไปได้เลยมันเป็นการวางแผนการเดินทางวางแผนชีวิตนะฮะทำให้เรารอบคอบขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
4: มองลงมาข้างล่างบ้างไหม
3: ผมแนะนำว่าอย่ามองมางล่างอันนี้สำคัญคือหลังจากที่ขึ้นไปแล้วแล้วเราเฟิร์มแล้วเนี่ยนะสายตาควรจะอยู่กับจุดที่เราจะไปต่อไป
4: คราวนี้พอประสบความสำเร็จแล้วถามว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะกลับมาปีนให้มันสูงขึ้นไปอีกไหม
3: คิดอยู่นะฮะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วนะฮะแล้วก็สนุกกับมันแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะว่าเป็นเรื่องยากแต่เชื่อนะครับถ้าผมทำได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทำได้เหมือนกัน

0: ผู้สูงวัยท่านนี้นะครับมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบวกกับถ้าเรามีทักษะเพิ่มกว่านี้ก็จะปีนได้ดีกว่านี้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับภารกิจผู้สูงวัยวันนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: สำเร็จไปแล้วภารกิจที่ปฏิบัติการมานะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์หมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: กีฬาปีหน้าผาจำลองเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะ3ด้านนั่นคือร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพราะกีฬาประเภทนี้ผู้เล่นต้องมีใจที่พร้อมมุ่งมั่นไม่กลัวความสูงไม่หันลงมามองเบื้องล่างและต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้ดีรวมทั้งต้องใช้ทักษะด้านความคิดไหวพริบปฏิภาณในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะต้องอาศัยกำลังแขนและขาในการปีนการรู้จักสร้างสมดุลของร่างกายเพื่อการทรงตัวและเมื่อเล่นเป็นประจำจะช่วยสร้างเสริมกล้ามเนื้อหลายส่วนให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยแต่ทั้งนี้ผู้เล่นควรผ่านการฝึกฝนและอยู่ในความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญนะครับ
3: แล้วท่าที่เป็นอันตรายจริงๆก็คือเป็นท่าที่มีการงอของข้อนิ้วตอนขณะที่กำลังจิกปลายนิ้วอยู่นั่นแหละค่ะสมมุติเราพลาดสะดุดก้อนหินนิดนึงตรงขาม
1: ัน
3: เกิดการสะบัดของนิ้วที่เกาะค่ะแล้วเอ็นตรงบริเวณนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มเอ็นอาจจะฉีกขาดดังเพลาะเลยทันที
1: ช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับ

0: ะหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจกันมานะคะมิสเตอร์อาร์มีอะไรจะบอกทั้งสองท่านค่ะ
1: พยัคฆ์ร้าย2497ภารกิจไต่หน้าผาจำลองถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับคนวัยอย่างคุณแต่คุณก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณทำได้ผมขอยกย่องที่คุณปฏิบัติภารกิจนี้ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วพบกันใหม่เมื่อผมมีภารกิจท้าทายมาให้คุณอีก
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับ
4: ท่านนี่ครับคุณหมอครับ
0: ค่ะ
4: นี่คือเป้าหมายที่เราไปพิชิตมาแล้ว
0: โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจเลยนะคะของพยัคฆ์ร้าย2497เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนไปปีนหน้าผาจำลอง
4: โอ้ตื่นเต้นครับ
0: เอาตอนเริ่มต้นมองแงนไปมองก่อนว่า
4: ตั้งแต่แงนไปมองครับก
0: ็
4: รู้สึกว่าเอเราจะทำได้ไหมใจก็คิดว่าเอานะเราน่าจะทำได้โดยเฉพาะยิ่งเราก็มีเพื่อนที่ปีนขึ้นไปกับเราด้วย
0: คู่หูคู่ยากค่ะ
4: คู่หูเราปีนขึ้นไปด้วยกัน
0: ค่ะ
4: ช่วงที่จะขึ้นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแต่พอเราได้ขึ้นไปแล้วนะฮะในระยะนี้เราจะเริ่มปรับตัวละแล้วก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นในทุกๆสเต็ปที่เราก้าวขึ้นไปรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าเราต้องมีความมั่นใจ
1: การวางแผน
4: วางแผนมองว่าจะต้องไปสเต็ปไหนต่อไปอะไรต่างๆนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงจนสุดเนี่ยแต่ว่าพอเราเดินป้ายได้เสร็จเน
0: ี่
4: ยก็ภูมิใจมากแต่พอเหลือไปมอง
0: อุ้ย
4: สูงมากเหมือนกันสำหรับเรา
0: ตอนปีนเสร็จกลับมานี่มีอาการเจ็บปวดอะไรตรงบริเวณไหนบ้างไหมคะ
4: ไม่มีนะฮะไม่มีครับอาจจะเป็นเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาด้วยนะฮะแต่ผมสงสัยนิดนึงหมอ
0: ค่ะ
4: ครูผู้ฝึกจะถามเราว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของความดันสูงไหมในเรื่องของหัวใจไหมเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันมีผลต่อการปีนหน้าผามากเลยครับ
0: โอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ละโรคเนี่ยมันคืออะไรและมีอาการยังไงนะคะให้คุณพยัคฆ์ร้ายดูว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอาการหรือมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้หรือเปล่าอันที่หนึ่งก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยพูดง่ายเป็นภัยเงียบไม่ค่อยมีอาการคนไข้หลายคนอาจจะมีบ้างเช่นปวดศีรษะนะคะปวดตึงท้ายทอยบางคนมาด้วยเรื่องเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้วัดความดันเราจะไม่รู้ว่าเรามีความดันโลหิตสูงความดันเลือดของเราเนี่ยมันจะมี2ค่านะคะตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจกำลังบีบตัวนะคะส่วนตัวล่างเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัวคนปกติควรจะมีความดันไม่เกิน120/80นะคะตัวบน120ตัวล่าง80นะคะเราจะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อความดันสูงที่140/90เป็นต้นไปนะคะคือเมื่อไหร่ถึง140/90ต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วแต่สิ่งที่เรากังวลเกี่ยวกับโรคนี้อย่างที่บอกว่าเป็นภัยเงียบไม่มีอาการทำไมต้องรักษาก็เพราะว่าการที่เรามีความดันสูงเรื้อรังเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยค่อยๆแข็งตัวและตีบแล้วก็ทำให้เกิดแตกขึ้นได้เช่นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์วันใดวันหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยจะเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกนะคะแต่ไม่ใช่แน่นด้านซ้ายนะมันจะเป็นการแน่นตรงกลางหน้าอกแน่นเหมือนมีอะไรบีบรัดหรือว่ามีบางคนบอกเหมือนมีช้างมาทับอยู่ตรงกลาง
1: มันหนักกว่ากดไหลย้อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันแน่นอึดอัดหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการร้าวขึ้นมาที่กรามทั้งสองข้างหรือว่าร้าวมาที่แขนหรือไหล่ข้างซ้ายด้วย
1: ด้านซ้าย
0: ด้านซ้ายนะคะเราจะรู้สึกแน่นแล้วก็ตึงร้าวไปหมดแบบนี้ค่ะแต่สัมพันธ์กับการออกแรงนะคะเช่นเวลาที่เราออกแรงหนักๆออกกำลังกายแล้วมีอาการขึ้นมาเดินขึ้นบันไดสูงๆเดินข้ามสะพานลอยแล้วมีอาการพวกนี้ค่ะให้สงสัยว่าจะเริ่มมีปัญหาที่เส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือเปล่าน ะคะซึ่งสองภาวะนี้เป็นภาวะที่อันตรายถ้าเกิดว่าเราไปปีนหน้าผาจำลองแล้วมีสองภาวะนี้อยู่เพราะมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
1: เฉียบพลันเลยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะการปีนหน้าผาจำลองนี่นะคะมันเหมือนเป็นการออกแรงอย่างหนักเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักนะคะโดยที่พอมีการเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักแบบนี้เนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นมากแล้วก็ความดันสูงขึ้นมากในขณะที่เราออกกำลังกายประเภทนี้มันก็จะเร่งให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในคนที่มีความดันสูงคุมไม่ได้ เราก็กลัวเดี๋ยวเส้นเลือดสมองเกิดแตกขึ้นในฉับพลันทำอย่างไร
4: คุณหมอแล้วก็เกิดกรณีมันไม่มีอาการนี้อยู
0: ่
4: แต่ขณะที่เราปีนหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยแล้วเราเจออาการอย่างนี้เนี่ยมันจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขยังไงได้ไหมฮะ
0: ขณะที่คือเดิมเราไม่มีอาการเลย
2: แต่เราอยู่ๆมันมาเลย
0: ขณะที่เรากำลังปีนอยู่เลี้ยวลงไปมองหัวใจหยุดเต้นอะไรใช่
4: ระเบิดออกมาเลยแน่นแรงมากแน่นหน้าอกแล้วก็อาจจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนอย่างเงี้ยเราควรจะดูแลหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ของเรายังไง
0: อันนี้คือสำคัญมากต้องรีบบอกผู้คุมเลยนะคะว่าเราทำไม่ไหวแล้วต
4: ้อง
0: ห
4: ยุ
0: ด
4: เลย
0: แจ้งครูฝึกเลยหยุดกิจกรรมนี้ขณะนี้เลยไม่ต้องไปถึงเป้าหมายแล้
1: ว
0: อย่าฝืนหยุดทันทีเราแจ้งให้ครูฝึกว่าทำยังไงให้ตัวเราลงมาแล้วถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบนำส่งโรงพยาบาลใช
4: ่ค่ะ
0: พบแพทย์เลยว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นเร็วความดันสูงหรือว่าหัวใจขาดเลือดที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของการออกกำลังกายอย่างหนักนี้อยู่หรือเปล่าค่ะโดยสรุปนะคะคุณพยัคฆ์ไลท์2497นี่นะคะสามารถปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองได้อย่างสำเร็จครบถ้วนแปลว่าคุณอเล็กเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานด้านสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงฟิตปังแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอเล็กอย่าหักโหมนะคะหมายความว่าไม่ใช่ว่าปีนรอบนี้เสร็จต่อไปเอาเลย10เมตร20เมตรอะไรอย่างเง
4: ี้
0: ย
4: เลื่อนตัว
0: อย่าหักโหมเพราะเราหมอก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
2: ครับครับ
3: และทางรายการก็มีประกาศนียบัตรมอบให้พยัคฆ์ไลท์2497ของเราครับผ
0: ม
3: นี่เลยครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับผม
0: ยินดีด้วยค่ะ
3: และครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอาอเล็กสุรพลคุณกฤษยะนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนมากๆนะครับ
4: ขอบคุณครับ
3: และพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ไลท
5: ์ไวท์ทอง
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ช่วงหน้านะครับเราจะไปพบกับคุณหมอในช่วงห้องวิจัยไวท์ทอง
4: อย่ารีพูดนะฮะอย่าไม่มีเทคนะ
6: มันต่ำไปป่ะครับต้องไปแปะข้างบนเลย
4: ต่ำไปใช่ไหมครับอีกสักเทคไหมครับ
3: และครั้งนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับโอ้ไม่ใช่ครับขอขอบคุณนะครับไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับ
0: คนเป็ดกันละ
7: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2.

เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.pvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและ

ที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้าวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะ

0: ่อเรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
1: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
1: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งทัวร์มาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
2: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทําให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทํางานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้อง

0: ไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SMEs Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ.31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม

0: 186-200
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้มีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วม

น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปิชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มดูความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอนะครับรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางละมุงที่ก่อเหตุบุกยิงครูเปิ้ลซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะขับรถหนีไปยังบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงครับจนเช้าวันนี้ใช้เวลากว่า20ชั่วโมงทีเดียวนะครับยอมมอบตัวแล้วหลังครอบครัวและเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อม
2: พ่อโทรหาโบ๊คนแรกพ่อเชื่อใจโบ๊คใช่ไหมพ่อถึงโทรมาหาโบ๊คนแรกอ่ะพ่อเชื่อใจหนูใช่ไหมพ่อตอบสิพ่อรักหนูใช่ไหมเราไม่รักกันเหรอพ่อพ่อเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะพ่อ
0: ก็ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพช่วงเวลาประมาณตีห้าที่10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือบวชโอเนี่ยเดินทางเข้ามาบริเวณใกล้กับตัวบ้านนะครับแล้วก็ตะโกนเพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่ออีกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาปิดล้อมนานกว่า18ชั่วโมงครับก่อนจะยอมให้ลูกชายเข้าเจรจาอีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดและความเหน็ดเหนื่อยของทีมชุดปฏิบัติการโดย10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายเนี่ยนะก็ลูกสะพ้ายที่กำลังตั้งครรภ์และเป็นครรภ์แก่ด้วยก็เจรจาเกลี้ยกล่อมนานกว่า40นาทีครับให้ผู้เป็นพ่อวางอาวุธและยอมมอบตัวแต่ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านไม่มีสัญญาณการตอบกลับแม้แต่ประโยคเดียวหลังจากนั้นก็พบปฏิกิริยาของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก็ใจอ่อนนะครับได้สติเดินออกจากประตูบ้านเพื่อเข้ามอบตัวกับตำรวจด้วยมือเปล่ายอมวางอาวุธปืนไว้ในบ้านหลังจากลูกชายพยายามเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ6นาฬิกา20นาทีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์จึงยอมมอบตัวโดยดีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ซึ่งการมอบตัวในครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถานการณ์ปิดล้อมที่ดำเนินมาตั้งแต่หลังช่วงเกิดเหตุคือเมื่อสายของเมื่อวานนี้9กันยายนต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันที่10กันยายนครับโดยเจ้าหน้าที่ใช้การเจรจาเป็นแนวทางหลักก่อนที่ความพยายามของลูกชายจะทำให้บิดานั้นยอมมอบตัวในที่สุดทั้งนี้หลังมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยังสภ.บางละมุงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจค้นในบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีคดีการนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดูแลและ

0: เยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย
1: ครับลูกชายเขาเข้าไปกล่อมก็ใช้เหตุผลคุยกันเรียบร้อยก็จะที่อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้ว
2: เมื่อต้นพอได้พูดคุยเรื่องสาเหตุที่ว่าเขาเกิดจากความเครียดเรื่องอะไรบ้าง
1: ไม่ได้ไม่เกี่ยว

0: นั้นก็มีคำสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11 12กันยายน2569นี้ครับ
1: ส่วนเช้าวันนี้เองนะคะก็มีข่าวที่สะเทือนวงการพระสงฆ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจก็เข้าจับกุมพระราชาคณะเจ้าวัดวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะฐานความผิดในการฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่ไปพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดแล้วก็ปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ6โมงเช้าค่ะชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกุมพระวชิรยานหรือที่รู้จักกันในนามพระครูภาวนาภัทรคุณหลวงพ่อโชติซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะคะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตนนำเงินไปมอบให้กับศรีกาแล้วก็มีการแปลงสภาพอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นซึ่งก็มีรายงานความเสียหายกว่า92ล้านบาทนอกจากนี้ยังปรากฏคลิปหลักฐานร้องเรียนที่ว่ามีการเสพเมถุนกับศรีกาภายในกุฏินะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและควบคุมตัวสอบปากคำค่ะขณะเดียวกันค่ะตำรวจค่ะก็ได้ไปจับกลุ่มนะศรีกาคนสนิทตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่สืบสวนแล้วก็พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดแล้วก็พบเงินในบัญชีของศรีกาเนี่ยแหละค่ะหมุนเวียนสูงถึงหลัก10ล้านบาทต่อปีซึ่งล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าณขณะนี้ปัจจุบันได้มีการปิดโบราณสถานของวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าการปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าภารกิจสำคัญในวันนี้ก็คือการขยายผลค้นหาจุดต้นเหตุของการรั่วซึมให้พบนะครับพร้อมกับดำเนินการในการจัดการกับน้ำมันที่ปนเปื้อนจากระบบท่อระบายน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่โดยรอบให้มากที่สุดเช้าวันนี้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทำงานต่อเนื่องจนถึงเวลา22นาฬิกาเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วแต่ว่ายังไม่พบจุดที่ชัดเจนและเมื่อคืนที่ผ่านมาพบกลิ่นน้ำมันขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ก็ได้ฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันยังพบน้ำมันปนเปื้อนภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและก็เจือจางลงมากแล้ว
2: ตอนนี้อยู่ที่คลองเตยนะก็เมื่อคืนก็มีทำกันถึง4ทุ่มนะเพื่อหาจุดที่รอยรั่วแต่ก็ยังไม่ได้พบจุดที่รอยรั่วชัดเจนอันนี้เป็นท่อระบายน้ำของกทมก็ยังมีน้ำมันค้างอยู่ด้านในอยู่นะแต่ตอนนี้ไอไม่ได้แรงมากนะก็เดี๋ยวเช้านี้ก็คงพยายามดูต่อไปเดี๋ยวตักมาเอาถังมาดูนี่เฮ้ยน้องหยิบให้เราหน่อย
3: ชูถังขึ้นมา
2: เมื่อคืนมันมีไอขึ้นมานิดนึงก็เลยฉีดโฟมเข้าไปเพื่อยกถังนี่ก็ไม่เดี๋ยวเปิดมือไม่ได้ยกถังเมื่อวานมีการฉีดโฟมเข้าไปหน่อยนึงเพราะว่ามันมีไอขึ้นมาสูงขึ้นหนึ่งช่วงประมาณสี่ทุ่มนะสีน้ำตาลที่ทั้งหมดนี้คือโฟมที่เราฉีดเมื่อคืนอันนี้คือตัวน้ำมันที่ตักมาอย่างท่อนะแต่ว่าก็จำกัดอยู่แถวนี้ละมีบ่อนี้เยอะสุดใช่ไหมครับ
0: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์หรือว่ามอนิเตอร์พื้นที่ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยภายหลังการติดตามสถานการณ์นั้นนายชาติชาติก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรับฟังและก็ติดตามผลกระทบที่ประชาชนได้รับโดยพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อย
2: เป็นไงได้กลิ่นน้ำมันไหม
4: ได้
5: อยู่แต่นิดหน่อยแล้ว
2: เบาลงหน่อยนะ
4: บางไปเยอะเลย
2: บางไปเยอะนะ
0: ขณะที่ภารกิจในเช้าวันนี้มีการเจาะผิวถนนแนวยาวประมาณ 10-15 เมตรกว้างประมาณ4เมตรเพื่อหาตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมให้ชัดเจนรวมถึงตรวจสอบว่า

0: ความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวท่อหรือบริเวณโดยรอบหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางรั้วเหล็กกั้นโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกำหนดแนวพื้นที่ฉุกเฉินวิกฤตห้ามบุคคลเข้าภายนอกเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขุดเปิดหน้าดินและการตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันนอกจากนี้ยังมีการปิดการจราจรถนนเชื้อเพลิงฝั่งขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
1: ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุท่อส่งน้ำมันรั่วซึมเมื่อวานนี้โดยบอกนะคะว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนของหลายบริษัทส่งจ่ายน้ำมันไปยังดอนเมืองและปลายทางที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่1ก็พบว่าระบบการส่งน้ำมันยังคงทำงานอยู่ค่ะแล้วก็มีน้ำมันไหลเวียนในท่อโดยรอยที่พบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการรั่วซึมเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการแตกชำรุดเป็นแผลขนาดใหญ่ส่วนจุดที่2ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดทีนี้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันบอกว่าสามารถดำเนินการอุดแล้วก็ปิดจุดรั่วซึมได้อย่างปลอดภัยโดยท่อเส้นนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งทางวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็จะเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการซึมที่แน่ชัดต่อไปนอกจากนี้นะคะผลการตรวจวัดค่าไอระเหยของสารเคมียังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเนื่องจากเป็นการรั่วซึมเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยืนยันบอกนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์ระงับเหตุไว้ประจำในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
2: จุดที่1 นะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับส่วนขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่นอนดังนั้นเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะของเจ้าของผู้ที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อนี้ก็คือบริษัทบางจากแต่ใครที่จะไปถือหุ้นในท่อเส้นนี้เนี่ยก็ต้องบอกองค์ประกอบอยู่ด้วยกับหลายบริษัทก็คงไม่กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็มั่นใจว่าในส่วนนี้สามารถดำเนินการได้สามารถปิดจุดได้
0: อยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเก็บตัวอย่างน้ำรอบสุสานส่งตรวจครับว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ขณะที่ผู้รับเหมาก็ได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วช่วงเย็นวานนี้บริษัทการชาบาดจำกัดได้ส่งผู้รับเหมาเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นำคำสั่งและประกาศห้ามใช้อาคารให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานซึ่งประกอบด้วยเต็นท์ผ้าใบ2หลังภายใน30วันหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับไม่เกินวันละ 30,000 บาทซึ่งการรื้อถอนครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เข้ามาสังเกตการโดยขณะทำการรื้อเต็นท์แรกออกยังไม่พบปัญหาเพราะว่าหลุมศพมีการฝังแล้วก็โบกปูนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอรื้อเต็นท์ที่2ออกพบว่าในหลุมที่4ยังไม่ได้มีการโบกปูนส่งกลิ่นเหม็นและมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากหลุมเจ้าหน้าที่จึงพยายามประสานไปยังบริษัทเพื่อให้ดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันพื้นดินที่มีศพฝังอยู่เพราะเกรงว่าฝนตกที่ต่อเนื่องอย่างนี้อาจจะทำให้เอ่อล้นจากในหลุมทำให้น้ำเหลืองจากศพนั้นไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอาจมีสัตว์เข้ามาเขี่ยคุ้ยศพที่อยู่ในหลุมดินที่ไม่ได้โบกปูนขณะเดียวกันนั้นทางอบต.เสม็ดใต้ก็ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสุสานเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ดูแลความปลอดภัยหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าที่ผ่านมามักมีการแอบขนศพเข้ามาฝังในช่วงกลางดึกนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบสุสานส่งตรวจที่จังหวัดชลบุรีเพื่อดูว่ามีสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่เพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านและคาดว่าจะทราบผลภายใน30วันและวันพรุ่งนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่สุสานบางคล้าไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพร้อมหารือ

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ทางด้านของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายคปท.ก็นำมวลชนร่วมตัวที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือไปเรียกร้องให้พลเมืองอิสราเอลเคารพกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมไทยค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมมวลชนรวมตัวกันที่หน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งเป็นอาคารที่มีสถานทูตอิสราเอลตั้งอยู่ไปยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายใต้แคมเปญทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็มีการอ่านแถลงการยื่น4เรียกร้องต่อสถานทูตนะโดยขอให้กำชับพลเมืองของตนเองที่เข้ามาในประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและประชาชนชาวไทยอย่างเคร่งครัดไม่ปกป้องผู้กระทำผิดและห้ามใช้สิทธิ์หรือความสัมพันธ์ทางการทูตแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยต้องปล่อยให้ประเทศไทยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชาบัตรและสุสานอย่างตรงไปตรงมารวมถึงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในท้ายของแถลงการเนี่ยกล่าวย้ำนะคะว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกชาติแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและประชาชนไทยพร้อมกับเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับทราบหรือว่าการตอบกลับตามพิธีการทางนี้ระหว่างการชุมนุมนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดในเบื้องต้นค่ะสถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
0: ทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลระดมมวลชนเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลโดยระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามกฎหมายหากปักหลักอยู่ในที่ตั้งและไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนแต่หากมีการลงถนนก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำรัฐบาลไม่ได้ละเลยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับทุกมิติแต่จะให้น้ำหนักมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาจากเหตุและผลกระทบเป็นหลักพร้อมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นได้แต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามที่คิดหรือพูดไว้ส่วนประเด็นการรวมตัวชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อคัดค้านกรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาท่องเที่ยวและรวมกลุ่มตั้งชุมชนในไทยนั้นนายพิพัฒน์มองว่าไม่ได้มีเพียงชาวอิสราเอลเท่านั้นเพราะไทยเป็นหมุดหมายที่ชาวต่างชาติต่างอยากเข้ามาอาศัยแต่การที่นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์พำนัก1เดือนและมีการรวมกลุ่มกันถือเป็นสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวแต่ต้องไม่ทำเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่เคยละเลยและได้มีการผลักดันผู้กระทำผิดออกนอกประเทศไปแล้ว
2: เพราะฉะนั้นน้ำหนักของเขามีเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเหตุผลในการลงถนนเขามีเหตุผลมากพอหรือไม่ถ้ามีเหตุผลไม่มากพอผมเชื่อว่าเขาเชิญชวนก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันนะครับตรงส่วนนั้นก็เดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเองนะครับซึ่งวันนี้เหรอครับออกไปที่สถานทูตอิสราเอลก็คงจะเป็นการที่ไปประท้วงในสถานทูตอิสราเอลในเรื่องของมีเพื่อนๆชาวอิสราเอลทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วอาจจะมีการมาตั้งชุมชนซึ่งจริงๆการตั้งชุมชนผมก็คิดว่าไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลในประเทศไทยอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใครก็อยากจะมาอยู่เพราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์1เดือนในการที่คุณมาท่องเที่ยวในประเทศไทยใน1เดือนตรงนั้นเป็นสิทธิของนักท่องเที่ยวเมื่อคุณเดินทางก้าวสู่เข้าประตูประเทศไทยคุณสแตมป์พาสปอร์ต1เดือนนี้คุณได้สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปรวมตัวกันตรงไหนเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิทธิของผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่คุณอย่าทำเลยสิทธิที่คุณได้รับแต่ถ้าคุณไปทำในเรื่องของผิดกฎหมายของประเทศไทยทางราชการก็คงจะต้องดำเนินคดีเขาตามกฎหมายพอท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอะไรครับ

0: ลักดันออกไปหนึ่งท่าน
1: ส่วนเหตุไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเพลิงไหม้โรงงานผลิตหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปยังพื้นที่ชุมชนที่อยู่ด้านหลังของโรงงานซึ่งล่าสุดนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วจุดเกิดเหตุค่ะเป็นโกดังขนาดใหญ่ภายในโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราของบริษัทอีโคเลเทคจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรเป็นโกดังใช้ผลิตแล้วก็เก็บวัสดุยางพาราโฟมและผ้าค่ะจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดโดยเฉพาะด้านหลังโรงงานที่อยู่ติดกับชุมชนซึ่งก็มีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามค่ะหลังจากที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้เหลือเพียงบริเวณกลางโกดังค่ะเป็นจุดเก็บสารเคมี ก็ต้องใช้โฟมดับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโกดังขนาดใหญ่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังจนโครงสร้างเนี่ยยุบตัวลงมารวมถึงโกดังขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างรถบรรทุก4คันวัตถุดิบยางพาราอุปกรณ์ประกอบที่นอนและหมอนรวมถึงเครื่องจักรก็ถูกเพลิงเผาไปทั้งหมดซึ่งจากการให้การของรปภ.นะคะเล่าให้ฟังว่าขณะที่เกิดเหตุไม่มีคนงานเนี่ยอยู่ด้านในตนเองเนี่ยอยู่ในป้อมยามนะเห็นเปลวเพลิงจากด้านหลังของโรงงานซึ่งเป็นจุดที่นำเศษโฟมแล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้มากองรวมกันจากนั้นอ่ะไฟก็ลุกลามไปยังจุดเก็บสินค้าที่เป็นโฟมอัดก้อนทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงไปรีบแจ้งเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บอกว่าแม้ว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนจุดที่เก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมฉีดควบคุมค่ะรวมถึงใช้รถแบ็คโฮเข้าเกลี่ยกองวัสดุในจุดที่มีไฟคุกกรุ่นที่อยู่ข้างใต้แล้วก็ฉีดน้ำดับไฟจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:40 นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไหม้ให้สงบได้ในทุกจุดความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่งการให้ในอำเภอบางไทรร่วมกับเทศบาลเมืองบางไทรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุขเข้าตรวจสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าณขณะนี้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: เอ้อกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้

0: ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
1: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
1: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ญใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่พาซ่าซ่านะครับพบกับผมเป็นประจำนะฮะกอล์ฟเบญจพลนะครับและแน่นอนนะครับนี่คือรายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยฉันยังไม่สูงวัยเลยดูได้ไหมดูได้สิฮะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวและได้ความรู้เรื่องสุขภาพ
2: คือคนแก่แล้วเนี่ยเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี70แล้วจะรู
1: ้อุ๊ยอีกนานเลย
2: เว้ยถือไม่นานแล้ว
1: และโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าแล้วเชียร
4: ์อาการตึงเครียดไงค่ะต้องแนะนำให้พักผ่อนเยอะ
5: ๆสวยมากเปลวไฟสวยมากเลย
6: แม่ไม่ห่วงอะไรผมเลยเหรอเนี่ย
7: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: อย่างเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
0: ในแต่ละสัปดาห์เราจะพาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนำทีมซ่าโดยพิธีกรมากเสียงหัวเราะก๊อฟเบญจพลและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันครับ
1: เหมือนเช่นสัปดาห์นี้นะฮะก็มานะฮะเป็นหมอสุดสวย
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมจะบอกให้ยิ่งใหญ่เลยคุณหมอไม่เอายิ่งใหญ
8: ่
1: หรอ
8: ใจเย็นๆใจเย็น
1: สวยอ่ะเป็นหมอทำไมต้องสวยอ่ะ
8: คนไข้จะได้สบายหูสบายตานะคะ
1: วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะฮะคนแถวนี้เขาเรียกกันง่ายๆติดปากว่านาเฮียชัยถ้าเกิดบอกนาเฮียชัยปุ๊บรู้จักหมดเลยที่นี่โอ้โหมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะมีหลักๆเลยก็คือเขาจะเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว
8: ว้าว
1: นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวน
8: า
1: วิถีชีวิตชาวบ้านมีเรื่องของสมัยก่อนที่เราเคยเห็นตอนเด็กก็มีที่นี่เหมือนกัน
8: ใครชอบแอนทงแอนทีคมาที่นี่เลย
1: ต้องมานะครับเอาวันนี้นะฮะเราจะไม่ไปเที่ยวกัน2คนนะครับทุกสัปดาห์จะต้องมีดารารุ่นใหญ่มาซ่ากับเราด้วยดารารุ่นใหญ่ของเราวันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผม
8: ค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นแนวสายหวาน
9: คุณก๊อฟคุณก๊อฟรุ่นใหญ่ที่ว่าเนี่ยปากหวานใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช
9: ่เอ๊หรือว่าเป็นตาหวาน
1: ไม่ใช
9: ่งั้นอันนี้แน่นอนเลยหน้าหวาน
1: ไม่ใช
10: ่โอ้ยถามอยู่นั่งแหละเบาหวาน
1: ฮะเบาหวาน
10: เล่นมุกกันอยู่นั่งน่ะจะมาตาหวานปากหวานอะไรล่ะเล่นถ้าน้ำตาลขึ้นแล้วเนี่ยน้ำตาลขึ้นไม่ว่าเหลือตวกอีก
1: เหลือแตก
11: โรคเบาหวานน่าจะคนที่กินหวานเยอะหรือเปล่าคะ
12: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
13: หนูไม่รู้จักโรคเบาหวานค่ะ
12: น่าจะมาจากอาหารการกินครับ
11: เกิดจากกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะ
14: น่าจะเป็นพันธุกรรมมั้งคะ
15: ตาลายมั้งคะ
11: บางคนก็บวมบางคนก็ผอมถ้าเราไม่กินเยอะมันก็น่าจะไม่เป็นหรือเปล่า
12: น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ตอบกันมานั้นจะถูกต้องไหมรายการของเราวันนี้มีคำตอบครับแต่ว่าตอนนี้เสี่ยก๊อฟพามาเที่ยวทั้งทีต้องขอเป็นเจ้ามือจัดชุดใหญ่กันสักหน่อย
16: เฮ้ยวันเดินที่กินมึงไม่เคยเลี้ยงใคร
1: อ้าวนี่ไงรายการนี้ผมต้องใจถึงไง
14: ชอบดีมาก
1: คุณหมอชอบเหมือนต้มยำคุณหมอชอบทานเส้นอะไรครับ
14: เอาเส้นหมี่ละกัน
1: เส้นหมี่ผมทายนิสัยก่อนเลยไหมอ้
14: าวโอเค
16: เฮ้ยทายได้ด้วยเหรอ
1: ผมมีความรู้ทายนิสัยก่อนเลยเพี้ยนนา
16: เส้นเลี้ยด
1: อะไรนะ
16: เส้นเลี้ยดซึ่งตรงกับข้างกับเส้นใหญ่
1: เส้นเล็กเส้นเล็กเป็นคนอารมณ์ขันชอบอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นคนไม่ซีเรียสแต่เจ้าชู้พอสมควรบอกว่าถูก
16: ขนลุกเลย
1: นี่ไง
14: โ
1: อ้ลดแอร์หน่อย
14: ลดแอร
16: ์หนาวท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ 90%
1: เนี่ยขอบคุณแม่ครับผม
16: แล้วเรือชอบกินเส้นอะไร
1: เส้นใหญ่รับออเดอร์ครับ
14: เส้นหมี
16: ่เล็กน้ำ
1: อ่ะ าวแล้วฮะระหว่างรออาหารถามถึงเกี่ยวกับเบาหวานนิดนึงจะได้เป็นประโยชน์พี่แอนนาคือเวลามันเป็นเยอะๆพี่แอนนามันจะเป็นยังไง
16: ก่อนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะกระหายฉี่น้ำกินน้ำบ่อยมากกินบ่อยฉี่บ่อยน
1: ั่
16: นแหละคือการที่คุณเริ่มเป็นเบาหวาน
9: จริงๆเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเป็นอายุน้อยพวกนี้ก็คือผอมเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นกรรมพันธุ์พวกนี้ก็คือไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยเด็กพวกนี้คือมีน้ำตาลท่วมในเลือดแต่ว่าเซลล์ใช้ไม่ได้อวัยวะต่างๆใช้ไม่ได้พวกนี้จะผอมมากชนิดที่2นะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอยู่ในวัยกลางคนอ้วนแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่ขาดนะแต่เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ใช้น้ำตาลไม่ได้เหมือนกัน
1: คุณหมอฮะเอางี้ดีกว่าผมขออาการแบบว่าหลักๆว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาการเหล่านี้สัก 3-5 ข้อเนี่ยคือคุณเป็นละ
9: ควรมาก็คือเนี่ยชี
1: บอย
9: หิวน้ำบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลดต้องมาด้วยกันไม่ได้กินจุแล้วอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
1: 3ละ
9: ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบางคนมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนก็คือมีตกขาวคันช่องคลอดอะไรแบบนี้เนี่ยผู้
16: หญ
9: ิ
16: ง
9: ใช่
1: อ
9: ๋
1: อเหรอ
9: ใช
1: ่ตกขาวก็เกี่ยวกับเบาหวานเหรอเนี่ย
9: เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีเชื้อราขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงถ้าน้ำตาลเยอะมากๆเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วมากเลยนะคะถ้าน้ำตาล300 400เนี่ยคนไข้จะผอมแบบน้ำหนักลดพรวดพราดเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งกินมีเซอร์ไพรส์
16: นั่งไงมีมังกรหอยเองอะ
9: เซอร์ไพรส์
16: เดี๋ยวจะถึงปาก
9: มันคอหอยโทษทีนี่
1: พวกเครื่องปรุงจากต่างประเทศอะไร
9: ไม่ใช่ค่ะจ่อเลือดดูน้ำตาลในเลือดก่อน
1: โอ้ยเอาเลยงั้นกิน
9: ดีไหมทำไมนะคะกลัวน้ำตาลขึ้นเหรอ
1: จะกินห้องกินข้าวมากับหมอต้องเจาะเลือด
9: ใช่
1: พี่แอนนาให้เกียรติผมให้เกียรติ
16: ผมไม่ชอบเข็มเลยอะ
9: ที่จ่อนี้จะไม่มีการเห็นเข็ม
1: อ๋อ
16: แล้วมันจะมีเลือดได้ยังไง
9: เดี๋ยวเข็มมันออกมาร้อยยี่สิบสาม
1: นี่สูงไหมครับ
9: ในคนเบาหวานถือว่าไม่สูงค่ะ
1: โอ้ถ้าปกติแล้วในร่างกายคนเราน้ำตาลต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
9: ่ก็คืออยู่ที่ว่ากินอาหารอยู่นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยก็จะไม่เกิน100อยู่ในช่วง70ถึง90

0: ันนี้คือปลอดภัยสุด
1: นี่คือคนปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลจะสูงกว่านั้น
2: เจ้าเลยไม่เจ็บแต่ปวด
1: ไอ้คนไม่เป็นเบาหวานเขาจะไม่ถึงไม่ถึง100
2: อยากได้เลขสูงๆก็ต้องเป็นเบาหวานเหมือนวะ
0: คนเราจะไปเอาชนะด้วยเรื่องอย่างนี้ทำไมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวพอเราทานอาหารเสร็จนะครับคุณหมอคือตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: เมื่อประมาณว่ากินเสร็จแล้วต้องจ่อยอะไรบอกไม่เอาแล้วนะยังไงบอกให้กินแล้วค่อยๆกางนี่คุยซะเส้นอึกเลย
0: โอ้ยพูดมันชัดๆสิคุย
1: คุณอันนาเป็นคนกินรสจัดนะเนี่ยโอ้ยหยุด
2: ๆๆรู้ที
1: ่ไม่เหมาะไม่เหมาะ
2: เกลือหรือน้ำตาล
0: น้ำตาล
1: จะไม่ว่าจะเกลือหรือน้ำตาลก็ไม่เหมาะทั้งสิ้นควรจะกินประมาณเท่านี้ดีกว่า
2: ผงละไม้นี่กินได้สักอย่างเลยนะ
1: เฮ้ยไม่จริงไม่จริง
2: นี่ไงชุบคู่กับบะหลั่งแล้วก็เก็บมากไว้ได้ด้วยเก็บได้นิดๆหน่อยๆ
0: แล้วมีผลไม้อื่นไหมคุณหมอ
2: ไม่ได้เลยน้องนั่งเก็บอะไรก็ไม่ได้
1: จริงๆคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเขาสามารถจัดการกับน้ำตาลได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขากินอันนี้เขาจะต้องงดอีกอย่างหนึ่ง
0: เป็นชดเชย
1: เป็นการชดเชยแล้วเรียกว่าสารอาหารแลกเปลี่ยนกินไม่ได้นะคือจริงๆผลไม้เนี่ยทานได้แต่เราต้องดูสัดส่วนให้เหมาะส
0: ม
1: โดยทั่วไปเราจะนับปริมาณแป้งเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้ได้ประมาณในผู้ชายเนี่ยค่ะ15ส่วนต่อวันแต่ในผู้หญิงอาจจะประมาณ12ส่วนต่อวัน1ส่วนเนี่ยสมมติถ้าเป็นเส้นเล็กชามนี้เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2ส่วนแล้วเพราะ1ส่วนประมาณ1ทัพพีเล็กเราก็คิดไปเลยว่ามื้อนึงเนี่ยในผู้ชายเนี่ย5ส่วนห้าส่วนนี้รวมทุกอย่างนะสมมติวันนี้เรากินแอปเปิ้ลไปละสองลูกกล้วยอีกหนึ่งลูกเราก็จะเหลือมื้อนั้นเนี่ยแค่เป็นแป้งแค่สองส่วนซึ่งก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ที่มีเส้นประมาณสองทัพพีเนี่ยได้สองส่วนแต่ห้ามมากินข้าวเพิ่มห้ามสั่งโอเลี้ยงนะห้ามสั่ง เครื่องดื่มที่มีรสหวานนะเพราะมันเกินโควต้าวันนี้มื้อนี้แล้วจะต้องให้ได้แค่ประมาณห้าส่วนต่อ
0: มันสามารถจะรักษาได้หายไหมคุณหมอการคุมแบบนี้หรือว่ามันก็แค่
1: แค่คุมให้น้ำตาลมันคงที่ไม่สูง
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้นิ้วไปดู
1: เดี๋ยว
3: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
0: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
2: แล้ว
3: เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
1: หายได
4: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าม
5: าสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคเบาหวานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียใช้
6: หรือใช้เฮียดี
5: เดี๋ยวไปเดินยืดเส้นยืดสายดูของฝากติดมือกันสักหน่อย
0: บริเวณนี้เขาจะมีของขายเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นจานแบบโบราณไง
2: จานแบบเครื่องจานสังกะสีแต่ว่าเครื่องสี
1: คลาสสิกนี่นึกออกเลยนะว่าตอนเด็กๆนี่เห็นแม่ใช้แบบนี้อยู
0: ่ใช่เลย
1: เนาะ
2: มาต้องเป็นสีน้ำเงินด้วยนะ
0: ที่วัดอ่ะเขาก็ยังใช้อยู่ประมาณนี
2: ้
0: อันนี้ก็ดีนะภูมิปัญญาไทยเน
1: า
0: ะเดี๋ยวผมกลัวมากเลยเดี๋ยววันนึงเนี่ยต่างชาติจะเอาไปจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนี่อะไรน
1: ี่เฮ้ยของเล่น
2: โอ้จักรจันทร์ร้องอ่ะ
1: หลักรู้รายละเอียดเหมือนกันเนอะว่าคุณแอนนาเนี่ยรักษาเบาหวานทุกวันนี้เนี่ยรักษายังไงอยู่กินยาอะไรอยู่
2: เป็นมะนาวในยังอะไร
0: เริ่มยังไง
1: เออตอนนี้กินยาอะไรอยู
2: ่หมอก็ให้กินชาเม็ดเย็นเม็ดคราวนี้เราดูแลตัวเองมากไงเราดูตามหมอสั่งเป๊ะเลยพอถึงหมอบอกไอ้ยาเบาหวานครึ่งอีกแล้ว
1: อ
2: ันนี้ต้องมือละเม็ดครึ่งแล้วหลังสุกนี่เลยไปเบาหวานครึ่งอีกครึ่ง160-170หมอบอกอย่างนั้นต้องมือละ2เม็ดวันละต้อง4เม็ด
0: เอ๊ะคุณหมอครับอย่างกรณีพี่แอนนาเนี่ยคืออย่างนี้มันสะสมไหม
1: หมายถึงตัวยาม
0: ีผลกับไตไหม
1: ที่เราเข้าใจกันผิดก็คือชอบคิดว่ากินยาแล้วไตพังอันนั้นเป็นยาในกลุ่มพวกแก้ปวดกินยาชุดเอ่ยยาเออยาแก้ปวดคลายเส้นเอ่ยพวกนี้แหละที่กินแล้วทำให้ไตเสียพวกนี้ต้องเลิกกิน
0: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้โอ้โหเอานิ้วไปย
1: ื
0: ม
1: เดี๋ยว
2: ประมาณ 5-6 ปีแล้ว
0: โอ้โห
1: นับจนละเอียดได้5ปีพอดี
0: ระวังหน่อยถ้าหากว่าอายุเริ่มเกิน40แล้วเนี่ยไปตรวจสุขภาพ
1: ควรจะไปบ้าง
0: ต้องตรวจ
2: ออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี
0: ที่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะฮะ

0: ของนาเฮียใช้เนี่ยเขาเอาข้าวมาขายที่นี่ด้วยนะแล้วก็ข้าวแบบหลากหลายแล้วคุณหมอลองดูเลยฮะ
1: ข้าวนั่น
2: ข้าวข้าวกล้องสหรัฐข้าวกล้อง
3: ปิยะ
2: ข้าวปิยะ
3: ข้าวกล้องสรวิทย
2: ์ข้าวสรวิทย์
3: ไปเล่นตรงนู้นเลย
2: ตรงนู้นเขาเพิ่งไล่มาเนี่ย
3: ข้าวเหนียวลืมผัวอย่าให้เมียกินนะ
4: ห้ามซื้อกลับบ้าน
2: อันเนี้ยมันลืมก่อนกินแล้วล่ะ
3: มันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีป้องกันการเกิดโรคหัวใจการแข็งตัวของเลือดลดไขมันในเส้นเลือดโรคเบาหวานนี่พวกเครื่องสายเขาก็มีนะครับ
2: ไอ้นี่คล้ายๆหมดสำล้อเลยนะ
3: โซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาใช้ขายของโบราณนะครับยังไงก็มาแล้วก็แวะดูผมว่าของน่าสนใจนะครับจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนหนึ่งกันนะจ๊ะ
2: จ้
3: าพร้อมไหมจ๊ะหนู
4: พร้อม
3: ไปจ้าไปรับแขก
2: ภาระมากเลยเนี่ย
3: ทำไม
2: ที่เดียวมันอยู่ตรงนี
5: ้นอกจากจะมีข้าวมีของโบราณให้เราได้ช้อปปิ้งกันแล้วที่นายเฮียใช้แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสอนทำขนมด้วยนะครับ
3: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่เจงนะฮะพี่เจงสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: นี่ฮะนี่คือพี่เจงนะฮะ
2: แต่เต็มๆก็คือเจง
3: เจงคิดไม่เอาเสียอย่าไปยุ่งกับเขาเออตอนที่พาพวกออกไปรบเนี่ยนะครับ
6: ไม่ใช
3: ่พี่เจงนี่
6: เรื่องขนม
3: พี่เจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนมไข่ปลาถูกต้องไหมครับขนมไข่ปลานี่ที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงฮะ
2: ที่มามาจากตรงนู้น
3: ไม่ใช่สิ
2: เวลาจะไปก็จะ
3: จุดเริ่มต้นของขนม
6: เมื่อก่อนก็จะมีลูกตาลเยอะ
3: ครับ
6: คุณปัญญาไทยก็ใช้ในลูกตาลมาทำขนม
3: คือเอาง่ายๆเอาไปขายหรือไปกินกันมันก็ไม่หมดทักที
6: ใช่ลักษณะมันก็จะออกมาปั้นให้เหมือนไข่ปลาเพราะสีมันเหลืองค่ะ
3: ขั้นตอนมันยากไหมครับ
6: ไม่ยากเลยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเนื้อลูกตาลที่หยีแล้วนะคะใส่เนื้อลูกตาลไปใน
2: คนมีความรู้เขาต้องพูดให้ถูก
3: ไหมอ่ะใส่ลงไปในแป้ง
6: นานว่าได้เลยค่ะ
2: นวดได้เลย
6: ไม่ใช่ค่ะ
3: นวดแป้ง
4: นวดผิดตำแหน่ง
3: นวดแป้งนะครับนวดให้มันเข้ากันเน
6: า
3: ะ
6: กันค่ะ
3: โอเคต่อไปเป็นน้ำตาล
6: น้ำตาล
2: เอาใส่เยอะ
4: ใส่เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
2: โอ้ยอย่างเงี้ยเบาหวานชอบ
3: เดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่หมดพี่เจงในฐานะที่อยากคนแบบเป็นเบาหวานทาน
6: อ
3: ะหวานน้อยลงหน่อยได้ไหม
6: หวานน้อยได
2: ้ได
3: ้งั้นแค่นี้พอไหม
6: พอค่ะ
3: ปกติ1ถ้วยนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับ
6: ขีด
3: สองขีดนี่เราใส่ไปครึ่งเดียวก็คือขีดเดียวนะคุณผู้ชม
2: ถ้าต่อไป
4: เอาเค็มปลาเล่มปลาเล่ม
2: กะทิ
6: กะทิค่ะ
2: กะทิสด
3: หลังจากที่เรานวดจนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้
6: ก็จะเป็นอย่างน
3: ี้มาปั้นเป็นเส้น
6: ให้มันสวย
3: นะโอเคเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายมาจดกันจดจนเสร็จก็บีบเข้าไปก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไงฮะ
6: ไปต้มค่ะ
3: ไปต้ม
2: ต้ม
6: เป็นน้ำเชื่อมนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากแค่พอมีรสหวานเพราะว่าในตัวนี้เรามีน้ำตาลอยู่แล้ว
3: โอเค
2: เพราะว่าในเส้นเลือดเราก็หวานพอแล้ว
3: ครับผม
6: ถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาม
2: ันจะลอย
3: อ๋อลอยให้มันลอยขึ้นมา
6: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
3: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
2: แล้ว
6: เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะ
2: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
3: เฮ้ย
6: ได้ได้
4: แล้วมีเคล็ดลับยังไงคะ
6: งดแป้งงดของหวาน
4: ค่ะ
6: แล้วก็ออกกำลังกาย
3: อุ้ยเหรอ
4: สุดยอดตัวยา
3: ทำอยู่นานไหมครับถึงจะเริ่มเห็นผลว่ามันเริ่มหายไปจากเราแล้ว
6: 3เดือนแรกก็เห็นผล
3: เฮ้ยโอเคนะ
4: ก็คือหยุดยาได้เลย
6: ยาไม่ทานยาเลยเพราะว่าทานยาแล้วเหมือนมี
4: น้ำตาลต่ำ
3: อุ้ยดีจังเลยสามเดือนเองอ่ะ
2: สามเดือน
3: แรงบันดาลใจฮะตอนที่ทำให้เราแบบลดน้ำหนักเนี่ยเพราะอะไร
6: คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานคุณหมอบอกว่ากรรมพันธุ์นี้มีส่วนที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายแล้วก็เห็นคุณแม่ทรมานกับโรคนี
3: ้
6: คือมันไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะ
3: ค
6: ะความดัน
4: มา
3: คือโรคอื่นมันจะตาม
4: มากันเป็นชุด
3: แพ็คเป็นแพ็ค
4: เป็นแพ็ค
6: แล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี
3: ้
2: ถ้าเบาหวานควบคุมไม่ได้นะแล้วไตจะตามมา
4: ใช่อันนี้เรื่องจริง
6: อย่าคิดว่ายาจะช่วยเราได้ตลอดนะ
2: ใช่
4: แล้วก็อย่ามาหาแต่หมอ
6: ใช
4: ่ต้องดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ยกหน้าที่ดูแล
3: ถามนี้ดีกว่าพี่แอนนาครับพอฟังเรื่องพี่เจงแล้วเรามีสำนึกอะไรบ้างไหม
2: ถ้ามีสำนึกอ่ะสำนึกตั้งแต่ร้อยโลแรกนี่เราหวังมาครึ่งมาสักสองร้อยอยู่แล้ว
4: อะไรเมื่อกี้ยัง1 2 3 123อยู่เลย
3: อ้าวคุยมาเยอะแล้วมาชิมกันหน่อยดีกว่าขนมรสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: นุ่มเหนียวหอมตาล
5: การทานแป้งและน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำไยเงาะองุ่นแต่ก็ยังมีผลไม้อย่างฝรั่งแอปเปิ้ลเขียวชมพู่แก้วมังกรที่สามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทานอะไรเราก็ควรทาน

0: ริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายเราครับ
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะครับแล้วอยากจะมาเรียนรู้มาได้เลยที่นี่พี่เจงอยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆมาวันไหนก็ได
2: ้มาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด
1: ขอบคุณพี่เจงมากเลยนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ
3: ขอบคุณพี่เจง
1: ขอบคุณครับ
4: จริงได้ใช่ไหมหมอบอกไม่เกิน3
1: ก็คุณหมอบอกไม่ได้
4: ไม่เกิน3
3: อ๋อใช่
1: ครับ
3: อย่าลืมว่าพอครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเจาะเลือดกัน
4: ออกกันตอนนี้ออกกันป่ะกินที่3เนี่ยออกกันได้ต้องไปก่อน
5: เอาไปค่อยๆฮะ
1: โอ้โหเกือบมิดตัว
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กับเรื่องราวของโรคเบาหวานในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเลยอยากจะขอทดแทนบุญคุณชาวนากันสักหน่อยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นาเฮียใช้ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การวิธีการปลูกต้นกล้าด้วยอ
4: ันนี้ต้องกล้านะฮะ
1: ครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วย
6: ครับ
1: คนนี้ชื่อว่าพี่แวบนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับชื่อเต็มๆคือชูแวบ
1: คุณหมอครับการลงไปอย่างนี้มันอะไรเกี่ยวขาเขอแม่โรคเบาหวานเนี
3: ่
1: ย
3: แน่นอนค่ะนี่วันนี้เราเตรียมกันมาพร้อมเลย
1: ครับ
3: นะคะป้องกันไม่ให้คุณแอนนาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
1: กลัวจ
3: ะกลัวจะมีแผลที่เท้า
4: ขาดขาวแล้ว
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องสวมเพ
1: ื่
3: อไม่ให้เกิดเหยียบไปโดนกลวน
4: กลัวโดนหอย
3: บาดขึ้นมา
4: ขึ้นมา
3: เรื่องใหญ
4: ่เรื่องใหญ
1: ่เพราะว่าเบาหวานนี่คือแผลจะหายยากด้วยใช่ไหมครับ
3: หายยากแล้วก็ติดเชื้อลุกลามเร็ว
1: พร้อมเลยไหมครับ
4: พร้อมเลย
1: พร้อมไปเลย
4: เดี๋ยว
1: อะไร
7: เดี๋ยวต้องไปลงทางโน้นนะคะเพราะว่าเราต้องดำถอยหลังมาค่ะ
1: ดำเดินหน้าก็จะแย่อยู่แล้วถอยหลังไม่อีกเหรอ
7: ถ้าดำเดินหน้าเราก็ต้องเหยียบข้าวสิคะถ้าถอยหลังมาเราก็ไม่เหยียบข้าว
4: เฮ้ยหลักการง่ายๆ
7: ใช่ค
4: ่
7: ะ
4: แล้วเราจะรู้เดี๋ยวเส้นตรงไม่ตรงตรงนี้โอ้โห
1: โอ้โหเดี๋ยว
4: หลังไม่รอ
1: ใจเย็น
4: โอ้โห
1: ไปพวกเรา
3: ป้า
1: เอาไปค่อยฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
3: ระวังจมน้ำ
1: ตายแล้วโอ้โห
4: เฮ้ยเราไปลงต้นทุนแล้วเราถอยหลังก็ได้ไม่ต้องเดินทาง
3: ก้นมันอยู่ที่ไหน
1: โอ้โห
3: สงสัยไม่สามารถเอาดีด้านงานนี้ได
4: ้เฮ้ยกบตัวแค่นี้เฮ้ยสบายดีพวกเรือเอาละว่าได้แค่นี้แหละ
1: มันลึกไงมันลึก
4: เฮ้ยลึกไปว่ามันดูดด้วย
1: ผมว่าดูทรงแล้วอ่ะมีสิทธิ์จมทุกคนเลยเราเริ่มเลยดีไหม
7: ใช่ค่ะ
1: ทำยังไงนะ
7: หยิบออกมัน
1: หยิบตรงปลาย
7: ใช่ค่ะ
1: แล้วปักลงไป
7: ปัก
1: ประมาณ1ข้อนิ้วโป้ง
7: ใช่ค
1: ่
7: ะ
1: 1 2 3
4: ชัวร
1: ์ปักเลยครับนี่นะฮะ
7: แล้วก็ถอยหลังค่ะโอ้ลึกไปแล้วค่ะ
1: นี่เขาบอกแค่1ข้อนิ้วโป้ง
4: อันนี้จังหวะ
7: ลึกไปนะเขาไม่เติมเตินะคะ
0: ดูเหมือนจะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงไม่ง่ายเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณค่าของชาวนาไทยกันนะครับกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนี่ขนาดแค่แปลงสาธิตนะเนี่ยพิธีกรของเรายังหมดสภาพขนาดนี
1: ้ผมเมื่อยขาเมื่อคุณหมอเมื่อกี
3: ้
1: ตอนไปปักต้นกล้าเนี่ยมันมีท่าบริหงบริหาร
3: เพราะว่าใช้เท้าในการปักจริงๆผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาแนะนำการดูแลเท
1: ้
3: าเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากจะดูแลฝ่าเท้าให้ดีเนี่ยเราจะต้องบริหารมันร่วมด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าของคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะฝ่อรีบได้เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆแย่ลงตามกาลเวลาเขาก็เลยจะมีปัญหาโรคของเท้าจากเส้นประสาทเสื่อม
1: ก็ควรจะบริหารเท้า
3: ก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อพวกนี
1: ้เอ๊ะคุณหมอมันเกี่ยวกับที่สมัยก่อนเรากลัวว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานจะต้องโดนตัดขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอันนี้ไหม
3: เกี่ยวแน่นอนคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกับโรคเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการบริหารฝ่าเท้าบ้าง
1: ต้องทำยังไงฮะคุณหมอ
3: ค่ะยกเท้าขึ้นมาค่ะ
1: ยกขึ้นมาก
3: ระดกไปเท้าขึ้น
1: กระดกขึ้น
3: กระดกลง
1: กระดกลง
3: ทำซ้ำประมาณสักอย่างน้อยรอบละ10ครั้งเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็คือให้มีการหมุนฝ่าเท้าด้วย
1: สรุปแล้วอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการเป็นโรคเบาหวานก็คือส่วน

0: ส่วนของขาลงไปเหรอคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะมีปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบซึ่งก็จะตีบจากส่วนปลายเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นประสาทอักเสบชาก็จะลามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เท้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเลื้อหลังได้ง่ายแล้วพอเกิดแล้วมันมีแต่จะลามขึ้นลามขึ้นนะคะแล้วก็จะถูกตัดเท้าในที่สุดถ้ารักษาไม่หาย
0: หมอครับข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันหมด
1: ค่ะ
0: แต่ว่าประโยชน์เขาน่าจะแตกต่างกัน
1: ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำก็คือเราแนะนำข้าวแบบชนิดไม่ขัดสีนะคะพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกากใยหลงเหลืออยู
0: ่
1: แล้วพวกวิตามินอะไรต่างๆที่มันหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง มันก็จะช่วยพวกโรคเหน็บชาได้โดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 ก็ยังอยู่ครบถ้วนกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาวสะอาดและที่สำคัญการที่มันมีกากใยในข้าวกล้องพวกนี้เนี่ยมันทำให้หลังจากเรารับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยสูงช้ากว่าข้าวที่ผ่านการขัดใยฟอกขาวโดยละเอียดแล้วทั้งสองอย่างนี้เอาเป็นว่าดีหมด
0: อันนี้คือชาลืมผัวนะฮะ
1: ทำจากข้าวลืมผัวน
0: ี่
1: มาเป็นชาค่ะชนแก้วค่ะ
2: ขอคารวะน้องรองกับซอใหญ่ขนาดจอก
0: ขอเชิญเด็ดที่หอมดีซีลอนชาซีลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
1: เหมือนชาเม็ดข้าวอะไรสักอย่าง
0: ตัวลืมผัวเนี่ยช่วยในเรื่องเบาหวานเหมือนกันใครจะเป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะทาน
3: อัลไซเมอร์ด้วย
0: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่นาก
1: ็
0: ผมว่าเดี๋ยวซื้อกลับบ้านก็ดีนะ
3: ดีมาก
0: นะชนให้กับพี่นาขอให้หายจากโรคเบาหวานแล้วได้โรคอื่นไปใหม่แทนนะครับ
3: โรคส่วนตัว
0: อันนั้นอัลไซเมอร์นะวันนี้ถือว่าเราได้ออกมาจากกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: ออกมาจากสังคมที่เหมือนแออัด
1: ออกมาจากมลภาวะทางอากาศ
0: รู้สึกไงกันบ้างครับพี่นาเป็นไงครับวันนี
3: ้วันนี้คนที่เป็นสาระที่สุดก็คือคุณหม
0: อผมไม่ได้ถามว่าใครมีสาระกว่ากัน
3: อันนี้ที่พูดก่อนจะเข้านะคนที่เป็นสาระลองมา
0: พ
3: ิจารณาเป็นเบาหวานอย่างเดียวเขาไม่ได้เขาเป็นสาระอะไรถามว่าวันนี้ได้อะไ
0: ร
3: ได้ความรู้จักหมอเยอะแล้วก็อยากให้คนทางบ้านอ่ะเอาข้อคิดคำแนะนำจากคุณหมอสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตเราไม่ต้องไปจบที่หมอไม่ต้องไปจบที่แพทย์เราสามารถดูแลตัวเองได
0: ้ครับผม
3: มันขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่คุณวางกับตัวคุณเอง
0: แล้ววันนี้สะท้อนไปหาพี่อนาบ้างไหมว่าควรจะหันมาดูแลตัวเอง
3: ครับ
0: และแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าคนเราเมื่อใช้ร่างกายแล้วนะครับต้องรู้จักแบ่งเวลามาพักผ่อนบ้างแบบวันนี้เราก็ออกมาพักผ่อนกันก็สดชื่น
3: สดชื่น
0: ก็ไม่เครียดพี่นายเองก็รู้สึกว่าโรคที่เป็นอยู่มันก็แบบไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากมาย
3: ชิวๆอย
0: ู่สามารถจะดูแลกันได
1: ้ค่ะเพราะว่าความเครียดก็เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได
0: ้
1: วันนี้คุณอันนาก็น้ำตาลลดลงอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
0: นะครับแล้วเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมเมื่อดูแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบสุดท้ายจากนี้ไปเวลาคุณไม่สบายคงไม่ใช่แค่ว่าไปที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะดูรายการของเราก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะโรคที่ท่านเป็นอยู่หรือว่าคนข้างเคียงเป็นอยู่เนี่ยสามารถจะรักษาได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยนะฮะดูรายการของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หมดเวลาพาซ่ากันแล้วนะฮะมาดูว่าคราวหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขายอะไรจ๊ะหนู
3: ข้าวลืมผัวค่ะ
0: ดีแล้วที่ผัวลืมเราอ่ะ
3: ขายไปของเอามาเอาไปเก็บที่เดิม
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสติคืออะไรสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสติเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่านะฮะทุกวันนี้เป็นยุคของการดำเนินชีวิตเป็นยุคของความทันสมัยนะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่าสติตัวนี้ล่ะค่ะที่พวกเราเองก็มีคำถามในใจนะคะว่าหากพวกเรามีสติชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่และในขณะเดียวกันนะฮะสตินะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ด้วยในสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้หลากหลายคำถามอาจจะประเดประดังเข้ามาวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมารับรู้กันเพิ่มมากขึ้นว่าสติคืออะไรและวิธีการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความสำคัญมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากทางพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับ
1: อมิตพุทธ
0: ค่ะ
1: พระเจริญพร
0: ดีใจจังเลยนะได้มีโอกาสสนทนาธรรม
1: อ่อนอุมานะอ่อนอุมาเกษตรพืชผล
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาด้วย
1: ยินดีฮะยินดี
0: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของประเด็นสตินะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะแต่หลายคนบอกว่ายุคนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรหลายอย่างนะมันนึกถึงสติบางทีก็อดลืมไปบ้างเหมือนกันในบางขณะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยนะครับว่าเอ๊ะพระอาจารย์คะสติเนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญขนาดไหนเจ้าคะ
1: โอ้เนี่ยคำถามนี้ดีนะแล้วก็หลายๆคนถ้าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วคิดตามนะ
0: ค
1: ิดตามในสิ่งที่โยมกำลังที่จะสนทนากันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันยังไงคนใจร้อนทำอะไรก็ไวรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะโดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะเขาก็ร้อนแล้วก็แข่งขันกันมากเช่นในเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยแถบเอเชียแล้วนะอย่าไปต้องรวมถึงฝรั่งนะแต่เรื่องตรงเนี้ยทางฝรั่งทางยุโรปการแข่งขันกันก็สูงปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะนักวิชาการทั่วโลกฟันธงเลยคือเรื่องของสติเขาเรียกว่า mindfulness ใช่ไหมฮะคือเพราะเขาให้ความสำคัญของสติมากซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบองค์ธรรมะเป็นถือว่าเป็นทูตทางพระพุทธศาสนานะ
0: เจ้าค่ะ
1: สอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยท่านหลวงพ่อทิศนัทฮันนะฮะใน

0: ญี่ปุ่นพุทธศาสนาแบบเซนก็พูดถึงเรื่องของสติล้วน
1: ๆ
0: นะครับในเถรวาทในแถบเถรวาทเราก็สอนเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งของคนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต
1: เจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการการฝึกสติ
0: ว่ามันจะเหมือนกันไหม
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งของพระอาจารย์ก็จะเป็นมหายานนะเจ้าค
0: ่
1: ะมีแนวทางอย่าง

0: เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ค้นพบ
1: เจ้าค่
0: น
1: ะ
0: ะฮะแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการออกมาพอถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิธีการปฏิบัติสากลเป็นความจริงที่หลายคนไม่ได้เอามาเอาขึ้นมาใช้หลายคนที่มองข้ามนะฮะตอนนี้โยมถามประเด็นนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมฮะว่าสติกับเถรวาทกับมหายานเนี่ย
1: มีความแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมเราคนไทยพุทธในเมืองไทยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าฝึกสติฝึกในแบบไหนใน4อิริยาบถตามหลักของเถรวาทใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นยืนเดินนั่งและนอน
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: กำหนดในสี่อิริยาบถใหญ่ๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ของมหายานเนี่ยนะฮะเขากำหนดในทุกอิริยาบถ
1: ทุกอิริยาบถ
0: ไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่สติเราก็จิตเราก็จดจ่ออยู่กับที่เรากำลังพูด
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เรากำลังฟังจิตเราก็จดจ่ออยู่ในขณะที่เรากำลังจะฟังญาติโยมที่ชมจิตเขาก็จดจ่ออยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรการที่จิตจดจ่ออยู่ในขณะนั้นนั้นนั่นแหละคือสติในทัศนะของมหายานเป็นจะทำให้สมาธิยืนยาวมั่นคงได้มากกว่าการที่จะลงมือนั่งอย่างเดียว
1: ให้รู้ตัวตลอดอย่างนั้น
0: เจริญพรมันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่จะไปนั่งกรรมฐานนะครับคือเป็นเพิ่มพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวให้จิตมันอยู่ทุกขณะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจาน
1: เมื่อล้างจานจงล้างจาน
0: และล้างจาน
1: ล้างจานสองรอบเลยนะครับอาจารย์เน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องสองรอบเลย
0: ใช่เมื่อในขณะที่เราล้างจานเนี่ยตามธรรมชาติคนในเวลากินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานนะแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างจริงๆเนี่ยถ้าล้างไปด้วยบ่นไปด้วยมันทุกข์นะล้างไปด้วยบ่นไปด้วยโอ้โหถ้าเยอะแยะทำไมมาให้เราล้างอยู่คนเดียวทำไมกินได้ทำไมเวลาล้างไม่ได้กูต้องมาล้างให้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
1: เจ้าค่ะ
0: บ่นทำไปบ่นไปบ่นมามันทุกข์นะไม่ได้มีความสุขหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือว่าจิตไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใครจะเอาจานมาก็แล้วแต่เขาสิเรามีหน้าที่ล้างจิตแล้วก็จดจ่ออยู่กับจานไงล้างก็ล้างก็ล้างไปไม่ต้องไปสนใจจิตมันอยู่กับจานเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือจิตอยู่ในขณะเดียวกับจาน
1: ค่ะ
0: นะฮะและในขณะเดียวกันเราล้างจานจิตแล้วก็ดูล้างเสร็จล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างน้ำสันไลล้างอะไรต่างแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดเสร็จก็จับไปใส่ที่ตากจานให้เรียบร้อยจิตมันจดจ่ออยู่กับกระบวนการตรงนี
1: ้
0: ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ต้องไปคิดว่าใครเอาภาระมาให้เราไม่ต้องไปบ่นกับเขานะฮะจงล้างต่อไปในขณะที่เรากำลังล้างจานเราก็ล้างใจของเราไปด้วย
1: ค่ะแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องฝึกใน
0: ทุกอิริยาบถ
1: ฝึกทุกอิริยาบถใช่ไหมฮะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะถ้าหากเขาเพิ่งจะเริ่มแล้วฮะที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งเรามีวิธีเริ่มต้นการฝึกสติอย่างพระอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคะ
0: คือหนึ่งพอฟังเสร็จแล้วได้คิดตามก่อนว่าจริงไห
1: ม
0: ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโอกาสพลาดในเรื่องต่างๆมันเยอะนะฮะเช่นในขณะที่ขับรถมันต้องเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถคือจิตมันต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ขับพวงมาลัยและเบรกมันจะต้องทันกันแต่ถ้าขับไปด้วยใจลอยไปด้วยเผลอๆเนี่ยไปชนท้ายเขาถูกไหมเขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่จริงไหมถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วเราต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นจึงจะก่อเกิดพลังจิตที่มีสติได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็จะไม่ถูกหลักของพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามี3กระบวนการ
1: เจ้าค่ะ
0: 1กระบวนการฟังทฤษฎีตอนนี้โยมกำลังฟังอยู่2ลงกระบวนการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่มั้ยฮะแล้วจึงจะเกิดผลที่ก็เรียกว่าปฏิเวธกระบวนการ3กระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การดลบันดาลของใครทั้งนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดสติเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตรงนี้เรื่องจริงจะทำให้การงานไม่พลาดนะเพราะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดเนี่ย

0: เช่นเอาง่ายๆเลยนะไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยทั้งที่รู้ว่าของอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันพลาดเพราะจิตมันอยากได้ลืมตัวไปไหนว่าที่บ้านก็มีรองเท้ามันก็รองเท้าก็คือกันนี่แหละมันก็ใส่แค่เหยียบไม่ให้เหยียบสิ่งปฏิกูลแต่มันทำไมต้องมีเป็น10คู่อ่ะเดี๋ยวก็ไปซื้อมาเป็น11คู่12คู่เพราะมันขาดสติมันเผลอผลสุดท้ายเอาเสียทรัพย์เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหาเงินมาแต่ละเดือนก็ไม่พอใช้ผลในท้ายที่สุดก็ทะเลาะกันในบ้านก็เงินไม่พออันนี้คือเรื่องพื้นฐานเลยว่าก็ขาดสติมันก็เลยยับยั้งกิเลสพื้นฐานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราเองรู้ไม่เท่าทันอันเนี้ยทำให้คนทุกข์มาเยอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สังคมยุคนี้อาตมาก็ว่าทุกข์เยอะเรื่องเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทผลสุดมาตกที่ลูกว่าแหมนี่ก็เพราะมีลูกนะถ้าไม่มีลูกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยสติตัวเดียวเป็นตัวที่เริ่มต้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะควบคุมอารมณ์ความอยากต่างๆได
1: ้อันนี้เป็นในเชิงทฤษฎี
0: พื้นฐานเลยถ้าลงมือปฏิบัติได
1: ้ค่ะ
0: โยมก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะบริหารการใช้จ่ายในบ้านได้คล่องตัวขึ้นการทะเลาะวิวาทในบ้านก็จะน้อยลง
1: เจ้าค่ะ
0: การพูดการจาในบ้านก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเราไม่มีสตินะมันจะพานผิดศีลไปด้วยเจอกันตอนแรกก็ทักทายก็คำหยาบใส่กันก่อนแล้ว
1: เจ้าค
0: ่ะแล้วเดี๋ยวนี้การใช้คำหยาบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลนะมันเป็นอัปมงคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดการพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดอุตริอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของความเสื่อมในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขาดสติการใช้คำพูดมันก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคลกับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตที่บอกว่าต้องมีภาษาพูดดีเห็นไหม
1: เจ้าค
0: ่ะคนที่ฝึกมาดีแล้วอย่างโยมออนอุมาเนี่ยพูดดีมากเลยนะพูดในรายการฟังแล้วโอ้สบายฟังแล้วสบายใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถือว่าโยมได้ทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: การพูดดีถือว่าเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้คือเราทำให้คนเขารู้ว่าเรามีสติยับยั้งการที่จะใช้ภาษาอะไรต่างๆทำให้เกิดคุณกับผู้คนมากอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาตมาคิดว่าสติพื้นฐานก็คือการรู้ตัวเองพื้นฐานอย่าให้ต้องพลาดไปในศีลทั้ง5
1: ค่ะพระอาจารย์ครับแล้วในการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายมหายานของเราอ่ะนะปัญหาหรืออุปสรรคที่คนมักจะเจอกันเนี่ยเวลาเขาฝึกสติเขาจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์คะ
0: พูดชื่อขึ้นชื่อว่าคนนะไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันทั้งหมดเลยปัญหาที่เขาขาดสตินะก็คือเขาเรียกว่าพลั้งเผลอหรือว่าพลั้งพลาดทำไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังอุปสรรคที่เจอแรกสุดเลยในพุทธมหายานได้อยู่ในกลุ่มของชาวจีนชาวเวียดนามชาวญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตที่เจอปัญหาเลยก็คือการนึกไม่ถึงว่าจะทำจริงๆแล้วลืมเพราะมันทำงานเร็วจนชินไอ้ความเคยชินกับความเร็วเนี่ยมันพลาดถามว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วได้ขอพลาดไหมพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสติตัวมันจะดึงให้ใจเย็นลงบ้างสิ่งที่เขาพลาดคือความเคยชินกับความเร่งรีบเกินไปขาดสตินะฮะกลายเป็นจิตใจฟุ้งซ่านพลาดพลั้งกลายเป็นความเครียดสะสมนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคเวลาที่เราจะฝึกสติในนิกายมหายานก็คือ ความที่แบบเร็วมากๆเร็วเกินไป
0: เร็วเกิน
1: อ๋อนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นขับรถถ้าเร็วเกินมันก็ควบคุมยากจิตของเราเหมือนกันถ
1: ้
0: าเราเคยชินกับอะไรร้อนๆเร็วๆโอกาสพลาดในเรื่องนั้นก็ไหวก็มากนะฮะ
1: พระจังคะเคยเห็นในพี่น้องชาวจีนกันหรือแม้แต่พระจีนที่เขาจะมีการเคาะป้องป้องตรงนั้นเกี่ยวข้องกับสติหรือว่าช่วยอะไรในสติได้หรือไม่เจ้าคะ
0: ในขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเอาคือธรรมชาติคนถ้าสวดมนต์ปกติจิต แรกๆอ่ะมันก็อาจจะอยู่ในภาษาแต่นานๆไป
1: มันแวบครับอาจารย์
0: พอมันชินพอมันชินจิตมันแวบกลายเป็นง่วงบ้างเผลอบ้างแต่การสวดของพระมหายานเขาจึงให้ใช้จังหวะในการกำกับการเคาะไปด้วยสวดไปด้วยกับในขณะที่เราสวดแล้วเคาะจังหวะไปด้วยเนี่ยจิตมันจะสัมพันธ์กันระหว่างภายในจิตกับภายนอกคือภายนอกก็คือกายกายที่กำลังขยับที
1: ่
0: เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกมันจะเป็นจังหวะเหมือนน้ำหยดเสียงน้ำหยดนะฮะเสียงน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมันจะเป็นจังหวะถ้าเอาจิตไปจับจ่อยในตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดเราได้ยินเรากำลังกระทำจิตมันอยู่ในขณะนั้นมันจะทำให้สติมั่นคงขึ้น
1: เหมือนทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องเคาะ
0: จะไม่
1: สม่ำเสมอเช่นนี้ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งที่เห็นนะคะครับอาจารย์การนับลูกประคำเป็นยังไงเจ้าคะสัมพันธ์อย่างไรเจ้าคะ
0: นับลูกประคำก็ให้จิตจดจ่ออยู่ในขณะที่นับโยมลองไปฝึกดูนะอย่างที่ของพระเขา
1: พระอาจารย์ก็มี
0: ลูกประคำนะฮะลูกประคำนี่จะต้องคู่กับพระมหายานเลยนะ
1: นะฮะ
0: จะต้องคู่กับพระอาจารย์สายมหายานท่านเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะลูกประคำนี่ต้อง108เม็ดไหมครับอาจารย์หรือว่ามีกติกายังไง
0: ไม่จำเป็นนะแต่ว่า108เมตรเขาก็เอามาจากพระพุทธคุณใช่ไหมแล้วก็มันหนึ่งมันไม่ยาวเกินสองมันกำลังพอดีนะฮะลูกประคำเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่เริ่มต้นลูกที่เริ่มต้นเหมือนกับองค์พระคุปปามาเหมือนกับองค์พระพุทธองค์
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะในขณะที่เราเริ่มนับเนี่ยนะฮะพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ขอให้คำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดคำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดไม่ให้หลุดอย่างนี้นะทำไงก็ได้ขอให้จิตเราอยู่กับในขณะที่เรานับนะฮะจิตในขณะที่เรานับนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเม็ดสุดท้ายนะฮะปั๊บเขาไม่ให้ข้ามนะเพราะถือว่าเราภาวนาได้ครบรอบแล้วจิตเราถึงรอบหนึ่งแล้วให้กลับด้านนะครับ
1: เพื่ออะไรเจ้าคะ
0: เพื่อไม่ให้ข้ามพระพุทธองค์
1: เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอด
0: เพื่อให้รู้ตัวถ้างั้น
1: เดี๋ยวเพลิน
0: ไปก็หลับอีก
1: แล้วทันทีถ้าเกิดสมมติเรานับไปปุ๊บแล้วเรามาถึงพระพุทธองค์แล้วเราไม่ได้กลับใจว่าเราหลุดแล้วเราไม่มีสติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้น
0: คือบาง
1: จะต้องระวังกันตลอด
0: ลูกประคำสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำเป็นข้อแขนนะ
1: เล็ก
0: เป็นข้อแขนเล็กๆเขาก็จะไม่มีสัญลักษณ์ให้หยุด
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไง
0: อันนั้นทำเพื่อให้จิตเราสงบพอจิตเรารวมแล้วเราก็หยุดได
1: ้
0: คือมันไม่ได้มีกฎหรอกแต่ถ้าครูบาอาจารย์ถ้าถือเครื่องนับเธอถึงจุดๆหนึ่งพอถึงจุดนี้แล้วถ้าถึงจุดนี้ท่านจะขยับเพราะว่าถือว่าจบหนึ่งแล้วเริ่มจบสองเริ่มจบที่สามเริ่มรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม
1: แล้วตึงสติเราอยู่ตลอดเวลาด้วย
0: นะครับอย่างเช่นวันนี้เรานับได้แค่รอบเดียวว ันพรุ่งนี้ตั้งจิตขอให้ได้สองรอบมะรืนสามรอบอย่างเงี้ยคือเป็นการเพิ่มพลังจิตให้มันมากขึ้นเป็นการนับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะฮะมันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
1: แล้วอย่างขออนุญาตนะฮะพระอาจารย์คะในพระจีนเขาท่านต้องนับกันสักกี่รอบล่ะครับพระอาจารย
0: ์เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะขึ้นมาเป็นอาจารย์ได
1: ้ค่ะ
0: โดยเฉพาะในการดำเนินการในเรื่องของงานเผยแผ่ท่านบอกว่าถ้าจะเรียนวิชาคุณต้องภาวนาอย่างต่ำา 10,000 จบอะไรเงี้ย
1: 10,000จบเหรอคะ
0: 10,000จบ10,000จบเช่นภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าให้ได้10,000ครั้งถามว่า10,000ครั้งเนี่ยเราภาวนาวันเดียวได้ไหมที่จริงถ้าเราตั้งใจจริงๆน่ะมันก็ได้แต่มันก็ยากนะใช่มั้ยฮะอันนี้คือท่านให้ปริศนาธรรมว่าคุณต้องไปบ่มภาวนาให้จิตมันถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณจึงจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้อารมณ์อะไรต่างๆเรียนพระธรรมชั้นสูงเนี่ยพื้นฐานต้องเริ่มที่การเอาจิตอยู่กับตัวให้ได้ก่อนนี่คือเป็นกุศโลบายบอกให้รู้ว่าก่อนที่จะเรียนรู้วิชาในทางพระพุทธศาสนาไปถึงขั้นฌานสมบัติ ขั้นข้ามภพข้ามภูมิเนี่ยเอาปัจจุบันก่อนทำปัจจุบันให้ได้ก่อน
1: อยู่กับใจเราในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะฮะ
0: ให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตมันชินอยู่กับการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือเขาเรียกถ้าในภาษาการกำหนดสติปัฏฐานคือเขาถือว่าเป็นอิริยาบถย่อยใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ือต้องเรียนรู้ทุกอิริยาบถคือจิตต้องอยู่ในทุกขณะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรากำลังฟังจงฟังและฟังให้สติอยู่กับตัวให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปคิดว่าจะบรรลุชั้นไหนเอาความอยากตรงนั้นนะให้มาอยู่กับปัจจุบันนะ
1: ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเถรวาทเหมือนกันนะฮะในทางเถรวาทก็คือต้องรู้สึกตัวทุกขณะจิตนะเหมือนกับที่
0: เหมือน
1: การเดินจงกรมมีต่าง
0: ๆแต่ว่ากุศโลบายการที่จะหลอมรวมคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อทิฏฐทันน่ะสายธรรมหายานทางเวียดนามก็จะมีสัญลักษณ์ก็เช่นเสียงกิ้งนะจะมีกิ้งกิ้งก็เรียกเสียงเจียงอ่ะนะฮ
1: ะ
0: เคาะเพื่อที่จะให้สัญญาณพอเคาะดังติ้งจิตก็จะรวมมาพอจิตรวมมาแล้วอาจารย์ท่านจะพาทำอะไรต่อไปเช่นเดินเดินเดินจงกรมจิตเดินก็ขวาซ้ายขวาซ้ายหรือว่าเดินให้มันได้จังหวะเดินด้วยความสงบนี่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เวลานั่งก็นั่งด้วยความสงบ
1: ค่ะ
0: ถ้าสติเราจดจ่ออยู่ทุกอิริยาบถดีแล้วถ้ามานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้เร็วและก็มีพลังได้มั่นคงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่ายแล้วธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ฝึกเดินไม่ฝึกกำหนดในอิริยาบถย่อยเนี่ยนะจู่ๆเราไปนั่งเลยเนี่ยหลับ
1: ไม่หลับก็หลุดใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดไปเรื่องต่าง
0: ๆมันก็เป็นเรื่องของการแค่พักผ่อนแต่ว่ามันหลับด้วยหลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเลยมันไม่ได้หลับในจิตในขณะที่เป็นสมาธิอารมณ์มันได้ต่างกันนะในขณะที่หลับด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยตื่นมามันจะงัวเงียมันจะไม่สดชื่นนะฮะแต่ว่าถ้าหลับในสติหลับในสมาธิสติที่มีพลังก่อเกิดสมาธิที่มีพลังถ้าหลับในขณะที่ทำสมาธินะฮะถือว่ามันกำลังปรับจิต
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะหลับได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ต่อไปมันจะมั่นคงขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราผ่านจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไปพบกับสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
1: ก็คือเราก็จะเปิด
0: มีจะมีความปิติมีอะไรสมนัสมันจะเกิดขึ้นมาเป็นการของจิตจิตมันจะพัฒนาด้วยตัวเองแล้วมันจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์ไฟมันจะเข้าตลอดไฟมันจะไม่กระตุก
1: ค่ะ
0: นะฮ
1: ะ
0: มันจะไปเรื่อยๆแล้วจนเครื่องมันก็จะเต็ม
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช้งานได้
1: ใช้งานได้ดีเลยนะคะในการฝึกสติของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆได้อย่างไรเจ้าค่ะ
0: มันจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการมันจะละอายชั่วและกลัวบาปขึ้นมาโดยพื้นฐาน นะมันจะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ทำไปแล้วเฮ้ยไม่ดีนะเออเจอคนนี้ปั๊บจะไปนินทาคนนี้มันสติมันจะเบรกก่อนแล้วอุ๊ยไม่ได้มันจะไปสร้างกรรมเราจะไปพูดพาดถึงบุคคลที่3มันจะหยุดแล้วเอ้ยไม่ได้สิ่งตัวนี้มันจะเบรกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของพลังจิต
1: เจ้าค
0: ่ะพลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะยับยั้งไม่ให้เราไปพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เราใช่มั้ยถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เรามันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะนำมาซึ่งการร้องเรียนนำมาซึ่งการไปแจ้งความไปอะไรแต่นะ แต่ถ้าเรา แต่ถ้าเราฝึกได้ถึงในระดับหนึ่งนี่จิตมันจะเบรกอะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลมันจะยับยั้งได
1: ้
0: เจริญพรอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เราคิดทบทวนตัวเองได้ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมว่า
0: คิดทบทวนที่ดีสองทำงานจะมีประสิทธิภาพได้มากคือทำงานโอกาสพลาดก็น้อยเพราะจิตมันจดจ่อในขณะที่เราเขียนหนังสือเขียนอะไรมันก็จะจบเป็นเรื่องเป็นราวได้ มันจะไม่ต้องแก้บ่อย

0: ให้เขียนไปแก้ไปเขียนไปแก้ไปถ้าเรามีสติมันจะเขียนได้ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอาจารย์คะถ้าหากว่าเรามีความเครียดอะค่ะการที่เราฝึกสติจะช่วยนะลดความเครียดหรือว่าทำให้ความเครียดหายหมดไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ถ้ามีนะถ้ามีสติจะไม่มีความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติซะส่วนมากเพราะว่าสติทำให้จิตมีพลังถ้าจิตมีพลังนะฮะมันก็จะยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเครียดได้ถ้ามีสติก็จะไม่เครียดเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าอยากจะแก้ความเครียดในปัจจุบันโอเคปลีกสิ่งต่างๆอันนั้นจะมองว่าเป็นการหนีปัญหาถ้าเราปลีกออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเอาสติจดจ่ออยู่กับในขณะที่เราทำแล้วค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปให้จิตจดจ่ออยู่กับการแก้ถ้ามันแก้แล้วมันตันก็หยุดคิดใหม่มีช่องไหนบ้างที่เรายังเดินได้ในท้ายที่สุดถ้าจิตเรายังมีพลังนะฮะจิตเรายังมีพลังปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้เสม
1: อ
0: ถ้าจิตเรามีพลังแก้ไม่ได้มันตันมันก็ต้องหยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าฝืนเมื่อไหร่มันก็เกิดความเครียดเมื่อนั้นสติแก้ความเครียดได้ไหมถ้ามีสติจริงนะฮะความเครียดก็จะไม่อาจที่จะทำลายเราได
1: ้ฉะนั้นยิ่งต้องฝึกสติกันเลยนะฮะจะทำให้เรานะฮะคลายความเครียดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะบุกว่านะสาเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราเกิดเรามีสติดีๆใช่ไหมครับอาจารย
0: ์มีสติแล้วเนี่ยจะยิ้มได้นะมีความสุข
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ไม่จะเครียดไปทำไ
1: ม
0: เนี่ยตมามีโยมบางคนเนี่ยมาปรับทุกข์ให้ฟังนะมรดกเป็นพันล้านนะมาเล่าให้ฟังก็ยังต้องทุกข์ก็ยังต้องเครียดสรุปว่าคนมีเงินก็ยังเครียดแล้วสรุปว่ามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เนี่ยทุกคนละอย่างที่จริงอะทุกคนทุกชีวิตคนไม่มีก็ทุกอยากจะมีไอ้คนมีแล้วก็ทุกเพราะว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้มันไม่พอใจใครสักคนจิตมันไม่พอมันก็ยิ่งเครียดตักไปใหญ
1: ่ฉะนั้นต้องย้อนกลับมาก็คือการฝึกสติ น ะคะจะได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง
0: ฝึกสติจิตไม่เครียด
1: เจ้าค่ะ
0: มีความสุขยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับได้พอแล้ว
1: เจ้าค่ะสาธุท้ายสุดนะคะวันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ท้ายที่สุดก็อยากจะบอกให้โยมทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าครอบครัวเราอยากจะมีความสุขนะคนในบ้านของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะฝึกสติให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพอจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความละอายชั่วและกลัวบาปแล้วนะฮะก็จะไม่ทะเลาะกันในบ้านครอบครัวสามีภรรยาก็จะพูดจากันดีให้เกียรติกันนะลูกเต้าเหล่าหลานก็จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีของพ่อแม่มันก็จะเป็นความสุขในบ้านถ้าความสุขในบ้านเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามีวัคซีนในตัวแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปสร้างสุขได้ที่นั่นถ้าอยากจะมีความสุขต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะอันนี้อยากจะให้โยมได้เอาไปใช้จริงๆมันจึงจะเกิดความสุขเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยก่อเกิดความสุขได้จริงมันโยมก็ต้องเอาไปใช้อันนี้เป็นทัศนะของพุทธแบบ มหายานเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ต้องกำหนดอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนั้นให้มากที่สุดจริงๆเจริญพร
1: สาธุวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดทำให้เราทราบถึงแนวทางการฝึกสตินะฮะแบบมหายานถ้าจะว่าไปแล้วนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความต่างบ้างบางประการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนในพระพุทธศาสนาของเรานะการฝึกสติตรงนี้นะก็จะทำให้เรานะฮะเรียกว่าคลายจากความทุกข์หรือทำให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเป็นสมดุลของชีวิตก็ว่าได้ค่ะในวันนี้นะก็นับว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ของเรานะคะองค์สรพจนสุนทรนะคะเจ้าวาดวัดธรรม

0: ปัญญารามบางม่วงกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับพูด
0: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอาจเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายที่จะช่วยคุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงมะเร็งตับแต่ก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตับเนี่ยค่ะมันอยู่ส่วนไหนแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ครับก็ตับนะครับอยู่เป็นอวัยวะชิ้นเดียวของร่างกายเรานะครับอยู่ที่ช่องท้องด้านขวาบนนะครับถือว่าเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดน
0: ะ
1: ครับแล้วก็หน้าที่ของตับเนี่ยหลักๆ2เรื่องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างโปรตีนในร่างกายนะครับเป็นหลักเลยนะครับโปรตีนปริมาณเยอะมากในร่างกายเราที่ทำให้ร่างกายเราทำงานได้ปกตินะครับตับเป็นตัวสร้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการกำจัดของเสียในร่างกายนะครับอาหารการกินที่เราทานเข้าไปนะครับมีของเสียเข้าไปก็ตับเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะกรองแล้วก็กำจัดออกมานะครับก็เพราะฉะนั้นก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากอันนึงครับ
0: แล้วถ้าเกิดมะเร็งตับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วตับเนี่ยมีเนื้องอกได้หลายชนิดนะครับมีก้อนเนื้อได้หลายชนิดหลายๆชนิดเนี่ยเป็นก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแค่ตัวมะเร็งของตับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ชนิดใหญ่ๆ3 ชนิดใหญ่ๆนะครับชนิดแรกที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการกระจายมาจากเป็นมะเร็งจากที่อื่นนะครับเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็กระจายไปที่ตับนะครับที่เราคงเคยได้ยินกันว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับอันที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของมะเร็งตับนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตับเองนะครับจากเซลล์ตับปกติเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นโตวันโตคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนที่3เนี่ยก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของมะเร็งของท่อน้ำดีนะครับจริงๆในเนื้อตับเราเนี่ยนอกจากเซลล์ตับที่เป็นตัวสร้างโปรตีนแล้วก็กรองของเสียแล้วเนี่ยยังมีท่อน้ำดีใช่ไหมฮะแล้วก็ตับมันก็ผลิตน้ำดีออกมาทีนี้ตัวท่อน้ำดีเนี่ยสามารถจะกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับเป็นหลัก
0: แล้วในช่วงอายุที่ส่วนมากคุณหมอจะพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างมากนิดนึง40-50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
0: เหตุผลที่ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเพราะอะไรคะ
1: จริงๆแล้วคงจะขึ้นอยู่กับพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคซะมากกว่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็

0: คือเรื่องของโรคตับแข็ง
1: ค่ะ
0: นะครับโรคตับแข็งก็คือเป็นโรคตับเรื้อรังนะครับมีการอักเสบของตับเรื้อรังจนเนื้อตับมันเสียไปเยอะแล้วก็มีพังผืดเข้าไปแทรกนะครับเราเรียกว่าตับแข็งทีนี้ตับแข็งเนี่ยหลักๆก็คงจะทราบกันอยู่ก็เป็นเรื่องของการดื่มสุรานะครับดื่มสุราปริมาณมากแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับหลายนะในส่วนที่เจอมากอีกเช่นกันก็คือในเรื่องของไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วก็ C นะครับซึ่งจริงๆก็พบในคนไทยค่อนข้างเยอ
1: ะ
0: นะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่เหมือนเป็นพาหะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดการอักเสบของตับอยู่ระยะเวลานึงเนี่ยก็ทำให้เกิดพังผืดแล้วก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้กินเหล้านะครับไม่ได้ดื่มสุราแต่ว่ามีภาวะนี้อยู่ก็ถ้าไม่รู้มาก่อนไม่ได้ทำการรักษามันก็ค่อยๆเป็นได
1: ้ใน
0: ครับในส่วนสุดท้ายก็อาจจะพบน้อยลงนิดนึงก็คือเรื่องของการตับอักเสบเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในตับ
1: ค่ะนะครับซึ่งในส่วนของไขมันนี่เกิดจากการทานอาหารหรือเปล่าคะ
0: ส่วนนึงครับแล้วก็โรคประจำตัวเรื่องของเบาหวานเรื่องไขมันโลหิตสูงนะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ค่ะส่วนมะเร็งตับเนี่ยก็จะเห็นบางทีก็จะเห็นอยู่บนซองบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะที่ต้องระวังค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วบุหรี่ก็เป็นสารก่อมะเร็งไม่ใช่แค่เฉพาะมะเร็งปอดนะคร
1: ับ
0: มะเร็งจริงๆแล้วก็หลายๆส่วนของร่างกายนะครับเป็นสารก่อมะเร็ง
1: แล้วในลักษณะของอาการที่ผู้ป่วยจะเป็นนะคะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
0: อาการอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับในช่วงแรกๆเพราะว่าตัวตับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาที่เกิดก้อนสมมติว่าก้อนมันเล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการนะครับบางคนก็เริ่มมีอาการจุกแน่นท้องนะครับโดยเฉพาะด้านขวาบนซึ่งเวลาที่มีอาการเนี่ยมักจะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเรารอให้มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการผ่าตัดรักษาก็ยากขึ้นนะครับเพราะก้อนใหญ่แล้วแต่ว่าเรามีวิธีป้องกันก่อนที่จะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะครับเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นตับแข็งไม่ว่าจะจากดื่มสุราไม่ว่าจะจากมีไวรัสตับอักเสบ B C นะครับทีนี้พอมาดูว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าคนไข้รายไหนที่เราทราบว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็จะเข้าโปรแกรมนะครับในการที่เขาเรียกว่าตรวจติดตามคัดกรองนะครับเรื่องของมะเร็งตับนะครับด้วยการทำอันตราซาวด์นะครับอันตราซาวด์ช่องท้องนะครับอันตราซาวด์ก็ทำค่อนข้างง่ายเนาะไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับก็ได้ประโยชน์ในการดูเรื่องของภาวะตับแข็งนะครับแล้วก็เป็นการคัดกรองดูว่าตับแข็งเนี้ยนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเริ่มมีก้อนขึ้นมาหรือยังนะครับโดยที่เราแนะนำว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็ทำอันตราซาวด์ถ้าหากว่าอันตราซาวด์ไม่เจอก้อนนะครับก็อาจจะนัดมาทำทุก6เดือนถึง12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าอันตราซาวด์แล้วเจอก้อนนะครับเจอความผิดปกติเนี่ยเรามักจะแนะนำให้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็คือ CT สแกนหรือว่า MRI ต่อไปนะครับ
1: จริงๆแล้วตับอะค่ะถ้าเราพูดถึงขนาดของที่คุณหมอบอกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายจะใหญ่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
0: เต็มมือเลยครับ
1: เต็มมือของ
0: ก็คือจากในช่องอกนะคร
1: ับ
0: ติดกระบังลมเนี่ยจนมาถึงปลายล่างส่วนนี้เกือบถึงสะดือนะคร
1: ับ แสดงว่าก็เป็นส่วนที่ใหญ่มาก
0: ทีนี้ถ้าเกิดก้อนที่ขนาดไม่โตมากนะครับอยู่ตรงกลางตับเนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยก้อนจะต้องโตมากเลยนะครับผมจะอย่างเช่นในรูปนี้นะครับผมยกตัวอย่างรูปมาให้นะครับอันนี้เป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ
1: ่
0: นะครับ อยู่ที่ตับด้านขวานะครับอยู่ชิดผนังช่องท้องด้านขวานะครับเช่นกันอันนี้เป็นอีกรายนึงนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกัน
1: ซึ่งอันนี้หมายถึงเป็นภาพที่เป็นมะเร็งตับภายในแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ
0: เป็นมะเร็งตับใช่ครับ
1: ตัวส่วนไหนที่คือเป็นเนื้องอกของเขาอะคะภายในรูป
0: เช่นรูปนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีดำตรงนี้น
1: ะ
0: ครับส่วนเนื้อตับก็จะเห็นสีค่อนข้างขาวแล้วก็ออกเนียนๆนิดนึงคร
1: ับ
0: แต่เนื้อก้อนมะเร็งก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
1: อ๋อแสดงว่าอย่างในภาพนี่ก็คือเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันใช่ไหม
0: ค
1: ะแล้วลักษณะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการแรกบ่งบอกยังไงบ้างไหมคะว่าเขาจะเข้าสู่การป่วยในจุดที่เป็นมะเร็งตับหรือว่าป่วยในบริเวณนี้ค่ะ
0: ก็อาการก็คงจะเป็นเรื่องของจุกแน่นท้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวก้อนเนี่ยถ้ามันโตขึ้นมากๆมันก็จะไปกดเบียดตัวแคปซูลที่หุ้มตับนะครับซึ่งแคปซูลที่หุ้มตับเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทที่ส่งทอดไปว่ามีเริ่มมีอาการปวดท้องนะครับถ้าเป็นเยอะๆก้อนใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีการกดเบียดอวัยวะเช่นกดเบียดกระเพาะกระถางได้น้อยลงนะครับหรือว่าตัวก้อนเองเนี่ยก็จะผลิตสารบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่อ

0: นะครับทานข้าวได้น้อยลงก็น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับอย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับโรคนี้คนไทยเป็นกันเยอะไหมคะ
0: เป็นกันค่อนข้างเยอะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือหนึ่งก็คือปัจจัยเสี่ยงเรื่องดื่มสุราอันที่สองก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B กับ C ซึ่งพบในคนไทยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร
1: แล้วความร้ายแรงหรือว่าความรุนแรงของมันมีมากขนาดไหนคะ
0: มะเร็งตับนี่ก็ถ้าหากว่าก้อนใหญ่ๆนะครับมีโอกาสที่จะกระจายไปนะครับเช่นกระจายไปที่อวัยวะอื่นในช่องท้องหรือว่ามีการกระจายไปที่ปอดนะครับก็ถึงระยะตอนนั้นนี่ก็ทำการรักษาค่อนข้างยากพอสมควรหรือว่ายังไม่มีการกระจายก็แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการกดเบียดเส้นเลือดหรือว่ากดเบียดเอาไว้ว่าข้างเคียงนี่ก็ทำให้การผ่าตัดก็จะยุ่งยากขึ้นครับ
1: ค่ะหลังจากที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าจุกเสียดหรือแน่นหรือปวดในส่วนนี้แล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งตับแล้วมาพบคุณหมอค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ก่อนอื่นเราก็ซักประวัตินะครับว่ามีความเสี่ยงเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการตรวจเลือดนะครับดูว่าการทำงานของตับเป็นยังไงนะครับมีภาวะตับแข็งหรือยังนะครับแล้วก็ส่งอัลตราซาวด์นะครับถ้าหากว่าเจอก้อนจากอัลตราซาวด์แล้วก็ผลเลือดมีความผิดปกติก็จะส่งทำ CT สแกนแล้วก็ MRI ต่อไป
1: คือผลเลือดนี่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะมีความผิดปกติหรือเปล่า
0: เป็นความผิดปกติของตับ
1: ครับ
0: เพื่อจะดูว่าพอถ้าผลการทำงานของตับผิดปกติเนี่ยก็บ่งชี้ว่ามีภาวะอาจจะมีภาวะตับแข็งอยู่นะครับซึ่งตับแข็งก็มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งตับต่อไปครับเราก็ส่งตรวจไปเป็นลำดับต่อไป
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นแล้วอะค่ะจะสามารถหายขาดได้ไหมคะหรือว่าจะแค่ทุเลาลง
0: ครับคงต้องพูดถึงการรักษานะครับก็ผมจะขออนุญาตการรักษาก็จะมีหลักทั่วไปอยู่2แบบนะครับก็คือการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดนะครับคือถ้าผ่าตัดได้ก็ควรจะทำผ่าตัดน
1: ะ
0: ครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะครับปัจจัยที่พิจารณาว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับนะครับจะรับการผ่าตัดได้หรือไม่ควรจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสภาพสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยนะครับถ้าหากว่าอายุมากนะครับโรคประจำตัวเยอะนะครับมีโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอยู่มากมายเนี่ยนะครับการผ่าตัดตับเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้วนะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาค่อนข้างมากนะครับในส่วนที่2ก็คือเรื่องของลักษณะก้อนนะครับที่เรียนไปก็คือว่าถ้าก้อนใหญ่นะครับหรือว่าก้อนเนี่ยไปกดเบียดตัวเส้นเลือดหลักๆนะครับที่มาเลี้ยงตับนะครับหรือว่าไปกดเบียดอวัยวะสำคัญข้างเคียงนะครับอาจจะทำการผ่าตัดไม่ได้ด้วยปัจจัยของตัวก้อนเองนะครับในส่วนที่3ก็คือว่าที่ต้องพิจารณาคือว่าเรื่องของการทำงานของตับของคนไข้นะครับอย่างที่เราคุยกันว่าตัวก้อนนี้มันเกิดขึ้นอยู่บนตับที่เป็นตับแข็งไปแล้วนะครับคือมีพังผืดคือการทำงานของตับตัวตับเองเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วทีนี้ที่เราจะเข้าไปผ่าตัดเนี่ยเราไม่ได้เอาแต่ตัวก้อนออกนะครับเราจะต้องเอาเนื้อตับบางส่วนที่อยู่รอบตัวก้อนออกไปด้วยนะครับมากน้อยนี่แล้วแต่ว่าลักษณะก้อนอยู่ตรงไหนตำแหน่งก้อนอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นประเด็นที่เราต้องกังวลก็คือว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเนื้อตับนะครับจากเดิมที่การทำงานของตับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการที่เป็นตับแข็งเนาะแล้วเราจะต้องไปตัดเนื้อตับบางส่วนออกนะครับตับที่เหลืออยู่นะครับจะเพียงพอปริมาณเพียงพอและการทำงานเนี่ยจะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของคนไข้หรือเปล่านะครับนั้นไม่ใช่ว่าเราโอเคคนไข้ผ่าตัดได้นะครับก้อนไม่ใหญ่มากเข้าไปตัดตับแต่ปรากฏว่าหลังผ่าตัดเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณตับนะครับหรือว่าการทำงานของตับเนี่ยเหลือไม่เพียงพอนะครับคนไข้ก็จะมีภาวะตับวายซึ่งก็เป็นภาวะที่อันตรายมากนะครับอันตรายถึงชีวิต
1: ภาวะตับวายนี่หมายถึงจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ก็เหมือนเป็นคนไข้ที่เหมือนเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายนะครับก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะครับค่าเหลืองสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็คนไข้จะการรู้สึกตัวจะน้อยลงจากที่ตามที่ค่าเหลืองมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีภาวะท้องมารคือน้ำในช่องท้องเยอะนะครับแล้วก็โปรตีนในเลือดต่ำแล้วก็ตามด้วยไตวายหัวใจอวัยวะอื่นๆก็จะล้มเหลวตามไปนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียว
1: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะสามารถส่งต่อผ่านกรรมพันธุ์แบบรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะเกี่ยวไหม
0: น้อย

0: ครับน้อยจริงๆแล้วปัจจัยหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของตับแข็งเป็นค่อนข้างปัจจัยส่วนตัว
1: คร
0: ับค่อนข้างจะส่วนตัวของคือถ้าเผื่อเราไม่ได้มีเรื่องของเรื่องของดื่มสุราหรือว่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาน่ากังวลมากนักนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าจะพูดถึงการถ่ายทอดภายในครอบครัวนะครับคงจะพูดถึงประเด็นที่ว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยถ่ายทอดทางเลือดนะครับทางจากแม่สู่ลูกได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นคงจะมองในลักษณะนั้นมากกว่าว่าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็นนะครับเราคงจะต้องไปตรวจคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะครับว่ามีการติดเชื้อเป็นพาหะอยู่หรือเปล่าในแง่นั้นมากกว่า
1: ค่ะแล้วสำหรับมะเร็งในมะเร็งตับตัวนี้ค่ะจะมีการแบ่งระยะเป็นกี่ระยะบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เราคงจะดูเป็นลักษณะที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็มีการกระจายหรือยังนะครับคงจะไม่ได้แบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งหลายๆชนิดนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราผ่าตัดได้ก็เป็นการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการเป็นระยะที่กระจายไปแล้วก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการให้ยาแล้วก็การรักษาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับขออนุญาตให้ดูเรื่องของการรักษานิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามีเรื่องของการผ่าตัดใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าก้อนอยู่ตรงนี้เราก็ตัดนะครับก็คงจะพิจารณาตามประเด็น3ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับที่ตัดมาก็จะหน้าตาประมาณนี
1: ้สีขาวๆนี่คือเป็นส่วน
0: ใช่ครับเป็นส่วนก้อน
1: อ๋อใช่ครับว้าว
0: ครับแล้วก็เราก็จะต้องตัดเนื้อตับรอบๆไปด้วยใช่ฮะ
1: แต่การที่ตัดเนื้อตับส่วนบริเวณรอบๆนั้นนั่นแปลว่าตับเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วจะมีผลกับการทำงานของมันด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับก็ถ้าหากว่าเนื้อตับที่เหลือน้อยลงนะครับแล้วการทำงานของเนื้อตับเองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยภาวะตับวายได
1: ้ค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ลุกลามแล้วก็ทำการผ่าตัดตับตัดส่วนนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นอีกได
0: ้การกลับมาเป็นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงคือการเป็นตับแข็ง
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยฉะนั้นเนื้อตับส่วนที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นตับแข็งอยู
1: ่
0: ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็ยังคงมีอยู่เนาะในส่วนตับที่เราเหลืออยู่เนี่ยฮะถ้ามันมีภาวะตับแข็งขึ้นมามันอาจจะเกิดก้อนขึ้นใหม่ได้นะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการตรวจติดตามเป็นระยะเช่นกันนะครับเรียกว่าคงต้องตรวจติดตามกันตลอดชีวิต
1: ะ
0: นะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาใหม่ไหมแล้วก็จัดการซะตั้งแต่ก้อนที่มันยังเล็กๆอยู
1: ่ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าควรจะมีวิธีรักษาหรือป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็อยากจะฝากนะครับว่า อยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าหากว่าในส่วนของเรื่องการป้องกันของมะเร็งตับเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงหลายๆอย่างเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันได้นะครับเช่นเรื่องของการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะลดความเสี่ยงได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเป็นภาวะตับแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทำอัลตราซาวด์นะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆเนี่ยการรักษาเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลดีกว่ารอให้ก้อนใหญ่มาก
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอาจจะมีภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าก็สามารถไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจทำอัลตราซาวด์นะคะในลำดับต่างๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งตับนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกันค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่านอนหงายยกแขนค่ะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็คือเสื่อแบบนี้หรือว่าจะทำบน

ที่นอนก็ได้นะคะถ้าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายค่ะนอนหงายตัวตรงแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้น2ข้างแขนวางข้างลำตัวนะคะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังนะคะลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเขม่าหน้าท้องค้างไว้นะคะเกร็งหน้าท้องค้างไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะในจังหวะที่เราหายใจออกนะคะเราจะยกแขนขึ้นไปข้างบนช้าๆเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าวางแขนลงค่ะนี่นับเป็น1ครั้งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นหายใจเข้าเอาแขนลงค่ะ2สามหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะ4

0: ต่อไปเราจะสลับเป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าแขนลงเกร็งหน้าท้องค้างไว้นะคะ1สองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะจะทำข้างละ10ครั้งนะคะวันหนึ่ง3ถึง5รอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือข้าวกล้องผัดสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

รามาดูวิธีการทำเลยนะคะก็จะเริ่มจากเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเราไม่ควรใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเหมาะสำหรับในการทอดอาหารหรือถ้าเพื่อสุขภาพเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเจียวกระเทียมอันนี้ในการเตรียมกุ้งนะคะกุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องล้างทั้งเปลือกก่อนนะคะล้างทำความสะอาดทั้งเปลือกแล้วก็ซับให้แห้งจากนั้นเราก็มาแกะเปลือกแล้วก็เหลือส่วนหางเอาไว้นะคะแล้วก็ผ่าด้านหลังเอาส่วนที่เป็นเส้นดำๆที่เป็นขี้ของเขาเนี่ยออกซะให้หมดนะคะพอน้ำมันเริ่มหอมแล้วนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะเราจะเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้หอมก่อนมันจะมีรสปลาหรือมีความเผ็ดนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมเริ่มร้อนแล้วนะคะหอมขึ้นเราก็ใส่แครอทลงไปแครอทเราก็หั่นสี่เหลี่ยมเต๋าเอาไว้นะคะเพราะว่าจะได้มีสีสันสวยงามแครอทเนี่ยเขาจะมีแคโรทีนอยด์นะคะเป็นสารที่เมื่อถูกน้ำมันถูกความร้อนเนี่ยมันจะดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะคะแล้วก็นิยมผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะคะแล้วเราผัดกุ้งนะคะเราไม่ต้องไปคนเยอะนะเพราะว่ากุ้งมันอาจจะเละนะคะนะคะระหว่างรอกุ้งสุกเราก็จะเติมน้ำพริกเผาได้เลยนะคะ

ก็ผัดให้น้ำพริกเผาเข้ากันกับกุ้งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราลดไฟลงนิดนึงนะคะเราก็ใช้ข้าวกล้องนะคะเราอาจจะใช้เป็นข้าวกล้องหรือหอมนิลข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องเพราะว่าค่อนข้างจะมีกากใยสูงนะคะข้าวที่เราจะนำมาทำเป็นข้าวผัดเนี่ยเราควรจะหุงเอาไว้ล่วงหน้านะพอหุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาผึ่งให้เย็นแล้วก็เอาอาจจะพักเข้าตู้เย็นเอาไว้จะทำให้ข้าวเนี่ยเวลาที่

เราสังเกตดูว่าเราไม่ต้องใช้รสชาติอื่นเลยเพราะว่ามีความหอมแล้วก็รสชาติอื่นๆจากน้ำพริกเผาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยนะคะตะไคร้ซอยเนี่ยถ้าเราหั่นหรือซอยทิ้งไว้มันจะดำให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะมันจะช่วยทำให้ตะไคร้เรา

0: ใบมะกรูดซอยนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสมุนไพรวิธีการซอยใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะนำใบมาเรียงอย่างนี้แล้วก็ม้วนนะม้วนให้แน่นนะคะแล้วก็ซอยให้ละเอียดเล็กเราจะมีใบมะกรูดซอยแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะซอยนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีกลิ่นของข้าวผัดหอมขึ้นเราก็โรยลงไปนิดนึงนะคะเวลาเราใส่ผักที่เป็นใบเขียวๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีผักจะไต่นึ่งโรยใบมะกรูดไปหน่อยนึงเพื่อให้หอมขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญใส่ใบกะเพราไปด้วยนะคะจะทำให้ข้าวผัดเรามีความหอมมีกลิ่นคล้ายๆผัดกะเพราแล้วก็ผสมกับกลิ่นของพริกเผาอยู่ด้วยนะคะนะคะแล้วก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องผัดสมุนไพรนะคะก็ข้าวกล้องเนี่ยเขาจะมีวิตามินมีโปรตีนนะคะประมาณ 7-12% และที่สำคัญเขาจะมีกากใยมากกว่าข้าวเจ้าธรรมดาเนี่ยถึง5เท่าเพราะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายสามารถที่จะทานแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิ่งประดิษฐ์หลายอย่างในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำแรกสมาร์ทโฟนเครื่องแรกทุกอย่างไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในชั่วข้ามคืนมีการทดลองปรับเปลี่ยนเรียนรู้ผิดพลาดในทุกอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นทุกวันนี้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเราเองจะสมบูรณ์แบบได้ก็อาจจะต้องผ่านการทดลองแล้วก็ทดลองเช่นเดียวกันค่ะในบทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking ก็คือการทดลองนั่นเองนะคะเราจะมีแขกรับเชิญที่ลองงานมาหลายอาชีพมาเล่าให้น้องๆแล้วก็สะท้อนคิดให้ทุกคนเห็นว่าการทดลองนั้นมีความสำคัญอย่างไรค่ะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับแขกรับเชิญนะคะพี่หมอปิ๊งทักษอรสุริยการเป็นคุณหมอที่ผันตัวมาทำงานหลายอาชีพเริ่มจากการเป็นแพทย์ผันตัวมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆมากมายเส้นทางการทดลองของพี่หมอปิงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับพี่หมอปิงทักษอรสุริยการนะคะพี่หมอปิงเป็นคุณหมอที่อยากจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของการลองทุกสิ่งนะคะลองทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้รู้จักตัวเองผ่านการทดลองพี่หมอปิงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะ
0: อยากจะให้พี่หมอปิงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเส้นทางชีวิตอาชีพของเราเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะ
1: จะบอกว่าทำมาหลายอย่างมากเลยค่ะอาจจะเล่าให้ฟังว่า เริ่มแรกก็เป็นหมอเนี่ยแหละค่ะเป็นแพทย์ตรวจโรคนะคะแล้วก็เป็นแพทย์ดมยานะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่จากนั้นเนี่ยก็มาทำงานเกี่ยวกับด้านวิจัยก็คือเป็นหมอด้านวิจัยทางด้านเทเลเมดิซีนก็คือการแพทย์ทางไกลอยู่ที่ศรีราชจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะสร้างผลกระทบมากขึ้นแล้วก็อยากให้มันเห็นเร็วขึ้นด้วยก็เลยตัดสินใจทำประกอบธุรกิจของตัวเองทำสตาร์ทอัพเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยผู้ป่วยทางด้านเบาหวานความดันไขมันแนะนำอาหารที่เหมาะกับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็มีการจดแคลอรี่แบบง่ายๆให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมากับเพื่อนๆกับทีมทำเสร็จปุ๊บสักพักช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดก็เลยพักตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เห็นเทรนด์เรื่องของการแพทย์ทางไกลมันมามากขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทำงานที่บริษัทลูกของ SCB10X นะคะชื่อ SkinX ทำเป็นแอปพลิเคชันพบแพทย์ออนไลน์ที่เป็นแพทย์ทางด้านผิวหนังแล้วก็สามารถที่จะซื้อยาหรือว่าดูหัตถการดูดิวพวกดิวความงามในแอปได้เลยก็สั่งซื้อจากแอปได้เลยประมาณนี้ค่ะ
0: ลองมาหลายอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวอยากจะชวนหยุดเริ่มต้นก่อนว่าตอนเป็นแพทย์เป็นยังไงแล้วสุดท้ายไหลไปอาชีพต่างๆได้ยังไงบ้างนะขอเริ่มต้นจากตอนเป็นแพทย์ก่อนว่าตอนนั้นชีวิตเราเป็นยังไงคะ
1: ก็ปิ๊งนะคะเรียนจบแพทย์ที่ศิริราชนะคะตอนนั้นก็คือเรียนแพทย์เนี่ยเรียน6ปีแล้วเราก็ไปใช้ทุนอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นแพทย์ใช้ทุนวิสัญญีก็คือเป็นแพทย์ดมยาคือปี1เนี่ยที่เรียนที่ใช้ทุนที่โรงพยาบาลก็จะวนทุกวอร์ดไม่ว่าจะเป็นวอร์ดฉุกเฉินหรือวอร์ดอายุรกรร
0: ม
1: หรือวอร์ดโรคกระดูกเนี่ยคือเราวนทุกวอร์ด1ปีแล้วปีที่2เนี่ยเราก็เริ่มทำงานจริงจังก็คือเข้าอยู่ในห้องผ่าตัดก็จะดูแลเคสดมยาสลบนะคะหลักๆก็จะวนเวียนอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นหลักเลยค่ะ
0: คุณหมอปิงเรียน6ปีแล้วก็ลองวนเวียนโรเททอยู่ในวอร์ดอีก 2-3 ปี9ปีเลยซึ่งเป็นเวลาที่นานมากเนาะจุดเปลี่ยนตรงนั้นแล้วตัดสินใจมามองหาอาชีพทางเลือกใหม่มันยากเหมือนกันนะคะตอนนั้นเราคิดยังไงแล้วทำยังไง
1: คือเหมือนพอเราได้ออกมาทำงานจริงๆในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าในทุกๆวันที่เราดูแลคนไข้ไปอ่ะปิงคนหนึ่งเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ยดูแลได้เต็มที่ก็อาจจะประมาณ100เคสนะคะ

0: ต่อวันแล้วเขาก็ยังกลับมาอีกในเรื่องเดิมๆเราก็เลยเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราจะต้องดูแลเคสหรือทำยังไงให้คนเข้ามาโรงพยาบาลน้อยลงหรือว่าทำยังไงให้เราดูแลเคสได้มากขึ้นโดยกำลังของเราที่แบบเราสาเรียนมาตั้งเยอะอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยตั้งคำถามแล้วก็เอ๊ะถ้าเราจะวนเวียน

0: สต็อปแล้วก็สะท้อนคิดแล้วก็แบบหันมามองตัวเองนิดนึงมีสิ่งนึงที่เราพูดกันในบทก่อนหน้านี้ว่าบางทีเราต้องมองว่าจุดแข็งหรือจุดอ่อนเห็นโอกาสอะไรในการพัฒนาตัวเองบ้างเนาะเราเรียกส่วนนี้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าคริปโตไนท์ของตัวเองนะคะอยากจะชวนพี่หมอปิงลองสะท้อนคิดนิดนึงว่าณจุดนั้นอะเราเห็นอะไรว่าแบบเฮ้ยฉันน่าจะไปต่อทางนี้ได้เป็นความชอบที่เราตื่นเต้นอยากทำในมุมนึงคือเราเห็นจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือในมุมนึงอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อยอดณช่วงเวลานั้นเนาะ
1: ตอนนั้นน่าเริ่มคิดว่าถ้าเราไม่เป็นหมอเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็มามองตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามีจุดแข็งอะไรอย่างจุดแข็งที่มองเนี่ยคือในการเรียนหมอมันสอนว่าเรารับความกดดันได้ดีเราเมเนจเรื่องของการอยู่ในภาวะที่กดดันภาวะเร่งรีบได้แล้วเราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีรวมถึงว่าอดทนเพราะว่าต้องอยู่เวรหรือว่าอยู
0: ่
1: มีความถึกแล้วก็รู้สึกว่าเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าหมอเนี่ยต้องย่อยเนื้อหาเยอะก
0: ็
1: เลยคิดว่า3อันนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของด้านการแพทย์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งแต่จุดที่มองว่ายังขาดก็คือในเรื่องของความรู้กว้างในเรื่องทั่วไปอื่นๆเช่นเรื่องของการประกอบการเรื่องการเงินเรื่องการทำธุรกิจอันนี้ไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าต้องกระโดดไปสาขาอื่นต้องไปดูสาขาอื่นหรือรูปแบบอื่นเนี่ยอันนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้แบบดีหรือเปล่า
0: พี่หมอปิงได้ลองสะท้อนคิดให้เราฟังนะคะว่าในช่วงที่ไม่แน่ใจว่าอยากจะเป็นคุณหมอต่อหรือเปล่าเนี่ยได้ลองนึกถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองเดี๋ยวเราลองไปดูที่บอร์ดกันนะคะเจาะลึกว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเป็นยังไงกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์คริปโตไนท์กับพี่หมอปิงกันนะคะอยากปิงลองแลกเปลี่ยนกับเรานิดนึงว่านะตอนนั้นอะไรที่เรามองว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราบ้าง
1: โอเคค่ะ
0: เขียนแปลได้เลยค่ะ
1: คือคิดว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านการแพทย์ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: เป็นแบบความรู้เชิงเทคนิคสิ่งที่เรียนมาอันนี้ก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราได้เนาะเราอาจจะใช้ความรู้นี้ต่อยอดทำอะไรได้หรือเปล่านะก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราอยู่นะคะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียนรู้ได้เร็วอะค่ะ
0: อืม
1: เพราะว่าแบบเรียนแพทย์มา6ปีอะไรเงี้ยการประมวลความรู้อะไรพวกเนี้ยก็
0: ต้องใช้ไหวพริบอะไรอย่างงี้ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะต้องใช้การย่อยที่ดี แล้วก็คิดว่าจะเป็นพวกแบบรับความกดดันได้อะค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลามันมีเหตุฉุกเฉิน
0: มีความเครียดอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมแบบว่าทุกวันเราอาจจะต้องมีชีวิตคนที่ต้องดูแลม
1: ี
0: สุขภาพของเขาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนที่รับความกดดันได้หลากหลายนะคะ
1: แล้วก็แบบอยากสร้าง impact ค่ะจริงๆก็คืออยากทำให้มันเกิดการดูแลรักษาในวงกว้างได้มากขึ้น
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่แบบเราอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
0: ในมุมของการอยากสร้าง impact ก็คือแบบอยากที่จะไปไกลกว่าคนที่เราดูแค่ไม่กี่คนอยากให้เข้าถึงคนมากขึ้นเนา
1: ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าแบบเฮ้ยอาจจะเป็นจุดที่เราเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงทักษะเชิงกรอบความคิดเนาะการเรียนรู้ได้เร็วรับความกดดันได้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้กับตัวเองหรือสังคมเนาะไม่ได้อยากให้อยู่ที่ตัวเองหรืออยู่คนไม่กี่คนแต่อยากกระจาย impact ให้สู่สังคมเปลี่ยนสังคมในวงที่กว้างขึ้นเนาะคริปโตไนท์ของตัวเองในตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
1: คือจุดที่แบบอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขก็คือการได้แบบทำงานซ้ำๆ
0: แบบว่าวนเวียนทุกวันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหม
1: ทำงานแบบรูทีนไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะตรวจคนไข้วนไปทุกๆวันเราจะเบื่อ
0: มีอะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่าเป็นมุมที่อาจจะพัฒนาได้ต่อยอดได้อยากที่จะเรียนรู้เพิ่ม
1: คือจริงๆมองว่าเรายังขาดทักษะของการประกอบธุรกิจอะค่ะหรือสร้างธุรกิจซึ่งมันมีเยอะในเรื่องของแบบในเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินในเรื่องของการรับคนเข้ามาการดูแลคนแบบดูแลทีม เยอะเลยอะค่ะในเรื่องของโอเปอเรชั่นในเรื่องการทำงาน
0: การ
1: จัดการหลังบ้านอันนี้ก็รู้สึกว่ายังอ่อนตรงนี้อยู่อยากพัฒนาเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือมองเรื่องของการเจรจาต่อรองเพราะว่าปกติอะค่ะทำหมอเนี่ยเราจะให้ข้อมูลคนไข้ให้คำแนะนำคนไข้เป็นหลักคือเราจะเป็นให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเป็นหลักแล้วก็ให้อะไรที่เป็นความจริงแล้วให้เขาตัดสินใจเราไม่ได้มีการเจรจาต่อรองหรือไก่เกลี่ยหรือใช้ข้อมูลเพื่อแบบเจรจาทางด้านธุรกิจเยอะก็คิดว่าตรงเนี้ยยังขาดอยู่
0: อันนี้ก็เป็นมุมที่เรามอง

ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานเนาะที่แบบว่าอาจจะซ้ําๆจําเจเอ๊ะมันทําอะไรกับตรงนี้ได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันก็คือถ้า2ทักษะนี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะเชิงธุรกิจหรือทักษะการเจรจาต่อรองนะคะเรามองว่าเป็นสิ่งที่เอ๊ะมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้เราอาจจะรู้สึกได้ทักษะใหม่ๆมากขึ้นจากงานที่ทําอยู่เอ๊ะ2อันนี้เราจะพัฒนาต่อยอดได้ยังไงการทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆมันมีโอกาสนะถ้าเราพยายามจะคิดหาทางเลือกจากสิ่งที่เรามีอยู่เนาะแล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งที่มันเป็นช่องว่างสิ่งที่มันอาจจะเป็นจุดที่ยังพัฒนาได้เราจะสร้างโอกาสในการพัฒนาสิ่งนั้นในทางเลือกอาชีพต่อไปได้ยังไงค่ะ

0: จากแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเมื่อสักครู่นะคะน้องๆก็อาจว่าเราเริ่มเห็นคำถามที่พี่หมอปิงอาจจะเริ่มตั้งกับตัวเองในมุมของสายอาชีพที่อาจจะทำต่อไปเนาะตอนนั้นพี่หมอปิงสะท้อนคิดเห็นมุมที่อาจจะเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดที่พัฒนาได้ของตัวเองแล้วเราตั้งคำถามยังไงกับตัวเองต่อเพื่อที่จะหาอาชีพที่เราสนใจต่อไปค่ะ
1: ตอนนั้นก็เริ่มคิดนะคะว่าเราอ่ะจะทำยังไงดีที่จะเอาความรู้ทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็มาทำให้มันเกิดประโยชน์หรือเกิดผลกระทบในวงกว้างโดยที่เราเองก็มีความสุขด้วยได้ยังไง
0: เกิดจากการตั้งคำถาม how might we เราจะจุดๆได้อย่างไรเนาะเราจะเอาทักษะความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยไปต่อยอดทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างสร้าง impact เปลี่ยนสังคมได้ยังไงบ้างคำถามนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มคิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนั้นเราลองอะไรบ้างคะ
1: คือต้องบอกพี่เมย์ว่าปิ๊งลองหลายอย่างมากนะคะแล้วก็ค่อยๆลองไปด้วย
0: ค
1: ือตอนนั้นเนี่ยก็ลองไปคุยกับพี่ๆที่เขาทำงานวิจัยเพราะว่าอยากรู้ว่างานวิจัยเนี่ยพอเราทำตีพิมพ์ออกมาเราคิดว่ามันจะช่วยคนได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เราลองไปดูก็คือไป observe ก็คือไปดูงานนะคะแบบ 2-3 เดือนดูตรงนั้นว่าขอไปดูงานว่าเขาเป็นยังไงทำงานวิจัยเป็นยังไงแล้วก็ดูงานด้านนโยบายด้วยเพราะว่ามองเรื่องของนโยบายด้านสุขภาพเนี่ยถ้าเราได้ทำเนี่ย ออกนโยบายออกมาเนี่ยมันก็น่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างขึ้นอันนี้ก็ได้ไปลองมาเหมือนกัน
0: แบบไปส่องดูก่อนว่าเอ้ยงานแบบนี้เราสนใจเปล่ายังไม่ต้องไปเต็มตัวก็ได้นะแต่ว่าไปลองดูก่อนไปดูว่าชีวิตพี่ที่ทำงานวิจัยเชิงนโยบายทำวิจัยที่แบบตีพิมพ์ในวงกว้างเขาเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไห
1: ม
0: ตอนนั้นไปทำไปลองไปส่องดูแล้วได้ฟีดแบ็กมากับตัวเองยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็สุดท้ายก็ได้ลองทำเลยค่ะ
0: ลองทำเลย
1: ลองแบบ
0: สองเดือนไม่รู้ลองทำดูไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ลองบางทีก็จะไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆมันอาจจะดูดีนะแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วแบบมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นพอทำจริงแล้วเป็นไงบ้าง
1: ก็ไปลองทำมาปีนึงค่ะไปลงเป็นเหมือนรีเสิร์ชแบบวิจัยทำเทเลเมดิซีนคือการแพทย์ทางไกลให้กับผู้สูงอายุแต่พอลองทำไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของแฟกเตอร์หรือปัจจัยอื่นๆเยอะที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราคือเราทำเต็มที่แล้วแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะช้าหน่
0: อ
1: ยกว่าจะได้ตีพิมพ์กว่าจะรวบรวมคนเสร็จกว่าจะพิมพ์กว่าจะได้เขาจะได้พับลิกออกไปเนี่ยมันเทคไทม
0: ์มันใช้ระยะเวลาเป็นงานค่อนข้างระยะยาวนิดนึงกว่าจะเห็นผลอาจจะรู้สึกว่าแบบจับต้องได้สำหรับเราอะไรอย่างนี้เนาะมันแบบยังไม่เห็นชัด
1: เราอยากแบบเหมือนอยากทำอะไรที่มันมีผลกระทบแล้วเห็นภาพเร็วขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมแบบสี่ห้าปีเราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะยังทันสมัยจนมันจะยังตอบโจทย์คนตรงนั้นอยู่หรือเปล่า
0: เข้าใจ
1: ตรงนั้นอ่ะก็มีโจทย์ของตัวเองอยู่ว่าอยากจะดูแลคนป่วยให้ได้เยอะขึ้นแล้วมันก็มีโรคที่ทุกคนจะรู้จักในเชิงว่าเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันป้องกันก่อนได้เราก็เลยลองหยิบโจทย์ตรงนี้มาแล้วลองหาไอเดียธุรกิจทำตรงนั้นก็คือทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยค่ะว่าแบบไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วมีไอเดียของเราคือเราอยากจะแนะนำอาหารให้กับคนกลุ่มนี้เขาหาของกินยากแล้วเขาอยากจะได้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มทำสตาร์ทอัพของตัวเองไปพิชชิ่งไปขายไอเดียตรงนี้มาแล้วก็ได้ทุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลนะคะมาก่อตั้งสตาร์ทอัพของตัวเองมากขึ้น
0: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าเป็น personal life food platform คือเราอ่ะจะแนะนำอาหารให้กับผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลเพราะว่าเรามองว่า

0: ผู้ป่วยหรือคนที่เป็นโรคความดันเบาหวานหรือคนที่กำลังจะเป็นนะคะก็คือมีค่าน้ำตาลผิดปกติเนี่ยถ้าเขาได้กินอาหารที่เหมาะกับเขาเนี่ยอร่อยด้วยนะแล้วเขาก็จะแฮปปี้ที่จะโรคนี้ได้หรือเขาจะหายได้เลยด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องกินยาด้วยซึ่งสิ่งตรงนี้ค่ะมันไม่ได้หายากมันแค่เอาความรู้ทางด้านการแพทย์มาจับรวมกับฟู้ดนะคะก็เลยเกิดไอเดียทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันเราก็เริ่มเห็นว่าแบบเทคโนโลยีอะค่ะมันสามารถที่ทำให้คนอะเข้าถึงทางด้านการแพทย์ได้มากขึ้น
1: เหมือนแบบเราก็แบบโลกเปิดขึ้นมานิดนึงว่าเอ้ยจริงๆเทคโนโลยีมันก็อาจจะมาต่อยอดกับเรื่องของการแพทย์ได้บ้างแล้วเราสานต่อตรงนั้นยังไง
0: ก็มีโอกาสที่ตอนนั้นช่วงโควิดเข้ามาเทเลเมดิซีนเป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงที่แบบทำให้คนเนี่ยเข้าหาแพทย์โดยที่ไม่ต้องไปโรงพย
1: า
0: บาลเป็นการพบทางแพทย์ทางไกลเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็
1: อ
0: ิมแพคเหมือนกันแล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้จากความรู้ทางด้านการแพทย์ของเราก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่ตัวของ SCB10X
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขากำลังทำตรงนี้อยู่เหมือนกันก็คือเป็นการชิปจากทำสตาร์ทอัพของตัวเองเนาะแล้วก็ไปทำตัวที่เป็นเหมือนพนักงานประจำเป็นองค์เทอร์พเนอร์อยู่ในนั้นเป็นผู้ประกอบการอยู่ในนั้นก่อร่างสร้างโปรเจกต์ที่เป็นเทเลเมดิซีนอยู่ในนั้น
1: ปิงน่าจะเป็นคนคนนึงที่ได้ลองทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นเหมือนมืออาชีพที่ทำงานได้เงินเดือนด้วยเราช่วยแชร์ให้กับน้องๆฟังตรงนี้นึงได้ไหมว่าในมุมของเราที่ได้ลองมาทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเราเห็นความเหมือนหรือความต่างยังไง
0: จริงๆพอเราเป็นเหมือนผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยค่ะข้อดีของมันคือเรามี ownership 100% ownership เนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงก็คือเราจะได้ take risk เราจะได้การตัดสินใจที่พอเราตัดสินใจไปปุ๊บเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ดูแลตรงนี
1: ้
0: อันนี้ก็จะเป็นทั้งความสนุกความชาเลนจ์ความท้าทายของเราที่เป็นผู้ประกอบการ
1: เหมือนเราเป็นเจ้าของแต่เราก็จะแบบเสียวๆนิดนึง
0: เสียวๆ เพราะว่าเงินเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะหรือว่าลูกน้องหรือว่าที
1: ม
0: เราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วพอชิฟต์มาเป็นมนุษย์เงินเดือนมากขึ้นเนี่ยจริงๆมองว่าเราบริหารจัดการสโคปของงานได้มากขึ้นทำให้เราโฟกัสสิ่งที่เราชอบได้เพิ่มขึ้นคือเราชอบทำโปรดักต์เราชอบทำผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์กับคน
1: มีคนใช้
0: แล้วมันแฮปปี้ตรงเนี้ยเราได้ทำเต็มที่แล้วมันก็ยังมีโอเนอร์ชิพอยู่นะเพราะว่าเขาให้เราตัดสินใจให้เราทดลองทำให้เกียรติเราในการที่เราเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้แล้วเราได้ทดลองทำก็เลยมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันพอผลงานนี้มันออกมาเป็นของเราค่ะในมนุษย์เงินเดือนหรือแบบเป็นทำงานในองค์กรเนี่ยเราก็ภูมิใจกับมันนะเพราะว่าเรารักเราชอบ
1: สร้างมันขึ้นมา
0: เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีผิดไม่มีถูกว่าแบบว่าเอ้ยต้องเป็นผู้ประกอบการต้องทำงานอยู่ในองค์กรความชอบของเราอยู่แบบไหนเนาะบางคนอาจจะชอบความเสี่ยงเยอะอาจจะแบบว่าลุยเองชอบจังเลยแบบเสียวๆนี่แหละจะมีตังค์ไหมเดือนหน้าบางคนอาจจะชอบก็ได้เนาะใช่ป่ะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆถ้าเราหาจุดพอดีได้คือเรายังทำงานมีรายได้เข้ามาเป็นประจำแต่ว่าคุยกับนายคุยกับองค์กรให้เรายังมีขอบเขตของงานที่เรายังสามารถจัดการได้เราก็อาจจะได้ความเป็นเจ้าของตรงนั้นมาบางส่วนในจุดที่ยังรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ทำได้ในระยะยาวที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละต้นเนี่ยเราพูดถึงมุมมองของปิงเส้นทางของตัวเองการเปลี่ยนอาชีพพี่หมอปิงพูดถึงการตัดสินใจหลายอย่างซึ่งแบบโอ้โห9ปีเปลี่ยนมาทำวิจัยลองหลายอย่างมากเลยอ่ะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าลองมาตลอดทางอยากถามถึงคนรอบตัวบ้างคุณแม่คุณพ่อครอบครัวลูกสาวเป็นหมออยู่บอกว่าจะไม่เป็นหมอแล้วค่ะ9ปีเขาคิดยังไงแล้วเราจัดการกับความคาดหวังของคนรอบข้างยังไงบ้างค่ะ
0: จริงๆต้องบอกว่าเองอะค่ะเป็นแพทย์คนเดียวในตระกูลด้วยก็จะได้รับ
1: ยิ่งกดดัน
0: นี่เรียกว่าความกดดัน
1: ยิ่งกดดัน
0: สุดๆว่าโอเคจะไม่เป็นหมอแล้วนะคะต้องบอกว่ามันก็คือการคุยต้องค่อยๆคุยให้เขาเข้าใจแล้วเห็นภาพมากขึ้นเขายังไม่เห็นภาพเลยว่าเราจะออกไปเป็นผู้ประกอบการแล้วจะทำอะไรบ้างแต่ว่าด้วยการคุยกันกับที่บ้านนะคะก็จะบอกว่าโอเคเราขอลองโดยระยะเวลาแบบอาจจะ 1-2 ปีถ้ามันไม่เวิร์กจริงปิงก็ยังกลับมาเป็นหมอได้นะชีวิตมันแบบไม่ได้ก้าวไปแล้วมันจะหายไปเลยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือต้องคุยกับที่บ้านว่าอาชีพที่เราทำมามันไม่ได้แบบโละทิ้งไปเลยแต่เราอยาก explore สิ่งใหม่ซึ่งเรามีเวลาเรา take time เรา

0: เราขอเวลาการตัดสินใจเขาก็เคารพการตัดสินใจในจุดนั้นของเรา
1: ซึ่งมันก็เริ่มต้นจากการสื่อสารก่อนเนาะเหมือนเล่าให้เขาฟังว่าแผนของเราเป็นยังไงให้กำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะลองแบบไหนในขณะเดียวกันชอบมุมที่พี่หมอปิงแชร์ว่าเหมือนมันอาจจะดูเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเปลี่ยนอะแบบแล้วของเก่าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่หมอปิงเหมือนเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นโอกาสนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราจะกลับมาที่เดิมเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆการออกไปผจญภัยตรงนี้อาจจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้เนาะถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าน้องๆที่ดูอยู่เขาแบบโอ้ยพี่คะต้องปรับต้องเรียนรู้เหนื่อยจังเลยค่ะพี่หมอปิงอาจจะเจอลองเป็นนักวิจัยเราไม่ชอบลองเป็นสตาร์ทอัพโอเนอร์แล้วอยากทำให้มันมีอิมแพคมากกว่านี้ไปดึงเทคโนโลยีเข้ามาพี่หมอปิงอาจจะรู้สึกโอเคประมาณนึงแต่สำหรับหลายๆคนลองแล้วลองอีกยังไม่ใช่สักทีเริ่มเหนื่อยเราคิดว่าน้องๆที่กำลังเหนื่อยที่จะค้นหาตัวเองเนี่ยเขาควรจะคิดยังไงดีคะ
0: ต้องบอกว่าตัวเองก็เคยเป็นในสิ่งที่พี่เมย์พูดว่าแบบเริ่มเหนื่อยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือน achieve goal แล้วถึงจะแบบsuccess ถึงจะคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นคือเราต้องแฮปปี้แล้วอะค่ะแต่ว่าอยากให้มองว่าในการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ทดลองทำได้เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยมันทำให้เราแบบได้ก้าวจากจุดเดิมบางทีละเล็กทีละน้อยได้เปลี่ยนตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จเล็กๆของเราในแต่ละวันซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วจริงๆก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ได้เพราะว่าทุกคนมีจังหวะของตัวเอง
1: ค่ะเหมือนพอเราตั้งคำถามว่าแบบเราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันยังไม่เจอมันก็จะรู้สึกเครียดกดดันแล้วก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มตั้งโจทย์กับตัวเองว่าถ้าจริงๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันคือการได้เรียนรู้ซึ่งโจทย์ของพี่หมอปิ๊งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยแต่ละวันเราได้เรียนรู้อะไรมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีภาพว่าสุดท้ายเราจะเป็นอะไรความสำเร็จเล็กๆคือการได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่อาจจะมีความสุขรู้สึกว่ามีการต่อยอดแล้วก็เป็นเส้นทางที่ยังไม่แน่ใจว่าปลายทางสุดท้ายแล้วพี่หมอปิ๊งอาจจะไปทำอะไรใหม่ๆในอนาคตเจอธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจอาจจะเจอมุมงานวิจัยที่แบบเฮ้ยจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจแล้วรู้สึกจับต้องได้เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเส้นทางของการลองปรับแล้วก็ประเมินตัวเองสิ่งที่ชัดเจนตลอดทางของพี่หมอปิ๊งเลยคืออยากจะสร้าง impact ให้กับคนในวงกว้างโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีซึ่งพี่เมย์รู้สึกว่าส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ตลอดทางไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วมันเป็นโจทย์ที่อยู่กับตัวเองแล้วมันก็ทำให้เรามีหลักยึดอย่างน้อยว่าโจทย์ของเราคืออะไรแต่ว่าทางเลือกอาชีพจะเป็นอะไรเพื่อตอบโจทย์นั้นมันเป็นได้หลากหลายมากๆเลยค่ะน้องๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณพี่หมอปิ๊งมากๆเลยที่มาแสดงให้น้องๆเห็นว่าการทดลองการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็สปิริตจิตวิญญาณของการทดลองเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็ออกแบบทางเลือกชีวิตมากขึ้นเป็นยังไงค่ะ

ามาย้อนดูเส้นทางชีวิตของพี่หมอปิงนะคะเราจะเห็นว่าพี่หมอปิงเริ่มต้นจากการเป็นแพทย์มืออาชีพนะคะหันมาสนใจงานวิจัยงานนโยบายเปลี่ยนมาทำงานธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเส้นทางที่มีการเรียนรู้ทดลองเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะเปลี่ยนสายอาชีพเพราะว่าความชอบของเราเปลี่ยนได้ในขณะเดียวกันประสบการณ์ของเราโลกที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้เราสนใจเห็นโอกาสในอาชีพแล้วก็ธุรกิจหรือว่าการทำงานกับองค์กรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามีแนวคิดของนักออกแบบสวมวิญญาณของนักทดลองเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ทดลองแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นสุดท้ายแล้วลองอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องหาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองด้วยว่าเรามาถูกทางตรงกับโจทย์ของเราหรือไม่แล้วก็หาโอกาสในการต่อยอดอาชีพที่อาจจะทำให้เราเห็นตัวเองรู้จักตัวเองชัดขึ้นค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในบทเรียนหน้าค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เร็วมามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆพี
2: อ่ะไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
9: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: เพราะมนุษย์เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราเลยมีเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลความรู้ยากๆให้ง่ายยิ่งขึ้นครับ
1: กาแฟหอมกลุ่นนะคะเป็นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ค่ะ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของคนเรานั่นเองนะครับที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆทั้งมวลเหล่านี้ครับ
1: คุณยอดทราบไหมคะสมองของคนเราเนี่ยบางครั้งก็มีอาการเกเรไม่ยอมทำงานหรือว่าขี้เกียจคิดค้นสิ่งใหม่ๆบ้าง
0: ครับพวกอาการเบลอๆอย่างนี้ผมก็เป็นอยู่เป็นประจำนะครับถ้าสมมติว่าช่วงไหนเนี่ยพักผ่อนไม่พอก็จะคิดได้ช้าลงตัดสินใจได้ช้าลงฮะ
1: เหมือนที่เราเรียกว่าแบตหมดใช่ไหมคะคุณยอด
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณยอดเคยคิดไหมคะว่าสมองของคนเราก็มีวันหมดอายุได้เหมือนกัน
0: อื

0: ีค่ะมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งนานวันสมองก็ต้องถูกใช้มากขึ้นมันก็ต้องมีความเสื่อมเป็นของธรรมดา
1: คิดว่ามีวันหมดอายุอะค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมความเครียดมันทำให้เหมือนทำลายสมองบางส่วนของคนเราไปการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออะไรแบบนี้ค่ะ
2: พี่คิดว่ามีนะมันก็ต้องเป็นไปตามอายุเนาะตามอายุขัยของเราพูดถึงเมื่อแก่ตัวลงอะไรเงี้ยก็คงจะเสื่อมไปตามสภาพมันคงไปตามร่างกายของเราคิดว่า
3: ครับมีแน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้ความคิดแล้วก็ใช้การวิเคราะห์หลายๆอย่างในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะครับผมก็สมองเราเนี่ยถ้าเกิดยิ่งใช้มากมันก็จะเกิดการลวนการอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับการเสื่อมถอยนะครับผม
0: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะคือด้วยความที่ทำงานหนักด้วยแล้วไม่ได้มีเวลามากด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากก็เริ่มจะเสื่อมนิดนึงละ
1: ต้องพยายามไม่เครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะพยายามปล่อยวางในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็พยายามกินอาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะกินอาหารที่ไม่มีไขมันหรือทำตัวทำจิตใจให้ร่าเริงทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้สุขภาพจิตใจแจ่มใสเหมือนให้สมองมันเนี่ยปลอดโปร่งโล่งนะคะ
3: พยายามหานู่นหานี่ทำคิดนู่นคิดนี่ตลอดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งนิ่งจนเกินไปอะครับนะครับ
4: ก็เป็นความคิดที่หลากหลายมากนะครับตอนนี้ก็เลยชักเริ่มกลัวแล้วนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยมันหมดอายุได้จริงหรือเปล่า
5: ค่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเรามาฟังคำเฉลยว่าสมองของคนเรามีวันหมดอายุได้หรือเปล่าค่ะ
4: อย่างหมอตาเนี่ยเป็นหมอทางด้านรังสีวิทยานะครับต้องเคยเอ็กซเรย์สมองอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นความเสื่อมของสมองทางการเอ็กซเรย์เห็นได้หรือเปล่า
5: เราสามารถบอกได้นะคะจากการเอ็กซเรย์ค่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยจะได้รับการส่งต่อมาจากคุณหมอทางอายุรกรรมด้วยประวัติที่เริ่มสงสัยว่าจะมีเรื่องของสมองเสื่อมแล้วก็คือมาให้เอ็กซเรย์เป็นตัวช่วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเอ็กซเรย์ที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นได้หรือเปล่าค
4: ่
5: ะอาจจะมีในเรื่องของสมองที่เหี่ยวหรือว่าอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สามารถบอกได้นะคะแต
4: ่
5: เดี๋ยวยังไงเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็กซเรย์สมองในคนไข้สมองเสื่อมอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะ
6: ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอันดับแรกก็คือการเลือกเครื่องมือตรวจที่มีความเหมาะสมนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือตรวจสมองอยู่2ชนิดคือเครื่องมือตรวจที่ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่า CT สแกนและเครื่องตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง MRI ให้ความแม่นยำสูงกว่า CT สแกนมากในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์และโรคภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากการขาดเลือดอันดับที่2ก็คือเทคนิคการตรวจ MRI เนี่ยจะต้องประกอบด้วยการตรวจสมองพื้นฐานนะคะและการตรวจละเอียดในตำแหน่งที่หาโรคอัลไซเมอร์นะคะภาพ2รูปแถวบนเนี่ยนะคะเป็นการตรวจสมองพื้นฐานนะคะส่วนภาพนี้เป็นการตรวจเพื่อหากลุ่มโรคอัลไซเมอร์นะคะความผิดปกติของอัลไซเมอร์ก็คือมีการฝ่อของสมองเฉพาะที่ตำแหน่งที่มีการฝ่อเราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะทางรูปตรงนี้นะคะจากนั้นถ้ามันมีการฝ่อเฉพาะที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งความรุนแรงของโรคเป็น3ระยะระยะเริ่มต้นระยะกลาง

0: นะและระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือส่วนของฮิปโปแคมปัสที่ปกตินะในคนไข้ปกติที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสก็จะมีความหนาทั้งสองข้างประมาณนี้แล้วก็มีร่องของน้ำไขสันหลังอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ซึ่งเห็นไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นเราจะเห็นว่ามีการฝ่อของสมองบริเวณแคมปัสคือความหนาของฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะหนาลงเมื่อเทียบกับปกติแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีการฝ่อลงมากขึ้นนะคะร่องน้ำที่อยู่รอบๆฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะมีความกว้างมากขึ้นเปลือกสมองทางด้านล่างจะบางขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายนะคะที่มีความรุนแรงสูงสุดเราจะเห็นว่าสมองโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยจะมีความเหี่ยวโดยทั้งหมดนะคะเราจะเห็นร่องน้ำเนี่ยมีความกว้างขึ้นและโพรงน้ำไขสันหลังที่อยู่ในโพรงสมองก็มีปริมาณมากทั้งซ้ายทั้งขวานะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งของฮิปโปแคมปัสนะคะเราจะเห็นว่ามีความเหี่ยวอย่างมากเราจะเห็นขนาดของฮิปโปแคมปัสมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นเนื้อสมองโดยรวมเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ตำแหน่งของน้ำไขสันหลังที่อยู่รอบๆสมองเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งในโพรงสมองด้วยระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายระยะที่มีความรุนแรงสูงสุดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มคือโรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาเฉพาะนะคะคือแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระยะจากระยะเริ่มต้นไปเป็นระยะกลางหรือว่าระยะสุดท้ายได้ส่วนโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดเนี่ยความเป็นปกติจะอยู่ที่ตรงบริเวณเส้นใยประสาทที่อยู่ภายในสมองส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการคงที่นะคะภาวะของสมองเสื่อมจากการที่ขาดเลือดพวกนี้ก็มักจะพบในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานความดันสูงนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าพวกที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจพวกนี้นี่ความผิดปกติก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าความผิดปกติเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสิ่งที่เรียกว่าไวแมตเตอร์ก็คือเป็นเส้นใยประสาทพอหลอดเลือดยังมีการตีบก็จะทำให้สมองส่วนบริเวณนี้ขาดเลือดก็จะมีผลต่อความจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยนะเราก็จะเห็นเป็นแถบสีขาวที่ตรงบริเวณไวแมตเตอร์นะคะคือในบ้านเราเนี่ยนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างคือโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการขาดเลือดบางครั้งการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโดยแบบทดสอบทางจิตเวชเนี่ยอาจจะให้ผลไม่แน่นอนนะคะ MRI ก็มีส่วนช่วยในการแยกโรคกลุ่มนี้ออกจากกันเพราะการรักษาของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็การรักษาของสมองเสื่อมจากภาวะขาดเลือดเนี่ยมีความแตกต่างกัน MRI ก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะก่อนการตรวจเรื่องที่กล่าวมาแล้ว
1: โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่อยู่ดีๆสมองของคนเราก็เสื่อมลงไปนะครับเห็นแล้วก็เสียดายสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสมองของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาตั้งแต่เกิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
3: ถ้าหากเราพูดกันถึงเรื่องของความสามารถสมองเราคงต้องเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วสมองเรามีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะตั้งแต่เด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสมองละและเราก็บอกว่าก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาเนี่ยเรามีเซลล์สมองที่พัฒนามาจำนวนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสมองของเราเนี่ยมีเซลล์อยู่ประมาณสักพันล้านเซลล์พัฒนาเสร็จตั้งแต่ก่อนจะคลอดออกมาหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยการพัฒนาก็จะมีการเรียกว่าเชื่อมโยงต่อยอดกันแต่เราไม่ได้พัฒนาในเรื่องของจำนวนของเซลล์แล้วเพราะจำนวนเซลล์นั้นได้มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเราให้แต่ละเซลล์ทำงานทำหน้าที่ของเขาโดยที่กลุ่มที่ทำงานของสมองเนี่ยเขาไม่ได้ทำเซลล์เดียว แต่ก็ทำเป็นกลุ่มยิ่งเราได้มีการฝึกปรือพัฒนาทำให้เซลล์พวกนั้นทำงานรวมตัวกันและรู้ว่าต้องทำอย่างไรก็จะทำให้เขาทำงานในกิจกรรมต่างๆชัดขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเด็กในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคยดูเด็กในฝรั่งเศสหรือในสวิสอายุนิดเดียวอายุ 2-3 ขวบเนี่ยค่ะเด็กพวกนี้สกีได้แล้วเล่นสกีได้แต่เด็กบ้านเราไม่มีโอกาสขนาดนั้นนะคะเด็กบางคนเขาสามารถที่จะทรงตัวได้ดีขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะทรงตัวได้ช้ากว่าเป็นเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้ฝึกฝนและเซลล์พวกนี้ก็รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะต้องฝึกตัวยังไงที่จะต้องโยกตัวยังไงให้เป็นไปได้เพราะนั้นหลายๆรายก็จะมีความสามารถพวกนี้ชัดเจนแล้วก็เห็นว่าพัฒนาขึ้นได้เร็วตั้งแต่ต้นๆนะการพัฒนาที่เราคิดว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการทำให้เซลล์สมองทำงานได้ดีนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วเพราะว่ากลุ่มที่รับการศึกษาสูงก็คือรับการศึกษาเต็มที่จะมีการได้เปรียบกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษากลุ่มที่รับการศึกษาเยอะนี่เขาบอกว่ามันทำให้รู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักมีตัวเลือกถ้าอย่างนั้นไม่ได้ทำยังไงถ้าอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงนั่นก็คือการฝึกปรือให้เซลล์ในสมองเนี่ยทำงานต่อมาก็เป็นช่วงของการใช้การใช้เนี่ยเราพบว่าถ้าคนใช้สมองอยู่เรื่อยๆจะทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยมีการพัฒนางอกงามเราลองดูตัวเราเองตอนสมัยก่อนเราเขียนหนังสือเป็นตอนนี้เราก็สามารถจะขี่คอมพิวเตอร์เป็นพิมพ์ดีดเป็นเราก็จะมีทักษะอย่างอื่นๆด้วย
1: โอ้แสดงว่าสมองของเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่จำกัดวัยแล้วก็การเวลาด้วย
2: ค่ะหลังจากเราได้เรียนรู้พัฒนาการของสมองมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้มาฟังผู้เชี่ยวชาญพูดต่อแล้วแหละว่าสมองของเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริงหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
3: ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าสมองเนี่ยมีวันหมดอายุไหมอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปตรงนั้นว่าอยู่ที่ว่าเขาได้มาขนาดไหนถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในท้องเขาเกิดมีความเสียหายขึ้นมาในมีการหยุดชะงักไปในช่วงของการตั้งครรภ์บางตอนเพราะแม่มีความเสียใจมากมีสิ่งที่ช็อกรุนแรงหรือว่าได้อาหารหรือได้น้ำได้เลือดไม่เพียงพอในช่วงวางเวลาซึ่งเป็นช่วงกับการพัฒนาสมองเขาก็จะบกพร่องมาตั้งแต่เกิดเขาอาจจะได้น้อยกว่าที่คนอื่นได้มาแล้วก็ถ้าหากว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้สารอาหารไม่เพียงพอเขาได้รับการฝึกปรือไม่เพียงพออันนี้มีหลักฐานนะคะเราพบว่าจะมีเด็กบางคนที่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาอย่างเหมาะสมเขา 7, 8, 9 ขวบแล้วเขายังทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็เลี้ยงไว้ตรงนั้นถึงแล้วก็โยนมาให้กินแต่ไม่ได้มีการให้เขาลุกนั่งให้เขาลุกอะไรทั้งหลายแหล่ไม่ได้ให้อาหารตามเวลาปรากฏว่าเด็กก็มีการพัฒนาของสมองได้ช้าไปไอ้จำนวนที่เคยได้มาเต็มสตรีมตามที่เขาอยู่ในท้องไม่ได้รับการพัฒนามันก็เริ่มฝ่อเริ่มเหี่ยวเริ่มหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการถ้าหากว่าคนได้มาตรงนี้ไม่เยอะมีการเสียหายตั้งแต่ในท้องหรือมีความบกพร่องในช่วงพัฒนาการพวกนี้ก็จะเสียเปรียบคนอื่นต่อมาถึงในช่วงเวลาต่อไปก็รู้ว่ามันมีอะไรที่ทำหรือเปล่าที่จะทำลายเซลล์สมองได้เยอะที่จะเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของเหล้านะคะเรื่องของยาโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาบ้าพวกนี้ทำให้เกิดการเสียหายของเซลล์สมองอย่างถาวรคุณเลิกยาบ้าไปแล้วเซลล์สมองที่ตายไปแล้วนั้นไม่กลับมาคุณเลิกดื่มสุราแล้วแต่ว่าเซลล์ที่มันตายไปตอนช่วงที่เราดื่มสุรานั้นก็ไม่กลับคืนมาค่ะมันเป็นการเสียหายถาวรเรื่องบุหรี่จะทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งเป็นผลทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่ดีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเขาก็จะมีการทำงานของเซลล์สมองมันก็จะบกพร่องไปเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเท่าที่ควรแทนที่เลือดจะไปเลี้ยงดีๆได้สารอาหารดีๆก็กลับไม่ได้อันนี้เป็นอันที่อาจารย์เห็นชัดเจนอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์พบว่าทำให้คนเนี่ยมีความไม่สามารถที่จะรับความจำหรือรับการอื่นๆเข้าไปได้ก็คือความเศร้าอาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัวนะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวเขาถึงแม้เขาผ่านเวลานั้นมาคนจำนวนหนึ่งผ่านแล้วก็จะผ่านไป คิดย้อนก็จะคิดย้อนสั้น

0: านว่าเออตอนนั้นลำบากแล้วก็จะไม่พูดมากแต่จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่บอกลำบากแล้วก็ลำพันแล้วก็ยังคิดถึงจนแม้ถึงขนาดนี้ยังมีความแค้นเคืองยังมีความเจ็บแค้นคนที่ได้กระทำกับเราในครั้งอดีตอาจารย์พบว่าคนกลุ่มนี้นั้นจะทำให้ความสามารถสมองเขาที่จะรับรู้อื่นๆเข้ามาในช่วงปัจจุบันเนี่ยลดลงด้วยเอาใจเอาจิตไปจ่ออยู่กับอดีตซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผ่านไปตั้งเนิ่นนานแล้วทำให้ไม่สามารถจะรับรู้บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะอันถัดไปที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเราพบว่าเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงความอ้วนทำให้มีปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไม่ดีเป็นผลให้เกิดอัมพาตอัมพฤกษ์นั่นก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถสมองนอกจากนี้การกระทบกระแทบกระเทือนก็เป็นอะไรที่เราเห็นชัดเจนและพบว่านักมวยหลายคนมีความสามารถสมองบกพร่องลงแล้วเมื่อสูงวัยเขาแค่70กว่าเขาก็ไม่ดีแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่งไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้มีการกระทบกระแทกสมองเขาก็ดูแย่ลงไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปอาจารย์ก็จะบอกว่าสมองมีมันหมดอายุอยู่กับว่าเริ่มต้นได้มาเท่าไหร่ฝึกปรือวิทยายุทธไว้ทำให้เกิดพลังสำรองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ใช้อย่างไรและมีอะไรที่จะทำร้ายมันมากกว่าที่คนอื่นๆทั่วๆไปเขาใช้กันหรือเขาเสียกันไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่สำคัญอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีการสูญเสียความสามารถสมองไปผู้สูงวัยหลายรายยังสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีรู้จักรู้เรื่องจำได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแปลว่าเขาทนุถนอมของเขาไปจนถึงตรงนั้น
1: เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสมองของคนเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริง
2: ๆครับแต่ว่าสมองของคนเรานะครับก็สามารถยืดอายุได้แต่คนที่จะยืดอายุสมองของเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนนะครับก็คือตัวของเรานั่นเองครับ
3: ถ้าไม่อยากเสี่ยงสมองเสื่อมนะครับเราก็ควรจะเลิกใช้ชีวิตการกินอยู่แบบที่จะบั่นทอนสมองดังต่อไปนี้ครับ 1. กินของมันๆของทอดขนมหวานมากกินรสเค็มจัดกินอาหารที่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งสารเคมีเป็นประจำไม่ค่อยกินอาหารที่มีประหรือครบหมู่ 2. ดื่มเหล้าเบียร์มานานและดื่มมากสูบบุหรี่เป็นประจำใครเตือนก็ไม่ฟัง 3. ไม่ออกกำลังกายเลยนั่งนั่งนอนนอนทั้งวันปล่อยให้อ้วน 4. เป็นคนเคร่งเครียดคิดแต่เรื่องเครียดเศร้าหมองขี้น้อยใจมองโลกในแง่ร้ายทำอะไรซ้ำซากจำเจจับเจ้าอยู่กับที่ทั้งวัน 6. เก็บตัวเงียบไม่เข้าสังคมไม่คบเพื่อนฝูงหรือพบปะพูดคุยกับคนต่างวัย 7. ร้อยวันพันปีไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยไม่มีโอกาสรู้ว่าความดันสูงเท่าไหร่น้ำตาในเลือดมากไหมหรือมีโรคอะไรซ่อนอยู่บ้าง 8. พักผ่อนน้อยอดนอนไม่มีกิจกรรมคลายเครียด9. ไม่ระมัดระวังศีรษะถูกกระแทกหรือกระเทือนบ่อยๆและ 10. ใช้ยาโดยไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องกินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเป็นประจำ
0: อีกเรื่องนึงนะที่อาจารย์อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจารย์คิดเอาเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลักฐานด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเราเพ่งเล็งเรื่องของการใช้ชีวิตกันซะเยอะแล้วก็ลืมเลือนอาหารเช้าเราพบว่าเวลาที่เราอดอาหารตั้งแต่ตอนกลางคืนนอนลงไปแล้วเราไม่ได้ทานอะไรเลยและหลายคนตื่นขึ้นมาบอกกาแฟแก้วเดียวก็อยู่หรือบางทีก็วิ่งไปเรียนวิ่งไปทำงานไม่ยอมรับประทานอาหารเช้าจะมีเซลล์สมองจำนวนหนึ่งเลยที่มันเสียหายไปเนื่องจากเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่บอบบางมากเขาไม่มีอาหารเก็บไว้อาจารย์ชอบพูดเสมอว่ามันไม่มีตู้เย็นนะเซลล์กล้ามเนื้อเรามีตู้เย็นอยู่นะคะถ้าเราวิ่งไปวิ่งไปเดินไปแล้วหมดแรงเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไปเขาจะเอาสิ่งที่เขาเก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้ต่อแต่เซลล์สมองไม่มีมันเป็นตัวที่ยิงยะโสมากก็คือหมายความว่ามันทำงานอย่างเดียวแล้วคนอื่นจะต้องส่งอาหารให้เขาถ้าหากเราอดอาหารเช้าบ่อยๆจะมีช่วงเซลล์สมองบางช่วงที่ได้น้ำตาลน้อยไปได้สารอาหารน้อยไปเขาอาจจะสูญเสียความสามารถไปเซลล์ตายไปเลยพวกนี้อาจจะ

0: ยังไม่เห็นว่าเป็นสมองเสื่อมแต่อาจารย์ว่าคอยดูเถอะอีกหลาย10ปีต่อมานะคะเด็กสมัยนี้ตอน20 30อีกสัก30 40ปีต่อไปเขาอายุ70 80อาจารย์ว่าต้องมีเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้นแน่ๆเลยเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เซลล์สมองเสียหายไป
1: ไม่ทราบว่าใครยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่บ้างไหมคะยังไม่สายนะคะที่เราจะลดละเลิกและเริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเองค่ะ
2: ถ้าเกิดโชคร้ายเกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นมานะครับเราจะมีวิธีการดูแลซ่อมแซมสมองของเราหรือไม่อย่างไรนะครับกลับมาติดตามปลดล็อกสมองเสื่อมได้ในตอนต่อไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเราเองครับ
3: กินข้าวทำไมไม่เรียกแม
4: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
3: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
4: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
3: นี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
4: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างแล้วนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
5: แม่ครับเสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
3: ่โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
4: แม่ชอบนะเนี่ย
3: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยหิมยุคานไปไปไป

0: ำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1.ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ4ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: ณใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่พาซ่าซ่านะครับพบกับผมเป็นประจำนะฮะกอล์ฟเบญจพลนะครับและแน่นอนนะครับนี่คือรายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยฉันยังไม่สูงวัยเลยดูได้ไหมดูได้สิฮะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวและได้ความรู้เรื่องสุขภาพ
2: คือคนแก่แล้วเนี่ยเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี70แล้วจะรู
1: ้อุ๊ยอีกนานเลย
2: เว้ยผิวไม่นานแล้ว
1: และโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าแล้วเชียร
4: ์อาการตึงเครียดไงต้องแนะนำให้พักผ่อนเยอะ
5: ๆสวยมากเปลวไฟสวยมากเลย
6: แม่ไม่ห่วงอะไรผมเลยเหรอเนี่ย
7: งูสวัสดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: อย่างเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
0: ในแต่ละสัปดาห์เราจะพาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนำทีมซ่าโดยพิธีกรมากเสียงหัวเราะก๊อฟเบญจพลและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันครับ
1: เหมือนเช่นสัปดาห์นี้นะฮะก็มานะฮะเป็นหมอสุดสวย
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมก็จะบอกให้ยิ่งใหญ่เลยคุณหมอไม่เอายิ่งใหญ่เหรอ
8: ใจเย็นๆใจเย็น
1: สวยอ่ะเป็นหมอทำไมต้องสวยอ่ะ
8: คนไข้จะได้สบายหูสบายตานะคะ
1: วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะฮะคนแถวนี้เขาเรียกกันง่ายๆติดปากว่านาเฮียชัยถ้าเกิดบอกนาเฮียชัยปุ๊บรู้จักหมดเลยที่นี่โอ้โหมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะมีหลักๆเลยก็คือเขาจะเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว
8: ว้าว
1: นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวนาวิถีชีวิตชาวบ้านมีเรื่องของสมัยก่อนที่เราเคยเห็นตอนเด็กก็มีที่นี่เหมือนกัน
8: ใครชอบแอนทีคมาที่นี่เลย
1: ต้องมานะครับเอาวันนี้นะฮะเราจะไม่ไปเที่ยวกัน2คนนะครับทุกสัปดาห์จะต้องมีดารารุ่นใหญ่มาซ่ากับเราด้วยดารารุ่นใหญ่ของเราวันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผม
8: ค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นแนวสายหวาน
9: คุณก๊อฟรุ่นใหญ่ที่ว่าเนี่ยปากหวานใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช
9: ่เอ๊หรือว่าเป็นตาหวาน
1: ไม่ใช
9: ่งั้นอันนี้แน่นอนเลยหน้าหวาน
1: ไม่ใช
10: ่โอ้ยถามอยู่นั่งแหละเบาหวาน
1: เบาหวาน
10: เล่นมุกกันอยู่นั่งน่ะจะมาตาหวานปากหวานอะไรล่ะเล่นถ้าน้ำตาลขึ้นแล้วเนี่ยน้ำตาลขึ้นไม่ว่าเหงื่อตวกอีก
1: เหงื่อแตก
11: โรคเบาหวานน่าจะคนที่กินหวานเยอะหรือเปล่าคะ
12: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
13: หนูไม่รู้จักโรคเบาหวานค่ะ
12: น่าจะมาจากอาหารการกินครับ
11: เกิดจากกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะ
14: น่าจะเป็นพันธุกรรมมั้งคะ
15: ตาลายมั้งคะ
11: บางคนก็บวมบางคนก็ผอมถ้าเราไม่กินเยอะมันก็น่าจะไม่เป็นหรือเปล่า
12: น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ตอบกันมานั้นจะถูกต้องไหมรายการของเราวันนี้มีคำตอบครับแต่ว่าตอนนี้เสี่ยก๊อฟพามาเที่ยวทั้งทีต้องขอเป็นเจ้ามือจัดชุดใหญ่กันสักหน่อย
16: เฮ้ยวันเดินที่กินมึงไม่เคยเลี้ยงใคร
1: อ้าวนี่ไงรายการนี้ผมต้องใจถึงไง
11: ชอบดีมาก
1: หมอชอบมันต้องจำหมอชอบทานเส้นอะไร
9: เอาเส้นหมี่ละกันค่ะ
1: เส้นหมี่ผมทายนิสัยก่อนเลยไหมอ๋อ
9: โอเค
16: ไปถ่ายได้ด้วยเหรอ
1: ผมมีความรู้ทายนิสัยก่อนเลยเพี้ยนนา
16: เส้นเลี้ยด
1: อะไรนะ
16: เส้นเลี้ยดซึ่งตรงกับข้างกับเส้นใหญ่
1: เส้นเล็กเส้นเล็กเป็นคนอารมณ์ขันชอบอยู่กับเพื่อนฝูง
9: โอ้โห
1: เป็นคนไม่ซีเรียสแต่เจ้าชู้พอสมควรบอกว่าถูก
16: ขนลุกเลยอ่ะ
1: นี่นะ
11: โ
1: อ้ลดแอร์หน่อย
11: ลดแอร์
16: หนาวท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ 90%
1: เนี่ยขอบคุณแม่ครับผม
16: แล้วเรือชอบกินเส้นอะไร
1: เส้นใหญ่รับออเดอร์ครับ
9: เส้นหมี
16: ่เล็กน้ำ
1: เอาละฮะระหว่างรออาหารถามถึงเกี่ยวกับเบาหวานนิดนึงจะได้เป็นประโยชน์พี่แอนนาคือเวลามันเป็นเยอะๆพี่แอนนามันจะเป็นยังไง
16: ก่อนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะกระหายฉี่น้ำกินน้ำบ่อยมากกินบ่อยฉี่บ่อยน
1: ั่
16: นแหละคือการที่คุณเริ่มเป็นเบาหวาน
9: จริงๆเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดค่ะเบาหวานชนิดที่1

มักจะเป็นอายุน้อยพวกนี้ก็คือผอมเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นกรรมพันธุ์พวกนี้ก็คือไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยเด็กพวกนี้ก็คือมีน้ำตาลท่วมในเลือดแต่ว่าเซลล์ใช้ไม่ได้อวัยวะต่างๆใช้ไม่ได้พวกนี้จะผอมมากชนิดที่

0: ก็คือเนี่ยชีบ่อยหิวน้ำบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลดต้องมาด้วยกันไม่ได้กินจุแล้วอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
1: สามละ
0: ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบางคนมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนก็คือมีตกขาวคันช่องคลอดอะไรแบบนี้เนี่ยผู้
2: หญ
0: ิ
2: ง
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ใช
1: ่ตกขาวก็เกี่ยวกับเบาหวานเหรอเน
0: ี่
1: ย
0: เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีเชื้อราขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงถ้าน้ำตาลเยอะมากๆเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วมากเลยนะคะถ้าน้ำตาล300 400เนี่ยคนไข้จะผอมแบบน้ำหนักลดพรวดพลาดเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งกินมีเซอร์ไพรส์
2: นั่งไงมีมังกรเองอะ
0: เซอร์ไพรส์
2: เด
0: ี๋
2: ยวจะถึงปากอยู่แล้วมั้ย
1: เกียบ
0: มันคอหอยโทษทีนี
1: ่พวกเครื่องปรุงจากต่างประเทศอะไร
0: ไม่ใช่ค่ะจ่อเลือดดูน้ำตาลในเลือดก่อน
1: โอ้ยเอาเลยงั้นกิน
0: ดีไหมทำไมล่ะคะกลัวน้ำตาลขึ้นเหรอ
1: จะกินกินข้าวมากับหมอต้องเจาะเลือด
0: ใช่
1: พี่อันนั้นผมให้เกียรติ
2: ผมไม่ชอบเข็มเลยอะ
0: ที่จ่อนี้จะไม่มีการเห็นเข็ม
1: อ๋อ
2: แล้วมันจะมีเลือดได้ยังไงอะ
0: เดี๋ยวเข็มมันออกมาร้อยยี่สิบสาม
1: นี่สูงไหมครับ
0: ในคนเบาหวานถือว่าไม่สูงค่ะ
1: โอ้ถ้าปกติแล้วในร่างกายคนเราน้ำตาลต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
0: ่ก็คืออยู่ที่ว่ากินอาหารอยู่นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยก็จะไม่เกิน100อยู่ในช่วง70ถึง99
1: อันนี้คือปลอดภัยสุด
0: นี่คือคนปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลจะสูงประมาณนี้
2: เจาะเลยไม่เจ็บแต่ปวด
0: ให้คนไม่เป็นเบาหวานเขาจะไม่ถึง100
2: อยากได้เลขสูงสูงก็ต้องเป็นเบาหวานเหมือนวะ
1: คนเราจะไปเอาชนะด้วยเรื่องอย่างนี้ทำไมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวพอเราทานอาหารเสร็จนะครับคุณหมอคือตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปหรอ
0: ใช่ค่ะเมื่อประมาณ
2: ว่ากินเสร็จเราต้องจ่อยอะไรของไม่เอาแล้วนะยังไงไปกินแล้วค่อยคอยกลางนี่คุยซะเส้นหลุดเลย
1: โอ้ยพูดมันชัดๆสิคุย
0: คุณอันนาเป็นคนกินรสจัดนะเนี่ยโอ้ยหยุดไม่เหมาะ
2: เกลือหรือน้ำตาล
0: จำไม่ว่าจะเกลือหรือน้ำตาลก็ไม่เหมาะทั้งสิ้นควรจะกินประมาณเท่านี้ดีกว่า
2: ผงละไม้ที่กินได้สักอย่างเลยนะ
0: เฮ้ยไม่จริง
2: นี่ไงชุบคู่กับบะหลั่งแล้วก็เก็บมากไว้ได้ด้วยกินได้นิดๆหน่อยๆ
1: แล้วมีผลไม้อื่นไหมคุณหมอ
2: ไม่ได้เลยน้องนั่งกินอะไรก็ไม่ได้
0: จริงๆคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเขาสามารถจัดการกับน้ำตาลได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขากินอันนี้เขาจะต้องงดอีกอย่างหนึ่ง
1: เป็นชดเชย
0: เป็นการชดเชยแล้วเรียกว่าสารอาหารแลกเปลี่ยนกินไม่ได้นะคือจริงๆผลไม้เนี่ยทานได้แต่เราต้องดูสัดส่วนให้เหมาะส
1: ม
0: โดยทั่วไปเราจะนับปริมาณแป้งเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้ได้ประมาณในผู้ชายเนี่ยค่ะ15ส่วนต่อวันแต่ในผู้หญิงอาจจะประมาณ12ส่วนต่อวัน1ส่วนเนี่ยสมมุติถ้าเป็นเส้นเล็กชามนี้เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2ส่วนแล้วเพราะ1ส่วนประมาณ1ทัพพีเล็กเราก็คิดไปเลยว่ามื้อนึงเนี่ยในผู้ชายเนี่ย5ส่วนห้าส่วนนี้รวมทุกอย่างนะสมมติวันนี้เรากินแอปเปิ้ลไปละสองลูกกล้วยอีกหนึ่งลูกเราก็จะเหลือมื้อนั้นเนี่ยแค่เป็นแป้งแค่สองส่วนซึ่งก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ที่มีเส้นประมาณสองทัพพีเนี่ยได้สองส่วนแต่ห้ามมากินข้าวเพิ่มห้ามสั่งโอเลี้ยงนะห้ามสั่ง เครื่องดื่มที่มีรสหวานนะเพราะมันเกินโควต้าวันนี้มื้อนี้แล้วจะต้องให้ได้แค่ประมาณ5ส่วนต่อ
1: มันสามารถจะรักษาได้หายไหมคุณหมอการคุมแบบนี้หรือว่ามันก็แค่ให
0: ้คุมให้น้ำตาลมันคงที่ไม่สูง
1: แค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี่โอ้โหนิ้วไปถึง
0: เดี๋ยว
3: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
1: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
2: แล้วเดี๋ยวนี้
3: ไม่เป็นแล้วค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยเบาหวานมาหางได
0: ้หายได
4: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าม
5: าสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคเบาหวานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียใช้
6: หรือใช้เฮียดี
5: เดี๋ยวไปเดินยืดเส้นยืดสายดูของฝากติดไม้ติดมือกันสักหน่อย
1: บริเวณนี้เขาจะมีของขายเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นจานแบบโบราณไง
2: จานแบบเครื่องจานสังกะสีแต่ว่าเครื่องสี
0: คลาสสิกคลาสสิกนี่นึกออกเลยนะว่าตอนเด็กๆนี่เห็นแม่ใช้แบบนี้อยู
1: ่ใช่เลยใช่เลย
2: เนาะ

0: สีน้ำเงินด้วยนะ
1: ที่วัดอ่ะเขายังก็ยังใช้อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็ดีนะภูมิปัญญาไทยเน
2: า
1: ะ
2: เ
1: น
2: ี่
1: ยผมกลัวมากเลยเดี๋ยววันนึงเนี่ยต่างชาติจะเอาไปจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนี่อะไรน
2: ี่เฮ้ยของเล่น
0: โอ้จักรจันทร์ร้องอ่ะ
2: อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันเนอะว่าคุณแอนนาเนี่ยรักษาเบาหวานทุกวันนี้เนี่ยรักษายังไงอยู่กินยาอะไรอย
0: ู่เปลี่ยนมานานหรือยังอะไร
1: เริ่มยังไง
2: เออตอนนี้กินยาอะไรอยู
0: ่หมอก็ให้กินชาเม็ดเย็นเม็ดคันนี้เราดูแลตัวเองมากไงเราดูตามหมอสั่งเป๊ะเลยพอถึงหมอบอกไอ้ยาเบาหวานขึ้นอีกแล้ว
2: อ
0: ย่างนี้ต้องมือละเม็ดครึ่งแล้วหลังสุกนี่เลยไปเบาหวานครึ่งอีกครึ่ง160-170หมอบอกอย่างนั้นต้องมือละ2เม็ดวันละต้อง4เม็ด
1: เอ๊ะคุณหมอครับอย่างกรณีพี่แอนนาเนี่ยคืออย่างนี้มันสะสมไหม
2: หมายถึงตัวยาม
1: ีผลกับไตไหม
2: ที่เราเข้าใจกันผิดก็คือชอบคิดว่ากินยาแล้วไตพังอันนั้นเป็นยาในกลุ่มพวกแก้ปวดกินยาชุดเอ่ยยาเออยาแก้ปวดคลายเส้นเอ่ยพวกนี้แหละที่กินแล้วทำให้ไตเสียพวกนี้ต้องเลิกกิน
1: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้โอ้โหอันนี้ไปยื
2: ม
0: มาประมาณ 5-6 ปีแล้ว
1: โอ้โห
2: นับจนได้5ปีพอดี
1: ระวังหน่อยถ้าหากว่าอายุเริ่มเกิน40แล้วเนี่ยไปตรวจสุขภาพ
2: ควรจะไป
1: ต้องตรวจ
0: ออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี
1: ที่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะฮะที่ของนาเฮียใช้เนี่ยเขาเอาข้าวมาขายที่นี่ด้วยนะแล้วก็ข้าวแบบหลากหลายแล้วคุณหมอลองดูเลยฮะ
0: ข
2: ้
0: าว
2: แก้ว
0: ข้าวกล้องสหรัฐข้าวกล้อง
1: ปิยะ
0: ข้าวปิยะ
1: ข้าวกล้องสรวิทย
0: ์ข้าวสรวิทย์
1: ไปเล่นตรงนู้นเลย
0: เขาเพิ่งไล่มาเนี่ย
1: ข้าวเหนียวลืมผัว
2: โอ้
1: อย่าให้เมียกินนะ
2: ห้ามซื้อกลับบ้าน
0: อันเนี้ยมันลืมก่อนกินแล้วล่ะ
1: มันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีป้องกันการเกิดโรคหัวใจการแข็งตัวของเลือดลดไขมันในเส้นเลือดโรคเบาหวานนี่พวกเครื่องสายเขาก็มีนะครับ
0: ไอ้นี่คล้ายๆหมวกสำล้อเลยนะ
1: โซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาใช้ขายของโบราณนะครับยังไงก็มาแล้วก็แวะดูผมว่าของน่าสนใจนะครับจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวรับดูส่วนหนึ่งกันนะจ๊ะ
2: จ้า
1: พร้อมไหมจ๊ะหนู
2: ไปพร้อม
1: ไปจ้าไปรับแขก
0: เอาละมากเลยเนี่ย
1: ทำไม
0: ทีเดียวมันจะตรง
3: นอกจากจะมีข้าวมีของโบราณให้เราได้ช้อปปิ้งกันแล้วที่นาเฮียใช้แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสอนทำขนมด้วยนะครับ
1: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่เจงนะฮะพี่เจงสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะนี่คือพี่เจงนะฮะ
0: เต็มๆก็ชื่อเจง
1: เจงคิดไม่เอาอย่าไปยุ่งกับเขาเออตอนที่พาพวกออกไปรบเนี่ยนะครับ
4: ไม่ใช่
1: พี่เจงนี่
4: เรื่องขนม
1: พี่เจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนมไข่ปลาถูกต้องไหมครับขนมไข่ปลานี่ที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงฮะ
0: ที่มาจากตรงนู้น
1: ไม่ใช่สิ
0: เวลาจะไปเขาจะ
1: จุดเริ่มต้นของขนม
4: เมื่อก่อนก็จะมีลูกตาลเยอะ
1: ครับ
4: คุณปัญญาไทยก็ใช้เนื้อลูกตาลมาทำขนม
1: คือเอาง่ายๆเอาไปขายหรือไปกินกันมันก็ไม่หมดทักที
4: ใช่ลักษณะมันก็จะออกมาปั้นให้เหมือนไข่ปลาเพราะสีมันเหลืองค่ะ
1: ขั้นตอนมันยากไหมครับ
4: ไม่ยากเลยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเนื้อลูกตาลที่หยีแล้วนะคะใส่เนื้อลูกตาลไปใน
0: คนมีความรู้เขาต้องพูดให้ถูก
1: ไหมอาใส่ลงไปในแป้ง
4: นั้นวัดได้เลยค่ะ
0: นวดได้เลย
4: ไม่ใช่ค่ะ
1: นวดแป้ง
2: นวดผิดตำแหน่ง
1: นวดแป้งนะครับนวดให้มันเข้ากันเน
4: า
1: ะ
4: กันค่ะ
1: โอเคต่อไปเป็นน้ำตาล
4: น้ำตาล
0: เอาใส่เยอะเลย
2: ใส่เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
0: โอ้ยอย่างเงี้ยเบาหวานชอบ
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่หมดพี่เจงในฐานะที่อยากทำให้คนแบบเป็นเบาหวานทาน
4: อ
1: ะหวานน้อยลงหน่อยได้ไหม
4: หวานน้อยได
0: ้ได
1: ้งั้นแค่นี้พอไหม
4: พอค่ะ
1: ปกติ1ถ้วยนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับ
4: ขีดค
1: ่ะขีดนี่เราใส่ไปครึ่งเดียวก็คือขีดเดียวนะคุณผู้ชม
0: ถ้าต่อไป
2: เอาเค็มปลาแลม
4: กะทิค่ะ
0: กะทิสด
1: หลังจากที่เรานวดจนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้
4: ก็จะเป็นอย่างนี้
1: มาปั้นเป็นเส้น
4: ให้มันสวยงาม
1: โอเคเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายมาจดกันจดจนเสร็จก็บีบเข้าไปก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไงฮะ
4: ไปต้มค่ะ
1: ไปต้ม
0: เอา
4: เป็นน้ำเชื่อมนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากแค่พอมีรสหวานเพราะว่าในตัวนี้เรามีน้ำตาลอยู่แล้ว
1: อ๋อโอเค
0: เพราะว่าในเส้นเลือดเราก็หวานพอแล้ว
1: ครับผม
4: ถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาม
0: ันจะลอย
1: อ๋อลอยให้มันลอยขึ้นมา
4: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
1: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
0: แล้วเดี๋ยวนี้
4: เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะ
0: เฮ้ยเบาหวานมาหางได
1: ้เฮ้ย
4: ได้
2: แล้วมีเคล็ดลับยังไงคะ
4: งดแป้งงดของหวาน
2: ค่ะ
4: แล้วก็ออกกำลังกาย
1: อุ้ยเหรอ
2: สุดยอดตัวยา
1: ทำอยู่นานไหมครับถึงจะเริ่มเห็นผลว่ามันเริ่มหายไปจากเราแล้ว
4: 3เดือนแรกก็เห็นผล
1: เฮ้ยโอเคนะ
2: ก็คือหยุดยาได้เลย
4: ยาไม่ทานยาเลย

0: ทานยาแล้วเหมือนมี
1: น้ำตาลต่ำ
2: อุ้ยดีจังเลยเออ3เดือนเองอ่ะ
3: 3เดือน
2: แรงบันดาลใจฮะตอนที่ทำให้เราแบบลดน้ำหนักเนี่ยเพราะอะไร
0: คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานคุณหมอบอกว่ากรรมพันธุ์นี้มีส่วนที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายแล้วก็เห็นคุณแม่ทรมานกับโรคนี
2: ้
0: คือมันไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะ
2: ค
0: ะความดัน
1: มา
2: คือโรคอื่นมันจะตาม
1: มากันเป็นชุด
2: แพ็คเป็นแพ็ค
1: เป็นแพ็ค
0: แล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี
2: ้
3: ถ้าเบาหวานควบคุมไม่ได้นะแล้วไตจะตามมา
1: ใช่อันนี้เรื่องจริง
0: อย่าคิดว่ายาจะช่วยเราได้ตลอด
3: ใช่
1: แล้วก็อย่ามาหาแต่หมอต้องดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ยกหน้าที่ดูแล
2: ถามนิดหน่อยพี่แอนนาครับพอฟังเรื่องพี่เจงแล้วเรามีสำนึกอะไรบ้างไหมครับ
3: ถ้ามีสำนึกอ่ะสำนึกตั้งแต่ร้อยโลแรกนี่เราหวังมาขึ้นมาสักสองร้อยอยู่แล้ว
1: อะไรเมื่อกี้ยัง1 2 3 123อย
2: ู่เลยอ้าคุยมาเยอะแล้วมาชิมกันหน่อยดีกว่าขนมรสชาติเป็นยังไงบ้าง
3: นุ่มเหนียวหอมตาล
4: การทานแป้งและน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำไยเงาะองุ่นแต่ก็ยังมีผลไม้อย่างฝรั่งแอปเปิ้ลเขียวชมพู่แก้วมังกรที่สามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทานอะไรเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายเราครับ
2: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะครับแล้วอยากจะมาเรียนรู้มาได้เลยที่นี่พี่เจงอยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆมาวันไหนก็ได
0: ้มาได้
2: ค
0: ุ
2: ณ
0: ห
2: มอ
0: ค่ะไม่มีวันหย
2: ุดขอบคุณพี่เจงมากเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ
1: พี่เจง
2: ขอบคุณครับ
3: กินได้ใช่ไหมหมอบอกไม่เกิน3
2: ก็คุณหมอบอกไม่ได้
3: ไม่เกิน3
1: อ๋อใช่
2: ครับ
1: อย่าลืมว่าพอครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเจาะเลือด
3: กันออกกันตอนนี้ออกกันป่ะกินที่3เนี่ยออกกันได้ต้องไปก่อน
2: เอาไปค่อยๆๆฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
4: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กับเรื่องราวของโรคเบาหวานในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเลยอยากจะขอทดแทนบุญคุณชาวนากันสักหน่อยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นาเฮียใช้ครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การวิธีการปลูกต้นกล้าด้วยอ
3: ันนี้ต้องกล้านะฮะ
2: ครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วย
5: ครับ
2: คนนี้ชื่อว่าพี่แวบนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับชื่อเต็มๆคือชวบชวบ
2: ชวบคุณหมอครับการลงไปอย่างนี้มันมีผลอะไรเกี่ยวขาเขอแม่โรคเบาหวานเนี
1: ่
2: ย
1: แน่นอนค่ะนี่วันนี้เราเตรียมกันมาพร้อมเลยนะคะป้องกันไม่ให้คุณแอนนาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานกล
2: ั
1: วว่าจะกลัวจะมีแผลที่เท้า
3: ขาแล้ว
1: อ
3: ๋
1: อเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องสวมเพ
2: ื่
1: อไม่ให้เกิดเหยียบไปโดนกลวน
3: กลัวโดนหอย
1: บาดขึ้นมาเรื่องใหญ่
3: เรื่องใหญ่
2: เพราะว่าเบาหวานนี่คือแผลจะหายยากด้วยใช่ไหมครับ
1: หายยากแล้วก็ติดเชื้อลุกลามเร็ว
2: พร้อมเลยไหมครับ
3: พร้อมเลย
2: พร้อมไปเลย
3: เดี๋ยว
2: อะไร
6: เดี๋ยวต้องไปลงทางโน้นนะคะเพราะว่าเราต้องดำถอยหลังมาค่ะ
2: ดำเดินหน้าก็จะแย่อยู่แล้วถอยหลังมาอีกเหรอ
6: ถ้าดำเดินหน้าเราก็ต้องเหยียบข้าวสิคะถ้าถอยหลังมาเราก็ไม่เหยียบข้าว
3: ค่ะหลักการง่ายๆ
6: ใช่ค่ะ
3: แล้วเราจะรู้เดี๋ยวเส้นตรงไม่ตรงตรงนี้โอ้โห
2: เดี๋ยว
3: หลังไม่รอ
2: ใจเย็น
3: โอ้โห
2: ไปพวกเรา
1: ป้า
2: เอาไปค่อยฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
1: ระวังจมน้ำ
2: ตายแล้วโอ้โห
3: ทำเลยเราไปลงต้นทุนแล้วเราถอยหลังก็ได้ไม่ต้องเดินทาง
1: ต้นมันอยู่ที่ไหน
2: โอ้โห
1: สงสัยไม่สามารถเอาดีด้านงานนี้ได
3: ้เฮ้ยแค่นี้เฮ้ยสบายดีครับพวกเรือ
4: เอาละว่าได้แค่นี้แหละ
2: มันลึกไงมันลึก
3: เฮ้ยลึกไปว่ามันดูดด้วย
2: ผมว่าดูทรงแล้วอ่ะมีสิทธิ์จมทุกคนเลยเราเริ่มเลยดีไหม
6: ใช่ค่ะ
2: ทำยังไงนะ
6: หยิบออกมัน
2: หยิบตรงปลาย
6: ใช่ค่ะ
2: แล้วปักลงไป
6: ัก
2: ประมาณ1ข้อนิ้วโป้ง
6: ใช่ค
2: ่
6: ะ
2: หนึ่งสองสาม
3: ชัวร
2: ์ปักเลยครับนี่นะฮะ
6: แล้วก็ถอยหลังค่ะโอ้ลึกไปแล้วค่ะ
2: นี่เขาบอกแค่หนึ่งข้อนิ้วโป้ง
6: ลึกไปแล้วเขาไม่เติบโตนะคะ

0: จะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงไม่ง่ายเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณค่าของชาวนาไทยกันนะครับกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนี่ขนาดแค่แปลงสาธิตนะเนี่ยพิธีกรของเรายังหมดสภาพขนาดนี
1: ้ผมเมื่อยขาเมื่อหมอเมื่อกี้ตอนไปปักต้นกล้าเนี่ยมันมีท่าบริหงบริหาร
2: เพราะว่าใช้เท้าในการปักจริงๆผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาแนะนำการดูแลเท้าเป็นพิเศษแล
1: ้
2: วก็นอกจากจะดูแลฝ่าเท้าให้ดีเนี่ยเราจะต้องบริหารมันร่วมด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าของคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะฝ่อรีบได้เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆแย่ลงตามกาลเวลาเขาก็เลยจะมีปัญหาโรคของเท้าจากเส้นประสาทเสื่อม
1: ก็ควรจะบริหารเท้า
2: ก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อพวกนี
1: ้เอ๊ะคุณหมอมันเกี่ยวกับที่สมัยก่อนเรากลัวว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานจะต้องโดนตัดขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอันนี้ไหม
2: เกี่ยวแน่นอนคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกับโรคเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการบริหารฝ่าเท้าบ้าง
1: ต้องทำยังไงฮะคุณหมออ ่
2: าค่ะยกเท้าขึ้นมาค่ะ
1: ยกขึ้นมาก
2: ระดกไปเท้าขึ้น
1: กระดกขึ้น
2: กระดกลง
1: กระดกลง
2: ทำซ้ำประมาณสักอย่างน้อยรอบละ10ครั้งเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็คือให้มีการหมุนฝ่าเท้าด้วย
1: สรุปแล้วอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการเป็นโรคเบาหวานก็คือส่วนของขาลงไปนะครับคุณหมอ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะมีปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบซึ่งก็จะตีบจากส่วนปลายเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นประสาทอักเสบชาก็จะลามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เท้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเลื้อรังได้ง่ายแล้วพอเกิดแล้วมันมีแต่จะลามขึ้นลามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถูกตัดเท้าในที่สุดถ้ารักษาไม่หาย
1: หมอครับข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันหมด
2: ค่ะ
1: แต่ว่าประโยชน์เขาน่าจะแตกต่างกัน
2: ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำก็คือเราแนะนำข้าวแบบชนิดไม่ขัดสีนะคะพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกากใยหลงเหลืออยู
1: ่
2: แล้วพวกวิตามินอะไรต่างๆที่มันหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง มันก็จะช่วยพวกโรคเหน็บชาได้โดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 ก็ยังอยู่ครบถ้วนกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาวสะอาดและที่สำคัญการที่มันมีกากใยในข้าวกล้องพวกนี้เนี่ยมันทำให้หลังจากเรารับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยสูงช้ากว่าข้าวที่ผ่านการขัดใยฟอกขาวโดยละเอียดแล้วทั้งสองอย่างนี้เอาเป็นว่าดีหมด
1: อันนี้คือชาลืมผัวนะฮะ
2: ทำจากข้าวลืมผัวน
1: ี่
2: มาเป็นชาค่ะชนแก้วค่ะ
3: ขอคารวะน้องรองกับซอใหญ่กับหนุ่มจอก
1: ขอเชิญเด็ดที่หอมดีซีลอนชาซีลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
2: เหมือนชาเม็ดข้าวอะไรสักอย่าง
1: ตัวลืมผัวเนี่ยช่วยในเรื่องเบาหวานเหมือนกันใครจะเป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะทาน
4: อัลไซเมอร์ด้วย
1: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่นาก
2: ็
1: ผมว่าเดี๋ยวซื้อกลับบ้านก็ดีนะ
4: ดีมาก
1: นะชนให้กับพี่นาขอให้หายจากโรคเบาหวานโรคอื่นไปใหม่แทนนะครับ
4: โรคส่วนตัว
1: อันนั้นอัลไซเมอร์นะวันนี้ถือว่าเราได้ออกมาจากกรุงเทพ
2: ค่ะ
1: ออกมาจากสังคมที่เหมือนแออัด
2: ออกมาจากมลภาวะทางอากาศ
1: รู้สึกไงกันบ้างครับพี่นาเป็นไงครับวันนี
4: ้วันนี้คนที่เป็นสาระที่สุดก็คือคุณหมอ
1: เขาไม่ได้ถามว่าใครมีสาระกว่ากัน
4: อันนี้ที่พูดก่อนจะเข้านะคนที่เป็นสาระคนที่เป็นสาระลองมาพ
1: ัฒ
4: นาเป็นเบาหวานอย่างเดียวเขาไม่ได้เขาเป็นสาระอะไรถามว่าวันนี้ได้อะไ
1: ร
4: ได้ความรู้จักหมอเยอะแล้วก็อยากให้คนทางบ้านอ่ะเอาข้อคิดคำแนะนำจากคุณหมอสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตเราไม่ต้องไปจบที่หมอไม่ต้องไปจบที่แพทย์เราสามารถดูแลตัวเองได
1: ้ครับผม
4: มันขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่คุณวางกับตัวคุณเอง
1: แล้ววันนี้สะท้อนไปหาพี่อนาบ้างไหมว่าควรจะหันมาดูแลตัวเอง
4: ครับ
1: แต่แน่นอนนะครับอย่าลืมว่าคนเราเมื่อใช้ร่างกายแล้วนะครับต้องรู้จักแบ่งเวลามาพักผ่อนบ้างแบบวันนี้เราก็ออกมาพักผ่อนกันก็สดชื่น
4: สดชื่น
1: ก็ไม่เครียดพี่อนาเองก็รู้สึกว่าโรคที่เป็นอยู่มันก็แบบไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากมาย
4: ชิวๆอยู
1: ่สามารถจะดูแลกันได
2: ้ค่ะเพราะว่าความเครียดก็เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได
1: ้
2: วันนี้คุณอนาก็น้ำตาลลดลงอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
1: นะครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมเมื่อดูแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบสุดท้ายจากนี้ไปเวลาคุณไม่สบายคงไม่ใช่แค่ว่าไปที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะดูรายการของเราก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะโรคที่ท่านเป็นอยู่หรือว่าคนข้างเคียงเป็นอยู่เนี่ยสามารถ

0: รักษาได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยนะฮะดูรายการของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หมดเวลาพาซ่ากันแล้วนะฮะมาดูว่าคราวหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขายอะไรจ๊ะหนู
2: ข้าวลืมผัวค่ะ
0: เออดีแล้วที่ผัวลืมเราอ่ะ
2: ขายเป็นของเอามาเอาไปเก็บที่เดิม
3: รุ่นใหญ่พาซ่า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสติคืออะไรสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสติเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่านะฮะทุกวันนี้เป็นยุคของการดำเนินชีวิตเป็นยุคของความทันสมัยนะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่าสติตัวนี้ล่ะค่ะที่พวกเราเองก็มีคำถามในใจนะคะว่าหากพวกเรามีสติชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่และในขณะเดียวกันนะฮะสตินะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ด้วยในสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้หลากหลายคำถามอาจจะประเดประดังเข้ามาวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมารับรู้กันเพิ่มมากขึ้นว่าสติคืออะไรและวิธีการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความสำคัญมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากทางพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: อมิตรพุทธ
0: ค่ะ
1: พระเจริญพร
0: ดีใจจังเลยนะได้มีโอกาสสนทนาธรรม
1: ยมออนอุมานะออนอุมาเกษตรพืชผล
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาด้วย
1: ยินดีฮะยินดี
0: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของประเด็นสตินะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะแต่หลายคนบอกว่ายุคนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรหลายอย่างนะมันนึกถึงคำว่าสติบางทีก็ลืมไปบ้างเหมือนกันในบางขณะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยนะครับว่าเอ๊ะพระอาจารย์คะสติเนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญขนาดไหนเจ้าคะ
1: โอ้เนี่ยคำถามนี้ดีนะแล้วก็หลายๆคนถ้าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วคิดตามนะ
0: เจ้าคะ
1: คิดตามในสิ่งที่โยมกำลังที่จะสนทนากันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันยังไงคนใจร้อนทำอะไรก็ไวรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะโดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะเขาก็ร้อนแล้วก็แข่งขันกันมากเช่นในเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยแถบเอเชียเรานะอย่าไม่ต้องรวมถึงฝรั่งนะแต่เรื่องตรงเนี้ยทางฝรั่งทางยุโรปการแข่งขันกันก็สูงปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะนักวิชาการทั่วโลกฟันธงเลยคือเรื่องของสติเขาเรียกว่า mindfulness ใช่ไหมฮะคือเพราะเขาให้ความสำคัญของสติมากซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบองค์ธรรมะเป็นถือว่าเป็นทูตทางพระพุทธศาสนานะ
0: เจ้าค่ะ
1: สอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยท่านหลวงพ่อทิศนัทฮันนะฮะในญี่ปุ่นพุทธศาสนาแบบเซนก็พูดถึงเรื่องของสติล้วนๆนะครับในเถรวาทในแถบเถรวาทเราก็สอนเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งของคนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นบอด
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการการฝึกสติ
1: ว่ามันจะเหมือนกันไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งของพระอาจารย์ก็จะเป็นมหายานนะเจ้าค
1: ่
0: ะมีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: คือเราต้องเข้าใจว่าคำว่าสติเนี่ยนะฮะเป็นของดีในพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีใช้เฉพาะในศาสนาพุทธเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ค้นพบนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการออกมาพอถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิธีการปฏิบัติสากลเป็นความจริงที่หลายคนไม่ได้เอาขึ้นมาใช้หลายคนที่มองข้ามนะฮะตอนนี้โยมถามประเด็นนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่มั้ยว่าสติกับเถรวาทกับมหายานเนี่ย
0: มีความแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ
1: ใช่มั้ยเราคนไทยพุทธในเมืองไทยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าฝึกสติฝึกในแบบไหนใน4อิริยาบถตามหลักของเถรวาทใช่มั้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นยืนเดินนั่งและนอน
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: กําหนดใน4อิริยาบถใหญ่ๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ของมหายานเนี่ยนะฮะเค้ากําหนดในทุกอิริยาบถ
0: ทุกอิริยาบถ
1: ไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่สติเราก็จิตเราก็จดจ่ออยู่กับที่เรากำลังพูด
0: เจ้าค่ะ
1: เรากำลังฟัง จิตเราก็จดจ่ออยู่ในขณะที่เรากำลังจะฟังญาติโยมที่ชมจิตเขาก็จดจ่ออยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรการที่จิตจดจ่ออยู่ในขณะนั้นๆนั่นแหละคือสติในทัศนะของมหายานเป็นจะทำให้สมาธิ

0: ยืนยาวมั่นคงได้มากกว่าการที่จะลงมือนั่งอย่างเดียว
1: ให้รู้ตัวตลอดอย่างนั้นใช่ไหม
0: เจริญพรมันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่จะไปนั่งกรรมฐานนะครับคือเป็นเพิ่มพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวให้จิตมันอยู่ทุกขณะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจาน
1: เมื่อล้างจานจงล้างจาน
0: และล้างจาน
1: ล้างจานสองรอบเลยนะครับอาจารย์เน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องทำสองรอบเลย
0: เมื่อในขณะที่เราล้างจานเนี่ยตามธรรมชาติคนในเวลากินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานนะแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างจริงๆเนี่ยถ้าล้างไปด้วยบ่นไปด้วยมันทุกข์นะล้างไปด้วยบ่นไปด้วยโอ้โหถ้าเยอะแยะทำไมมาให้เราล้างอยู่คนเดียวทำไมกินกินได้ทำไมเวลาล้างล้างไม่ได้กูต้องมาล้างให้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
1: เจ้าค่ะ
0: บ่นทำไปบ่นไปบ่นมามันทุกข์นะไม่ได้มีความสุขหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือว่าจิตไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใครจะเอาจานมาก็แล้วแต่เขาสิเรามีหน้าที่ล้างจิตแล้วก็จดจ่ออยู่กับจานไงล้างก็ล้างล้างก็ล้างไปไม่ต้องไปสนใจจิตมันอยู่กับจานเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือจิตอยู่ในขณะเดียวกับจาน
1: ค่ะ
0: นะฮะและในขณะเดียวกันเราล้างจานจิตแล้วก็ดูล้างเสร็จล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างน้ำสันไลล้างอะไรต่างๆแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดเสร็จก็จับไปใส่ที่ตากจานให้เรียบร้อยจิตมันจดจ่ออยู่กับกระบวนการตรงนี
1: ้
0: ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ต้องไปคิดว่าใครเอาภาระมาให้เราไม่ต้องไปบ่นกับเขานะฮะจงล้างต่อไปในขณะที่เรากำลังล้างจานเราก็ล้างใจของเราไปด้วย
1: ค่ะแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องฝึกใน
0: ทุกอิริยาบถ
1: ฝึกทุกอิริยาบถใช่ไหมฮะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะถ้าหากเขาเพิ่งจะเริ่มนะฮะที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งเรามีวิธีเริ่มต้นการฝึกสติอย่างพระอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคะ
0: คือหนึ่งพอฟังเสร็จแล้วได้คิดตามก่อนว่าจริงไหมถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโอกาสพลาดในเรื่องต่างๆมันเยอะนะฮะเช่นในขณะที่ขับรถมันต้องเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถคือจิตมันต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ขับพวงมาลัยและเบรกมันจะต้องทันกันแต่ถ้าขับไปด้วยใจลอยไปด้วยเผลอๆเนี่ยไปชนท้ายเขาถูกไหมเขาเล่าว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่จริงไหมถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วเราต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นจึงจะก่อเกิดพลังจิตที่มีสติได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็จะไม่ถูกหลักของพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามี3กระบวนการ
1: เจ้าค่ะ
0: 1กระบวนการฟังทฤษฎีตอนนี้โยมกำลังฟังอยู่2ลงกระบวนการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะแล้วจึงจะเกิดผลที่เขาเรียกว่าปฏิเวทกระบวนการ3กระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การดลบันดาลของใครทั้งนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดสติเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตรงนี้เรื่องจริงจะทำให้การงานไม่พลาดนะเพราะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดเนี่ยเช่นเอาง่ายๆเลยนะไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยทั้งที่รู้ว่าของอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันพลาดเพราะจิตมันอยากได้ลืมตัวไปไหนว่าที่บ้านก็มีรองเท้ามันก็รองเท้าก็คือกันนี่แหละมันก็ใส่แค่เหยียบไม่ให้เหยียบสิ่งปฏิกูลแต่มันทำไมต้องมีเป็น10คู่เดี๋ยวก็ไปซื้อมาเป็น11คู่12คู่เพราะมันขาดสติมันเผลอผลสุดท้ายเอาเสียทรัพย์เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหาเงินมาแต่ละเดือนก็ไม่พอใช้ผลในท้ายที่สุดก็ทะเลาะกันในบ้านก็เงินไม่พออันนี้เงินเรื่องพื้นฐานเลยว่าก็ขาดสติมันก็เลยยับยั้งกิเลสพื้นฐานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราเองรู้ไม่เท่าทัน
1: อ
0: ันนี้ทำให้คนทุกข์มาเยอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สังคมยุคนี้อาตมาก็ว่าทุกข์เยอะเรื่องเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทผลสุดท้ายก็มาตกที่ลูกแหมนี่ก็เพราะมีลูกนะถ้าไม่มีลูกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยสติตัวเดียวเป็นตัวที่เริ่มต้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะควบคุมอารมณ์ความอยากต่างๆได้อ
1: ันนี้เป็นในเชิงทฤษฎี
0: พื้นฐานเลยถ้าลงมือปฏิบัติได
1: ้
0: โยมก็จะมี

0: เงินเก็บมากขึ้น
1: อืม
0: นะฮะแล้วก็จะบริหารการใช้จ่ายในบ้านได้คล่องตัวขึ้น
1: อือ
0: การทะเลาะวิวาทในบ้านก็จะน้อยลง
1: เจ้าค่ะ
0: การพูดการจาในบ้านก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเราไม่มีสตินะมันจะพานผิดศีลไปด้วยเจอกันตอนแรกก็ทักทายก็คำหยาบใส่กันก่อนแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: นะแล้วเดี๋ยวนี้การใช้คำหยาบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลนะมันเป็นอัปมงคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดการพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดอุตริอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของความเสื่อมในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขาดสติการใช้คำพูดมันก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคลกับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตที่บอกว่าต้องมีภาษาพูดดีเห็นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่ฝึกมาดีแล้วอย่างโยมออนอุมาเนี่ยพูดดีมากเลยนะพูดในรายการฟังแล้วโอ้สบายฟังแล้วสบายใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่นะถือว่าโยมได้ทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: การพูดดีถือว่าเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้คือเราทำให้คนเขารู้ว่าเรามีสติยับยั้งการที่จะใช้ภาษาอะไรต่างๆทำให้เกิดคุณกับผู้คนมาก อย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาตมาคิดว่าสติพื้นฐานก็คือการรู้ตัวเองพื้นฐานอย่าให้ต้องพลาดไปในศีลทั้ง5
1: ค่ะพระอาจารย์คะแล้วในการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายมหายานของเราอ่ะนะปัญหาหรืออุปสรรคที่คนมักจะเจอกันเนี่ยเวลาเขาฝึกสติเขาจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์คะ
0: พูดชื่อขึ้นชื่อว่าคนนะไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันทั้งหมดเลยปัญหาที่เขาขาดสตินะก็คือเขาเรียกว่าพลั้งเผลอหรือว่าพลั้งพลาดทำไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังอุปสรรคที่เจอแรกสุดเลยในพุทธมหายานได้อยู่ในกลุ่มของชาวจีนชาวเวียดนามชาวญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตที่เจอปัญหาเลยก็คือการนึกไม่ถึงว่าจะทำจริงๆแล้วลืมเพราะมันทำงานเร็วจนชินไอ้ความเคยชินกับความเร็วเนี่ยมันพลาดถามว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วได้ขอพลาดไหมพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสติตัวมันจะดึงให้ใจเย็นลงบ้างสิ่งที่เขาพลาดคือความเคยชินกับความเร่งรีบเกินไปขาดสตินะฮะกลายเป็นจิตใจฟุ้งซ่านพลาดพลั้งกลายเป็นความเครียดสะสมนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคเวลาที่เราจะฝึกสติในนิกายมหายานก็คือ ความที่แบบเร็วมากมากเร็วเกินไป
0: เร็วเกิน
1: อ๋อนี่คือสิ่งที่สำคัญเลย
0: ครับเพราะฉะนั้นขับรถถ้าเร็วเกินมันก็ควบคุมยากจิตของเราเหมือนกันถ
1: ้
0: าเราเคยชินกับอะไรร้อนๆเร็วๆโอกาสพลาดในเรื่องนั้นก็ไหวก็มากนะฮะ
1: พระอาจารย์คะเคยเห็นในพี่น้องชาวจีนกันหรือแม้แต่พระจีนน่ะที่เขาจะมีการเคาะป้องป้องตรงนั้นเกี่ยวข้องกับสติหรือว่าช่วยอะไรในสติได้หรือไม่เจ้าคะ
0: ในขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเอาคือธรรมชาติคนถ้าสวดมนต์ปกติจิตแรกๆมันก็อาจจะอยู่ในภาษาสวดแต่นั้นไป
1: มันแวบครับอาจารย์
0: พอมันชินพอมันชินจิตมันแวบกลายเป็นง่วงบ้างเผลอบ้างแต่การสวดของพระมหายานเขาจึงให้ใช้จังหวะในการกำกับการเคาะไปด้วยสวดไปด้วยกับในขณะที่เราสวดแล้วเคาะจังหวะไปด้วยเนี่ยจิตมันจะสัมพันธ์กันระหว่างภายในจิตกับภายนอกคือภายนอกก็คือกายที่กำลังขยับที่เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกมันจะเป็นจังหวะเหมือนน้ำหยดเสียงน้ำหยดนะฮะเสียงน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมันจะเป็นจังหวะถ้าเอาจิตไปจับจ่อยในตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดเราได้ยินเรากำลังกระทำจิตมันอยู่ในขณะนั้นมันจะทำให้สติมั่นคงขึ้น
1: เหมือนทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องเคาะ
0: จะไม่
1: สม่ำเสมอเช่นนี้ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งที่เห็นนะคะครับอาจารย์การนับลูกประคำเป็นยังไงเจ้าคะสัมพันธ์อย่างไรเจ้าคะ
0: นับลูกประคำก็ให้จิตจดจ่ออยู่ในขณะที่นับโยมลองไปฝึกดูนะอย่างที่ของพระเขา
1: พระอาจารย์ก็มี
0: ลูกประคำนะฮะลูก

0: พระคำนี่จะต้องคู่กับพระมหายานเลยนะ
1: นะฮะ
0: จะต้องคู่กับพระอาจารย์สายมหายานท่านเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะลูกประคำนี่ต้อง108เม็ดไหมครับอาจารย์หรือว่ามีกติกายังไง
0: ไม่จำเป็นนะแต่ว่า108เม็ดเขาก็เอามาจากพระพุทธคุณใช่ไหมแล้วก็มันหนึ่งมันไม่ยาวเกินสองมันกำลังพอดีนะฮะลูกประคำเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่เริ่มต้นลูกที่เริ่มต้นเหมือนกับองค์พระอุปมาเหมือนกับองค์พระพุทธองค์
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะในขณะที่เราเริ่มนับเนี่ยนะฮะพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ขอให้คำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดคำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดไม่ให้หลุดอย่างงี้นะทำไงก็ได้ขอให้จิตเราอยู่กับในขณะที่เรานับนะฮะจิตในขณะที่เรานับนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเม็ดสุดท้ายนะฮะปั๊บเขาไม่ให้ข้ามนะเพราะถือว่าเราภาวนาได้ครบรอบแล้วจิตเราถึงรอบหนึ่งแล้วให้กลับด้านนะครับ
1: เพื่ออะไรเจ้าคะ
0: เพื่อไม่ให้ข้ามพระพุทธองค์
1: เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอด
0: เพื่อให้รู้ตัวถ้าทั้งนั้น
1: เดี๋ยวเพลิน
0: ไปก็หลับอีก
1: แล้วทันทีถ้าเกิดสมมติเรานับไปปุ๊บแล้วเรามาถึงพระพุทธองค์แล้วเราไม่ได้กลับใจว่าเราหลุดแล้วเราไม่มีสติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้น
0: คือบาง
1: จะต้องระวังกันตลอด
0: ลูกประคำสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำเป็นข้อแขนนะ
1: เล็ก
0: เป็นข้อแขนเล็กๆเขาก็จะไม่มีสัญลักษณ์ให้หยุด
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคร
0: ับ อันนั้นทำเพื่อให้จิตเราสงบพอจิตเรารวมแล้วเราก็หยุดได้คือมันไม่ได้มีกฎหรอกแต่ถ้าครูบาอาจารย์ถ้าถือเครื่องนับถึงจุดหนึ่งพอถึงจุดนี้แล้วถ้าถึงจุดนี้ท่านจะขยับเพราะว่าถือว่าจบหนึ่งแล้วเริ่มจบสองเริ่มจบที่สามเริ่มรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม
1: แล้วตึงสติเราอยู่ตลอดเวลาด้วยนะฮะ
0: อย่างเช่นวันนี้เรานับได้แค่รอบเดียววันพรุ่งนี้ตั้งจิตขอให้ได้สองรอบมารืนสามรอบอย่างเงี้ยคือเป็นการเพิ่มพลังจิตให้มันมากขึ้นเป็นการนับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะฮะมันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
1: อ๋อแล้วอย่างขออนุญาตนะฮะพระอาจารย์คะในพระจีนเขาท่านต้องนับกันสักกี่รอบล่ะครับพระอาจารย
0: ์โอ้เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะขึ้นมาเป็นอาจารย์ได
1: ้ค่ะ
0: โดยเฉพาะในการดำเนินการในเรื่องของงานเผยแผ่ท่านบอกว่าถ้าจะเรียนวิชาคุณต้องภาวนาอย่างต่ำ 10,000 จบอะไรเงี้ย
1: 10,000 จบเหรอคะ
0: 10,000 จบ 10,000 จบเช่นภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าให้ได้ 10,000 ครั้งถามว่า 10,000 ครั้งเนี่ยเราภาวนาวันเดียวได้ไหมที่จริงถ้าเราตั้งใจจริงๆน่ะมันก็ได้แต่มันก็ยากนะใช่ไหมฮะอันนี้คือท่านให้ปริศนาธรรมว่าคุณต้องไปบ่มภาวนาให้จิตมันถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณจึงจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้อารมณ์อะไรต่างๆเรียนพระธรรมชั้นสูงเนี่ยพื้นฐานต้องเริ่มที่การเอาจิตอยู่กับตัวให้ได้ก่อนนี่คือเป็นกุศโลบายบอกให้รู้ว่าก่อนที่จะเรียนรู้วิชาในทางพระพุทธศาสนาไปถึงขั้นฌานสมบัติขั้นข้ามภพข้ามภูมิเนี่ยเอาปัจจุบันก่อนทำปัจจุบันให้ได้ก่อน
1: อยู่กับใจเราในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะคร
0: ับให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตมันชินอยู่กับการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือเขาเรียกถ้าในภาษาการกำหนดสติปัฏฐานคือเขาถือว่าเป็นอิริยาบถย่อยใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ือต้องเรียนรู้ทุกอิริยาบถคือจิตต้องอยู่ในทุกขณะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรากำลังฟังจงฟังและฟังให้สติอยู่กับตัวให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปคิดว่าจะบรรลุชั้นไหนเอาความอยากตรงนั้นนะให้มาอยู่กับปัจจุบันซะ
1: ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเถรวาทเหมือนกันนะฮะในทางเถรวาทก็คือต้องรู้สึกตัวทุกขณะจิตนะเหมือนกับที่
0: เหมือน
1: การเดินจงกรมมีต่างๆ
0: แต่ว่ากุศโลบายการที่จะหลอมรวมคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อทินนทันน่ะสายมหายานทางเวียดนามก็จะมีสัญลักษณ์ก็เช่นเสียงกิ้งนะจะมีกิ้ง กริ่งก็เรียกเสียงเจี๊ยงอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: เคาะเพื่อที่จะให้สัญญาณพอเคาะดังติ๊งจิตก็จะรวมมาพอจิตรวมมาแล้วอาจารย์ท่านจะพาทำอะไรต่อไปเช่นเดินเดินเดินจงกรมจิตเดินก็ขวาซ้ายขวาซ้ายหรือว่าเดินให้มันได้จังหวะเดินด้วยความสงบนี่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เวลานั่งก็นั่งด้วยความสงบ
1: ค่ะ
0: ถ้าสติเราจดจ่ออยู่ทุกอิริยาบถดีแล้วถ้ามานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้เร็วและก็มีพลังได้มั่นคงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่ายแล้วธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ฝึกเดินไม่ฝึกกำหนดในอิริยาบถย่อยเนี่ยนะจู่ๆเราไปนั่งเลยเนี่ยหลับ
1: ไม่หลับก็หลุดใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดไปเรื่องต่าง
0: ๆมันก็เป็นเรื่องของการแค่พักผ่อนแต่ว่ามันหลับด้วยหลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเลยมันไม่ได้หลับในจิตในขณะที่เป็นสมาธิอารมณ์มันได้ต่างกันนะในขณะที่หลับด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยตื่นมามันจะงัวเงียมันจะไม่สดชื่นนะฮะแต่ว่าถ้าหลับในสติหลับในสมาธิสติที่มีพลังก่อเกิดสมาธิที่มีพลังถ้าหลับในขณะที่ทำสมาธินะฮะถือว่ามันกำลังปรับจิต
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะหลับได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ต่อไปมันจะมั่นคงขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราผ่านจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไปพบกับสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
1: ก็คือเราก็จะเปิด
0: มีความปิติมีอะไรสมนัสมันจะเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการของจิตจ
1: ิ
0: ตมันจะพัฒนาด้วยตัวเองแล้วมันจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์ไฟมันจะเข้าตลอดไฟมันจะไม่กระตุก
1: ค่ะ
0: นะฮ
1: ะ
0: มันจะไปเรื่อยๆแล้วจนเครื่องมันก็จะเต็ม
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช้งานได้
1: ใช้งานได้ดีเลยนะคะในการฝึกสติของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆได้อย่างไรเจ้าค่ะ
0: มันจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการมันจะละอายชั่วและกลัวบาปขึ้นมาโดยพื้นฐาน นะมันจะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ทำไปแล้วเฮ้ยไม่ดีนะเออเจอคนนี้ปั๊บจะไปนินทาคนนี้มันสติมันจะเบรกก่อนแล้วอุ้ยไม่ได้มันจะไปสร้างกรรมเราจะไปพูดพาดถึงบุคคลที่3มันจะหยุดแล้วเอ้ยไม่ได้สิ่งตัวนี้มันจะเบรกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของพลังจิต
1: เจ้าค่ะ
0: พลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะยับยั้งไม่ให้เราไปพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เราใช่ไหมถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เรามันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะนำมาซึ่งการร้องเรียนนำมาซึ่งการไปแจ้งความไปอะไรแต่ไหม แต่ถ้าเรา แต่ถ้าเราฝึกได้ถึงในระดับหนึ่งนี่จิตมันจะเบรกอะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลมันจะยับยั้งได
1: ้
0: เจริญพรอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เราคิดทบทวนตัวเองได้ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมว่า
0: คิดทบทวนที่ดีสองทำงานจะมีประสิทธิภาพได้มากคือทำงานโอกาสพลาดก็น้อยเพราะจิตมันจดจ่อในขณะที่เราเขียนหนังสือเขียนอะไรมันก็จะจบเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: มันจะไม่ต้องแก้บ่อยเขียนไปแก้ไปเขียนไปแก้ไปถ้าเรามีสติมันจะเขียนได้ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอาจารย์คะถ้าหากว่าเรามีความเครียดอะค่ะการที่เราฝึกสติจะช่วยนะลดความเครียดหรือว่าทำให้ความเครียดหายหมดไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ถ้ามีนะถ้ามีสติจะไม่มีความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติซะส่วนมากเพราะว่าสติทำให้จิตมีพลังถ้าจิตมีพลังนะฮะมันก็จะยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเครียดได้ถ้ามีสติก็จะไม่เครียดเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าอยากจะแก้ความเครียดในปัจจุบันโอเคปลีกสิ่งต่างๆอันนั้นจะมองว่าเป็นการหนีปัญหาถ้าเราปลีกออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเอาสติจดจ่ออยู่กับในขณะที่เราทำแล้วค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปให้จิตจดจ่ออยู่กับการแก้ถ้ามันแก้แล้วมันตันก็หยุดคิดใหม่มีช่องไหนบ้างที่เรายังเดินได้ ในท้ายที่สุดถ้าจิตเรายังมีพลังนะฮะจิตเรายังมีพลังปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้เสม
1: อ
0: ถ้าจิตเรามีพลังแก้ไม่ได้มันตันมันก็ต้องหยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าฝืนเมื่อไหร่มันก็เกิดความเครียดเมื่อนั้นสติแก้ความเครียดได้ไหมถ้ามีสติจริงนะฮะความเครียดก็จะไม่อาจที่จะทำลายเราได
1: ้ฉะนั้นยิ่งต้องฝึกสติกันเลยนะฮะจะทำให้เรานะฮะคลายความเครียดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะบุกว่านะสาเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราเกิดเรามีสติดีๆใช่ไหมครับอาจารย
0: ์มีสติแล้วเนี่ยจะยิ้มได้นะมีความสุข
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ไม่จะเครียดไปทำไ
1: ม
0: เนี่ยตมามีโยมบางคนเนี่ยมาปรับทุกข์ให้ฟังนะมรดกเป็นพันล้านนะมาเล่าให้ฟังก็ยังต้องทุกข์ก็ยังต้องเครียดเอ้าสรุปว่าคนเงินก็ยังเครียดเอ้าแล้วสรุปว่ามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เนี่ยทุกคนละอย่างที่จริงอะทุกคนทุกชีวิตคนไม่มีก็ทุกอยากจะมีไอ้คนมีแล้วก็ทุกเพราะว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้มันไม่พอใจใครสักคนจิตมันไม่พอมันก็ยิ่งเครียดหนักไปใหญ
1: ่ฉะนั้นต้องย้อนกลับมาก็คือการฝึกสตินะคะจะได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง
0: ฝึกสติจิตไม่เครียด
1: เจ้าค่ะ
0: มีความสุขยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับได้พอแล้ว
1: เจ้าค่ะสาธุท้ายสุดนะคะวันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ท้ายที่สุดก็อยากจะบอกให้โยมทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าครอบครัวเราอยากจะมีความสุขนะคนในบ้านของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะฝึกสติให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพอจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความละอายชั่วและกลัวบาปแล้วนะฮะก็จะไม่ทะเลาะกันในบ้านครอบครัวสามีภรรยาก็จะพูดจากันดีให้เกียรติกันนะลูกเต้าเราหลานก็จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีของพ่อแม่มันก็จะเป็นความสุขในบ้านความสุขในบ้านเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามีวัคซีนในตัวแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปสร้างสุขได้ที่นั่นถ้าอยากจะมีความสุขต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะอันนี้อยากจะให้โยมได้เอาไปใช้จริงๆมันจึงจะเกิดความสุขเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยก่อเกิดความสุขได้จริงมันโยมก็ต้องเอาไปใช้อันนี้เป็นทัศนะของพุทธแบบ มหายานเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ต้องกำหนดอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนั้นให้มากที่สุดจริงๆเจริญพร
1: สาธุวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดทำให้เราทราบถึงแนวทางการฝึกสตินะฮะแบบมหายานถ้าจะว่าไปแล้วนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความต่างบ้างบางประการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนในพระพุทธศาสนาของเรานะการฝึกสติตรงนี้นะก็จะทำให้เรานะฮะเรียกว่าคลายจากความทุกข์หรือทำให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเป็นสมดุลของชีวิตก็ว่าได้ค่ะในวันนี้นะก็นับว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ของเรานะคะองค์สรพจนสุนทรนะคะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: พระพุทธ
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นั้นท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะโดยในวันนี้ท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเพราะท่านโลกนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นต่อไปนะท่านโลกอะไรท่านท่านโรคเลือดเกี่ยวกับยุงลายต้องปริบาลที่โรงพยาบาลไหนท่านโรงพยาบาลอะไรที่รักษาดาราที่ตายไปฮะรักษาเก่งแล้วทำไมตายไม่ใช่มันเข้ามาช้าไปแล้วเชื่ออะไรนะปอทฤษฎีหมอที่โรงพยาบาลนี้ต้องเก่งที่สุดเพราะอะไรท่านเพราะรับมรณะการฉุกเฉินและรักษายื้อชีวิตแล้วมีการวิจัยถ้าหมอวิจัยได้นะจะเป็นผลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดถ้าเข้ามาก่อนไปเอาว่ารอดถ้าต่อไปอาตมาบอกทีแรกเลยเขาบอกโอ้ท่านจะรักษาหายไม่หายไม่รู้แต่ยื้อมาได้2เดือนเนี่ยถ้าเขาทำงานวิจัยนะท่านโรงพยาบาลนี้ต้องเก่งเรื่องโรคเลือดเกี่ยวกับอะไรท่านยุงลายใช่ไหมท่านเกี่ยวกับยุงลายแล้วจะมีผลทางวิชาการซึ่งบอกตั้งแต่2 3วันแรกแล้วคนก็ไม่ฟังพอจบพอปอตายใช่ไหมท่านเขาบอกปอมีบุญคุณต่อโรงพยาบาลเพราะทำให้เขาได้ต่อสู้กับโรคนี้ให้มีผลงานทางวิจัยและจะกลายเป็นตำราต่อยอดอีกนิดเดียวหาวิธีการรักษาอีกนิดเดียวจะเป็นสูตรสำเร็จของและโรคและยุงลายโรคไข้เลือดออกเพราะมันพุนหมดแล้วข้างในมันน้ำมันซึมเลือดมันซึมหมดแล้วใช่ไหมท่านสู้ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาของเราเราเก่งเรื่องอะไรเรื่องผ่าตัดถ้าหัวขาดมาเราต่อให้ได้แต่ไม่ฟื้นใช่ป่ะมีเอามีดฟันสมองมาเนี่ยยังกับผ่าแตงโมเนี่ยนะเราสามารถเย็บสมองติดได้รูปร่างสวยงามแบบเดิมแต่ไม่ฟื้นอะไรไหมท่านเก่งเรื่องอะไรเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรให้มันเป็นที่ลือระดับโลกเอาอย่างเดียวนี่มันเกิดไปหมดเกิดไปหมดมันต้องดูด้วยท่านถ้ามันเกิดไปหมดเสร็จอาตมาเป็นพระมันก็เอาเก่งอะไรสักอย่างบริหารเป็นเลขาวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเราเก่งเห็นแต่วัตถุขึ้นมาใช่ไหมท่านถ้าคนไม่เข้าวัดเข้าวัดวัดนี้สะอาดดีวัดนี้สวยดีใช่ไหมท่านสะอาดไหมสะอาดไหมวัดเราสะอาดใช่ไหมพระประธานก็สวยงามใช่ไหมท่านดีเขาไม่เคยถามว่าใครบูรณะใครดูแลไม่มีใครถามนักเทศผมเป็นเลขาภาคเป็นไอ้นั่นเนี่ยก็เป็นจำเป็นต้องเทศเทศยังไงท่านเขาก็เทศกันมาหมดแล้วเทศยังไงให้มีความเป็นให้เทศแล้วมันติดหูคนมันก็ต้องมีวิธีการเทศแล้วการบ้านที่เป็นการเทศเนี่ยนี่การบ้านยากไหมท่านเอาพระมาพูดเรื่องโรงพยาบาลยากไหมถ้าองค์เขาพูดแบบนี้ไหมท่านเขาไม่ได้พูดแบบนี้มันทำการบ้านตั้งแต่ได้การบ้านนี้ไปเนี่ยฉันค้นแทบตายนะดีไปเจอเอกสารเก่านะท่านนะเพิ่งเจอเมื่อคืนนี่มันอยู่ที่ไหนวะผีบางกระดูกผูกผีบางกระดูกผูกภาวนาอยู่งั้นนะท่านภาวนาผีบางกระดูกผูกของหายต้องภาวนาผีบางกระดูกผูก

แล้วผีมันจะให้เราเจอถ้ามันไม่หายนะท่านนะให้เราเจอเพราะมันกลัวกระดูกผุเราแช่งมันเจอเนี่ยท่านดูสันมันเนี่ยเหลืองเชียมันเป็นการบ้านที่ยากท่านแต่เราต้องบรรยายให้ได้ให้รู้ว่าจะเป็นเอกอะไรนะ

รักษาคนธรรมดาไม่ดังใช่ไหมท่านดังไหมขอเถอะอีกเคสเนี่ยกรณีเนี่ยขอข้าราชการนี่เถอะถามทำไมดาราเนี่ยมันหนักหนาขอข้าราชการนี้เขาก็เก่งเก่งเฉพาะทางใช่ไหมท่านใช่ไหมเฉพาะทางไหมถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดเราได้ที่ใครท่านเสริมความงามยันฮีและวุฒิศักดิ์คลินิกแต่ระดับเล็กระดับใหญ่ต่างกันใช่ไหมท่านแล้วถามว่าสามารถวิจัยกรรมด้านนั้นแล้วเขาได้กำไรไหมท่านได้กำไรเพราะคนดังไปไม่ได้กำไรเอากรณีเคสดังๆสักเคสหนึ่งความดังมันไม่ใช่มาทีเดียวนะท่านนะที่จะบ่งบอกถึงสามารถวิจัยกรรมของเรามันต้องมีกรณีนักพระนักเทศเนี่ยอยู่ดีๆมันจะดังไหมท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านการที่เราประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นอาตมาเห็นว่าเรื่องพรหมวิหารธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นพระองค์สมเด็จบึงเทศไทยตายห่าก็ขี้เกียจคนใช่ไหมใครจะด่าบ้างก็ช่างมันแต่มีเหตุผลในการพูดและพูดไปแล้วนะฮะวันที่เขาวินิจฉัยว่าผิดคือวันที่ฉันคิดว่าจะต้องถูกนับสถานการณ์นั้นและในอนาคตพูดอะไรไม่เคยผิดท่านมันไม่รู้จักเรามันกับเราอายุไม่ต่างกันหรอกเขาก็เราไม่ต่างกันมันนึกว่าเราเป็นพระไม่มีความสามารถแล้วท่านไม่มีความสามารถฉันจะอยู่ได้ยังไงสามารถเวชกรรมมันต้องเก่งสักอย่างนึงนี่อาตมาให้ความคิดนะท่านทั้งหลายมีอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะไปที่นั่นเถอะถ้าเรื่องนี้ไปที่นู่นเถอะให้เขาชี้ว่าไปที่นู่นและให้ไปเจอคนนั้นเหมือนนั้นขนาดนี้ไหมท่านถ้าใครเป็นรักษาโรคมะเร็งนะเป็นมะเร็งอาตมาบอกไปโรงพยาบาลมาก่อนไปแล้วท่านมีหมอรักษาไหมเอายาฉันไปกินก่อนแต่ถ้ากินแล้วนะฮะสองหม้อสามหม้อไม่ดีขึ้นนะไปที่นู่นวังมะนาวไปที่วังมะนาวแล้วไม่ต้องขึ้นสะพานที่ไปเพชรบุรีนะไปสำนักพ่อปู่เขี้ยวเพชรเขาเป็นคารวาสแล้วเขาจะบรรยายให้ฟังก่อนแล้วก็เอาผลการตรวจไปด้วยมะเร็งแล้วก็จะนั่งทางในให้สองสามนาทีแล้วก็จะจ่ายยาโบราณมาให้ไอ้ที่ว่าเป็นซากศพตั้งตายแง่แง่นะรอดมา 3-4 เดือนเป็นปีก็มีท่านบางทีเป็นโรคอะไรมะเร็งในเลือดทั้งตัวท่านพระองค์หนึ่งอะมาไหว้อาตมาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดทั้งตัวนะท่านนะหายมา3ปีแล้วยังเดินปลอๆอยู่เลยท่านคือพอนึกถึงไปที่นั่นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ว่าสามารถไปชกรรมเอาเด่นสักเรื่องนึงนะไปบอกท่านอธิการบดีนะนี่อธิการบดีหรือคณะบดีท่านลองไปบอกได้ไหมท่านผู้ช่วยบอกได้ไหมเอาเทปไปให้เขาดูหาอะไรมันเด่นสักอย่างนึงสิบางคนเขาบอกว่าวิกฤตของเขาเป็นโอกาสของเราเสมอถูกไหมท่านมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่เราไปเกี่ยงท่านเพราะนั้นสามารถเป็นชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ท่านก้าวนำไหมท่านจะซื้อเครื่องมือแต่ละทีเป็นไงท่านก้าวนำไหมสมัยก่อนอาตมาเป็นพระหนุ่มๆเลยท่านถ่ายเอ็กซเรย์ต้องไปโรงพยาบาลเดชาถูกไหมฮะสมัยก่อนนะไอ้ที่เขาเข้าอุโมงค์ใช่ไหมท่านโรงพยาบาลเดชาจะมีเป็นโรงพยาบาลแรกเขาเรียกเวชบริพันธ์เพราะฉะนั้นในขณะนี้เขาเรียกฝีมือมีแต่เวชบริพันธ์เขาเรียกเครื่องมือฝีมือดีถ้าไม่มีเครื่องมือจบเพราะฝีมือนั้นเวลาเรียนมาจากเครื่องมือและเครื่องมือมีวัฒนาการเสมอนะท่านจะต้องนะเวชบริพันธ์ถ้าหาโดยงบราชการไม่ได้ท่านต้องหาโดยงบของคนใจบุญถึงได้บอกว่ารักษาคนดังสักคนเศรษฐีสัก10คน20คนจดชื่อว่าถ้ารอดมาหลายนะท่านได้เงินเยอะแล้วจัดห้องพิเศษเอาไว้นี่เป็นของเศรษฐีที่บริจาคทางนั้นและลุมท่าแพทย์ที่นี่ไม่มีขอยืมมาได้ไหมท่านต้องเอาเงินส่วนต่างรัฐบาลส่วนกำไรรัฐบาลไปจ้างแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาที่นี่ในเมื่อเอกชนนะฮะจ้างแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลไปทำงานได้ไซไลน์ทำไมโรงพยาบาลรัฐบาลจัดจ้างแพทย์เอกชนมาทำงานไซไลน์ไม่ได้ถ้าเป็นอาตมาบริหารนะจริงๆเวชบริพันธ์เพียบรับรองได้ท่านเครื่องมือเนี่ยมันเพียบภาพไปหมด เข้าตั้งแต่เข้าประตูมานะพอเข้าประตูมาปุ๊บถูกเอ็กซเรย์หมดทุกคนแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องเอ็กซเรย์ถูกเอ็กซเรย์มาหมดแล้วผ่านประตูนี้มานะท่านถ้าเป็นคนไข้นะแผลหมดแล้ว
ผลออกมาแล้ว

ท่านหมอดูหมอนั่งดูอยู่อ้าวเอาฟิล์มนี้ไปให้หมอคนนั้นเห็นปั๊บก็รู้แล้วท่านให้ปากต่อปากก็แขวนเว็บไซต์สิครับไม่ได้โฆษณาแขวนเว็บไซต์เนี่ยนะฮะตระกูลนี้มารักษาด้วยโรคนี้โรคนี้บัดนี้ออกแล้วทางโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยแล้วเราก็ภูมิใจที่ได้รักษาท่านมันถ้าดูเว็บไซต์แล้วเวชภัณฑ์มันจะเวชบริการเวชอะไรบริพันธ์มันจะตามมาอาตมาเหมือนกันนะบัณฑิตขายเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมใช่เอาที่ดูเสมหะมานะขอซื้อ4-5อันครับจะไปให้โรงพยาบาลบ้านเกิดอาตมาอำเภอเสนาไม่ต้องเราท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมบริจาคงั้นเฮ้ยเครื่องดูดเสมหะก็ดีนะไอ้เครื่องเป่าออกซิเจนมีไหมมีถ้าไหร่เราก็80,000 กว่าบาทท่านสงสารมันนะเวลาคนไข้มาไม่ได้เข้าห้องใช่ไหมฮะต้องออกซิเจนฉุกเฉินมาข้างหน้าห้องงั้นแกไม่งั้นค่าซื้อเครื่องหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเศรษฐีที่มันเคยซื้อไปมาเป็นเจ้าภาพให้ท่านดีกว่าแล้วก็เอาไปเข้าห้องเอาโทรทัศน์ไปถ่ายอนุโมทนาคนอื่นเห็นก็เอาของดีๆเข้าโรงพยาบาลบ้านเกิดเราบ้างคนจะได้ตายน้อยลงใช่ไหมแม่ฉันตายนะก็มีอุปกรณ์การแพทย์บริจาคโรงพยาบาลไปให้เขามีเวชชะท่านเวชบริพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นท่านตั้งแต่ไหนก้าวนำเวชบริพันธ์ถ้าเวชบริพันธ์ไม่ดีเขาบอกเขาเห็นปุ๊บนะเขาบอกอย่าเข้าโรงพยาบาลนี้เลยถามไงโอ้โหถังออกซิเจนเนี่ยแม่งสนิมแดกถังเขียวสนิมแดกเกลือไปหมดนะฮะกูจับแล้วเนี่ยกูจะเป็นอะไรฮะอะไรนะบัตยักษ์เลยฮะอย่าเข้าไปเลยฮะใครก็จะไปเข้าอ่ะท่านแต่ของพอดีทางงบประมาณรัฐบาลไม่ได้มันต้องหาเศรษฐีใจบุญหรือประกาศทางเว็บไซต์ว่าเราไม่ได้โฆษณาประกาศว่าต้องการอันนั้นนี้ไปจัดรายการโทรทัศน์นะไม่มีทางแล้วท่านแล้วเราก็มาต้อนรับแล้วก็เราลงเว็บไซต์อนุโมทนาเขามอบเกียรติบัตรไปมันต้องหาท่านนี่เขาเรียกว่าฝีมือบวกอะไรท่านเครื่องมือประการต่อมายึดมั่นเวชบริการท่านต้องยึดมั่นเวชบริการเวชบริการของเราคืออะไรท่านปฐมพยาบาลของฉันไหมท่านงานบริการมันละ the customer is godใครจะแปล The customer is always right ผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาเขียนว่าผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาแต่แปลมันสวยๆหน่อย The customer is always right ใช่ไหมผู้ที่มาใช้บริการเราคือผู้ที่ถูกต้องเสมอ always rightอย่าไปดุด่าว่ากล่าวอย่าไปตำหนิอย่าไปตวาดอย่าไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีกล้องพอเขาเอาเข้ามาใช่ไหมเราตวาดโดนไหมท่านแล้วโดนแล้วมันส่งไลน์เลยไหมท่านส่งไลน์ทันทีออกโทรทัศน์ได้เดี๋ยวนั้นพอภาคข่าวเนี่ยท่านเจ๊งแล้วนะโรงพยาบาลนี้เจ๊งแล้วอย่าเชื่อท่าน always rightท่านต้องมีปฐมพยาบาลทุกคนว่าตามวิชาปฐมพยาบาลของเราเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยา3ขนานคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มไปเขียนเป็นคำขวัญเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยา3ขนานและคือไว้ตรงกลางมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเป็นปฐมพยาบาลไหมท่านเอามาจากใครมีลูกยัง1 2 3คนที่3มีลูกยังกี่คน3คนถ้าลูกตัวเล็กๆล้มแล้วหัวเข่าแตกมาทำไงก่อนฮะเข่าแตกมาแม่เข่าเลือดทำไงฮะอะไรนะมือเอื้อมไหมจับที่ไหนที่แผลปากอ้าไหมอ้าทำอะไรปลอบใจแล้วอะไรปลอบแล้วอะไรท่านสองปอปอบกับเป่าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวโอมเพียงไอ้ที่เจ็บไหมลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เป่าอีกทีนะโอมเพียงเริ่มเป็นฝอยแล้วเสียงร้องสงบยัง
แล้วหน้าตาเป็นไงเถอะนิดเดียวลูกตั้งยิ้มใช่ไหมท่านถ้าบอกอะไรกันลูกมันจะตกใจไหมท่านตกใจไปทำอะไรมาอีกเนี่ยก็กูบอกมึงแล้วว่าอย่าสนเดี๋ยวพอตบหัวหลุดเด็กมันจะหายไหมท่านฮะไม่หายเริ่มซายยังไม่เป็นไรลูกเงียบซะนะเงียบเงียบซะเดี๋ยวจะพาไปกินขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปอีกทีเปล่าไหมหายไหมท่านก็เอามาจากพวกท่านที่เป็นแม่นี่แหละเนี่ยเนี่ยที่เจ้าเอามาเนี่ยสูตรเนี่ยเอามาจากที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วตอนที่ท่านเป็นลูกพ่อแม่ทำอย่างนี้ไหมก็ไอ้มือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเพราะฉะนั้นในทุกอาชีพสาขาเนี่ยท่านมือเอื้อมยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วปากอ้าเป็นไรคะโอ้คุณไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจถ้าคุณเงียบเสียงลงแล้วก็ค่อยๆออกไปสักนิดนึงนะให้ออกซิเจนมันเข้าหน่อยนะที่เขาบอกว่าคนที่เป็นลมหรือเป็นไข้เนี่ยไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้ๆกันเยอะนะคะเพราะหนึ่งออกซิเจนไม่เข้าถูกไหมฮะสองคนหายใจแผ่วลงสามเราพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ไปใส่จมูกเขาเท่ากับฆาตกรรมเขาโดยไม่รู้ตัวถูกไหมฮะนี่ความรู้ของฉันถูกไหมฮะไอ้ที่หายใจออกแล้วไปลมดูนะไอ้นี่เป็นลมนะท่านไปมองดูนะออกซิเจนไม่เข้าไอ้คนนั้นหายใจน้อยลงนะแล้วยังพ่นแล้วสารพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใส่เขาเขาจะได้ตายไงเพราะนั้นบอกเขาเออกรุณาหน่อยนะคะกรุณาออกไปหน่อยให้คนไข้ได้หายใจหน่อยนะคะให้มีอากาศโปร่งแล้วพวกนี้เขาดีไหมนะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดำเนินการโดยด่วนนะคะเขาเงียบลงไหมท่านคนไข้สบายใจขึ้นไหมคนที่มาใช้บริการสบายใจขึ้นไหมอาจารย์นี่ออกไม่ใช่หน้าที่จะเสือกได้ไหมเรามาให้ใจรถคนไข้เนี่ยก็ตายหาไม่ใช่ทำไงแล้วคุณเป็นโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้หายใจรถคนไข้เนี่ยเฮ้ยแล้วหุบปากซะบ้างมันจะไปกันรอดไหมท่านไม่รอดมันก็ต้องค่อยๆมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนี่คือการปฐมพยาบาลของเราที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไม่เว้นแม้กระทั่งคนเฝ้าประตูเพราะฉะนั้นต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มแต่ถ้าเรานะต้องการใส่ยาพิษเขาก็อีก3ขนาดคือมือง่อยปากห้อยหน้ายักมือง่อยคือไม่หยิบไม่จับไม่ชี้แจงไม่ชี้แนะไม่ชี้นำไม่ชี้ชวนไอ้มือเอื้อมเนี่ยอาจจะชี้แจงก็ได้ใช่ไหมท่านอาจจะจับตัวก็ได้ชี้แจงถ้าเขาถามชี้แจงอย่างงั้นชินะเดี๋ยวจะต้องไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณต้องจดนะคะคุณพยายามจำให้แม่นหน่อยนะคะถ้าคุณจำไม่แม่นคุณโทรศัพท์มาบันทึกนะแล้วคุณบันทึกอาการตรงนี้ไว้ด้วยว่าคุณมาส่งโดยสภาพอย่างนี้แล้วโทรศัพท์มือถือหัดมีติดบันทึกอาการทีแรกไว้ด้วยว่ามันมาสภาพนี้เผื่อมันทรยศเราไงท่านอย่าลืมนะว่าไอเดียวนี้มันโคตรเสนะคนใช้บริการเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนักนะมันจ้องแต่เอาเราอ่ะคือถ้ามาคลอดลูกเด็กกูต้องรอดถ้าลูกกูไม่รอดหมอต้องติดคุกแล้วอยากจะทำคลอดไหมคือคนเข้าโรงพยาบาลนะถ้าผ่าต้องรอดมันต้องรอดทุกคนไหมท่านไม่ต้องทุกคนก็เพราะระดับความดันระดับหัวใจโรคเบาหวานทุกอย่างมันติดตัวมาและโรคที่เป็นโดยเฉพาะแล้วต้องมองยาสลบใช่ไหมท่านแล้วระยะเวลาแล้วการให้ยามันไม่รู้การรักษาคนคนหนึ่งมันยุ่งไหมท่านแล้วหายไปแล้วจะไปทำอะไรเคยถามไหมว่าที่เราระดมหมอทุกอย่างมาเนี่ยนะต้องมีความรู้ครบไหมท่านเลือดก็ต้องดูใช่ไหมท่านบางทีเข้ามาแล้วไอ้หาเสือกผ่าตัดไม่ได้แต่เสือกเป็นอุบัติเหตุมาทำไงท่านยุ่งตายโหงท่านเป็นหมอยุ่งออกครับท่านทำอาชีพอื่นกินเถอะท่านก็ไม่ใช่เราใช่ไหมท่านเพราะถ้าชี้แจงชี้แนะชี้นำนะชี้นำเดี๋ยวไปพบคนนู้นนะคะคุณอย่าลืมนะคะและกรุณาจดด้วยหมอชื่อนั้นชื่อนี้ห้องที่ท่านนี้นั่นแหละชี้ชวนแล้วมารักษาใหม่นะคะกรุณาดูนะจดวันเดือนวันที่นับพยาบาลและอย่าให้บัตรที่นัดหายนะคะแล้วมีอะไรสงสัยนี่เบอร์โทรศัพท์นี้เราสามารถบริการได้24ชั่วโมงคนโทรมาได้24ชั่วโมงแต่คนที่เรารับมีไม่ครบ24ชั่วโมงนะคะเพราะเขาต้องหลับต้องนอนกันใช่ไหมให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมะถ้ามึงค่อยปากค่อยหน้ายักถามมาอีกแล้วยายคนนี้มาอีกแล้วอีตาคนนี้มาอีกแล้วโอ้ยมาแล้วก็วุ่นวายเบื่อแล้วไม่ทำอะไรทำเงี้ย
นั่งเงี้ย

คุณพี่บอยครับว่าไงอ่ะทำไงว่าไงอ่ะคืองี้ครับแล้วเป็นไงอ่ะมันน่าฆ่าทิ้งไหมท่านท่านเจ้าหน้าที่ไปงี้ฆ่าทิ้งไหมเออแล้วบางทีไม่มองหน้านะเขียนกูจะลายของกูอ่ะกูจะทำอะไรกันไม่รู้ไม่มองหน้าคนที่มาถามเลยก็ละซะหน่อยหนึ่งก็มองหน้ากันซะหน่อยแล้วก็รีบๆพูดให้จบถึงคุณไปทำงานของคุณคุณไม่พูดกับเขาเขาก็ต้องแช่อยู่งั้นแหละทำให้มันจบๆไปทำทุกอย่างมันเสร็จนะอาตมาขอร้องท่านเอออย่าไปแช่ไว้เพราะนั้นบริการของคือมืออะไรท่านหนึ่งสองสามแล้วเริ่มยังเริ่มตอนนี้ยังเริ่มตอนนี้แล้วยังแล้วบริการมีกี่แบบได้สายของการบริการท่านบริการมีกี่แบบสองแบบหนึ่งเซอร์วิส how do you spell service that's right okay เพราะฉันสะกดไม่เป็นสอง serve how do you spell serve เหมือนกับไหมท่านเหมือนกับไหมระหว่าง service กับ serve same หรือ difference ไม่ same ไม่มี same ท่านมันต่างกันเลย service แปลว่าบริการกับที่คือเขามาหา serve บริการถึงที่งานบางอย่างบริการกับที่คือเขามาหาเรามือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มงานบางอย่างต้องไปรับไหมท่านต้องไปส่งไหมบางอย่างบุคลากรต้องไปรับไปส่งนะต้องไปบันทึกต้องไปเก็บระเบียบมาอะไรมาสารพัดบริการถึงที่ต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเอา3อย่างนี้ติดตัวไปก่อนอุปกรณ์ทีหลังถามว่าวันนี้เทศวันนี้เซอร์วิสหรือเสิร์ฟเซอร์วิสหรือเสิร์ฟมาเสิร์ฟคุณถ้าคุณไปที่วัดเซอร์วิสพระเซอร์วิสแต่ฉันมาที่นี่ฉันเสิร์ฟคุณแต่คุณต้องเซอร์วิสพระด้วยน้ำซึ่งเอาวางไว้หัวมุมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญท่านนะแล้วก็ต้องเวชบริการชำนาญเวชโอสถต้องเก่งเรื่องยาต้องแม่นห้องใจยูกใจยาต้องแม่นในเวชโอสถนะขยันจดเวชระเบียนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราด้วยใช่ไหมท่านเวชระเบียนที่สำคัญที่สุดเพราะประวัติคนไข้นะแล้วก็ DNA ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะคนไข้มาทุกคนเนี่ยต้องบันทึก DNA ต้องจด DNA ไว้ด้วยเพราะนะ DNA สำคัญไหมต่างประเทศเขาเริ่มจากหมอฟันใช่ไหมลูก DNA เขาจะจากหมอฟันใช่ไหมเดิมทีเดียวอ่ะทำไมเราไม่เก็บ DNA ไว้DNA ได้มาจากไหนได้มาจากตรงไหนกับพุ่งแก้มได้ไหมกับพุ่งปากได้ไหมท่านไม่รู้ได้มาจากไหนก็ตามนี่คือ DNA ที่จะต้องจดบันทึกเอาไว้เพราะจะบันทึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมท่าน DNA มันจะปรากฏส่วนผลของเลือดเวชระเบียนนั้นก็การผลการรักษารักษาและจดไปเถอะท่านแล้วก็ควรจะให้เขารู้ด้วยพอเขากลับบ้านก็เอาให้เขาติดตัวไปด้วยเวชระเบียนนะท่านผลทางการแพทย์ให้เขาไปด้วยเผื่อเขาฉุกเฉินมาไม่ทันที่นี่ไปเข้าที่นู่นไปใครเอาจดหมายมาเราไปแล้วเนี่ยท่านกรุณานะคะเอาผลจากการตรวจรักษาไปด้วยคุณต้องจ่ายค่าแล้วค่าถ่ายเอกสารค่าทำนะแฟ้มไว้ชระเบียนของเราซึ่งเราจะต้องให้คุณไปด้วยถามทำไมต้องให้ของเรามีที่เก็บไว้แล้วค่ะเผื่อว่าไฟไหม้โรงพยาบาลหายไหมเผื่อไฟไหม้แต่ไม่ไหม้หรอกท่านถ้ากลัวไฟไหม้นะก็สวดคาถาพญานกคุ้มไว้สวดคาถาพญานกคุ้มไว้ไปเปิดนูนสุสมนท่านเพราะนั่นต้องชำนาญเวชระเบียนแล้วเอาไปแล้วไปดูถ้าคุณฉุกเฉินนะฮะให้หมอไปเลยไม่ต้องมาติดต่ออีกทีเรายุ่งยากไหมท่านยุ่งยากไหมถ้าเขาอยู่ที่นู่นแล้วหมอขอผลทางการตรวจผลทางการรักษาผมจำเป็นจะต้องเข้าที่นี่เลยให้หมอที่นู่นติดต่อมาส่งยากไหมท่านถ้าส่งคอมพิวเตอร์ก็ต้องมานั่งทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมท่านคุณเอาไปชุดนึงไปแต่คุณต้องจ่ายถ้าจะเอาคุณต้องจ่ายค่าทำเวชระเบียนหรือผลการรักษามาให้เราคิดค่าเอกสารไปสิท่านแล้วก็ตั้งห้องทำเรื่องนี้สักห้องนึง

เก็บตังค์จัดเจ้าหน้าที่ไปแล้วเก็บตังค์ถ่ายเอกสารอย่างเดียวทำแฟ้มอย่างเดียวแล้วเก็บตังค์มาอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนมึงมันต้องจ้างเป็นข้าราชการอีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการเป็นค่าเอกสารคำนวณให้ดูให้ได้กำไรสามารถไปฉลาเบียนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวขยันจะไปฉลาเบียนเรียนเวทมนต์คาถารู้จักเวทมนต์คาถาไหมเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรสวดบทอะไรท่านฮะโพชฌงค์โพชฌงค์มีกี่บทโพชฌงค์ใหญ่มี3บทมหากัสสปะมหาโมมจุนคุณต้องสวดอันนั้นนะแล้วสวดแล้วนะถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือถ้าก็จะจัดพิธีเขาบอกว่าอยากจะหาพระมาสวดโพชฌงค์ก็พระวัดอะไรล่ะใกล้ๆนี่วัดอะไรวัดราชาก็บอกหลวงพ่อนิมนต์ไปสวดโพชฌงค์เต็มบทหน่อยนะคะก็ไปติดต่อชื่อคุณธรรมปาโมกท่านจะเก่งเรื่องนี้ชื่อเดิมชื่อเดียวกันชื่อสุนทรแล้วก็บอกเจ้าภาพบอกเอางี้นะบูชาอย่างละ7นะคะธูป7แหนบหรือ7กล่องนะเทียน7คู่ดีๆเอาไปตั้งหน้าพระได้ดอกไม้7ช่อไม่ต้อง7สี7ช่อก็ได้7สีก็ได้ใส่พานมาแล้วถ้าเรารู้นะแล้วก็พระมาก็ถึงมาแล้วก็อธิษฐานซะก่อนนะคะเดี๋ยวพระมานะคะจะได้ถวายพระไปจุดที่วัดพุทธังตังนโม3จบนะคะว่าตามดิฉันพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานังสรังกัจฉามิธรรมังชีวิตตังให้เขาว่าตามไปให้เขาถวายชีวิตต่อพระสงฆ์องค์เจ้าไปแล้วเสร็จแล้วพระมาสวดแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเขากินน้ำได้ก็เตรียมแก้วไว้เสร็จแล้วกินน้ำ3อึกน้ำมนต์3อึกน้ำมนต์โพชฌงค์ให้พระเตรียมขันเขินมาน้ำมนต์โพชฌงค์กินแล้วปะโถท่านถ้าเจ็บไข้ต้องโพชฌงค์ถ้าผีมันเยอะล่ะหมอโอ้โหประชุมพยาบาลนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวคนนุ่งผ้าแดงมาคนตัวดำมารบกวนนะนอนอยู่ก็กระตกผ้าอ้าวโอ้ผีเยอะอย่างนี้เดี๋ยวฉันจัดการให้คุณเข้าไปตามนะคุณก็เอาที่ห้องนะแล้วก็ไปสวดแล้วตั้งนโม3จบก็วิปัสสิสนมัตตุจักขุมันตัสสิริมัตโตสิกิสปินมัตตุสัพพภูตานุขเป็นโนเวทสัพพุสนมัตตุนะหัตถกัสสัตตปัสสิโนนมัตตุกกุสันทสมารเสนะปมัตติคุณสวดอะไรบทอาตานาทิยปริทิไล่มันไปบ้างผีอ่ะผีโรงพยาบาลมันเยอะมันชั่นเยอะไหมเยอะบางทีมันรบกวนแล้วนี่คนไข้เป็นอะไรเป็นมูกเป็นเลือดมันจะกัดกินท่านไอ้ผีเปรตสัมภเวสีมันจะกัดกินถ้ามันยังกลัวไม่หายนะเจ็บปวดเกี่ยวกับมูกหนอนยังเจ็บปวดอยู่รักษาคุณเอานี่จัดอาหารชุดหนึ่งถ้าเป็นห้องพิเศษคุณวางไว้ที่ทอร์เรสมันมีหน้าต่างใช่ไหมท่านพบเพลกวางแล้วเอาทูบปักไว้ใครจะกินเลือดกินเนื้อใครจะกินอาหารมันนี่อยากกินเนื้อคนไข้นะมันก็ไปแล้วท่านทำไปกินทุกวันมันจะหายเร็วขึ้นคุณต้องเรียนมาสิท่านเอาเท่านี้แพทย์พยาบาลเท่านี้แหละแล้วเวลาพ่อแม่คุณเจ็บลูกคุณเจ็บคุณก็สวดให้แล้วสวดก็ไม่ต้องไปสวดได้เปล่าๆสวดการหนังสืออาตมาเป็นพระยังต้องการหนังสือเลยถ้าท่านไม่ต้องการหนังสือกลัวผิดทำไมจึงไม่ท่องให้ได้ถ้าท่องได้และใจเลื่อนลอยใครท่องอิติปิโสแล้วใจอยู่กับตัวบ้างท่านอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมากูได้อ่ะสัมโพธวะวิชชาจรณะสัมถ้าขึ้นเอวะเมสุตังเปิดเอกังสมยังภะคะวาสาวาทิยังวิหะคันเนี่ยสมาบัติฌานสมาบัติเกิดแล้วท่านการเพ่งตัวหนังสือนั้นเป็นการควบคุมจิตจุดประสงค์มีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าผิดนะไอ้สามบทนี้อาตมาไม่ท่องให้จำมันจะไปยากอะไรท่านบทใหญ่กว่านี้ยังจำได้แต่บทสามบทนี้ไม่จำต้องเอาหนังสือไปดูกลัวจิตมันพลาดแล้วได้ผลมาทุกคนท่านได้ผลมาทุกคนถ้าถึงมือฉันนั้นท่านนะถ้าจะอีก5วันตายคุณอยู่ได้อีกเดือนนึงไม่เชื่อคุณลองเป็นโรคมะเร็งดูแล้วฉันจะจัดการให้ไม่เชื่อลองดูได้เอาใครจะลองสักคนหนึ่งอ่ะฉันรับประกันได้เลยท่านเอาจริงๆท่านไม่ใช่เพราะเราขลังไม่ใช่ว่าท่านนะมนเนี่ยไม่ใช่เพราะเราขลังนะท่านนะมันขลังอยู่ในมนของมันอยู่แล้วที่อยู่ในหนังสือเจตตำนานน่ะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ขลังท่านแต่ตั้งแต่ชุมนุมเทวดาไปนะท่านนะจนถึงสิริทิติท่านไปเปิดอย่างเงี้ยชุมนุมเทวดาไปจนถึงมงคลจักรวาลใหญ่นั่นคือขังทุกบทท่านต้องศึกษาให้ดีและใครสวดก็ขังท่านมนก็เหมือนแบงค์เหมือนเงินนี่แหละท่านเหมือนเงินเนี่ยคนชั่วเอาไปใช้ให้เงินไปพันคนชั่วไปใช้ซื้อของได้พันหนึ่งไหมได้ไหมคนดีเอาไปใช้ซื้อได้พันหนึ่งไหม
มนเหมือนกันมนเหมือนปืนท่านปืนเนี่ยตำรวจเอาไปใช้ยิงคนถูกแล้วตายไหมถ้ายิงคนคนต้องตายใช่ไหมท่านคนชั่วยิงตายไหมตายมนก็เหมือนกันส่วนได้ขอให้ท่านมีละศรัทธาพอศรัทธาในมนแล้วว่ามีจริงเป็นจริงถ้ามีไม่จริงนะท่านจำไว้นะถ้าไม่จริงพระไตรปิฎกตั้งโต้หนึ่งทำไมมีแค่นี้ล่ะท่านโต้หนึ่งนะทำไมเขาคัดมาแค่9บทไม่ประมาณ9บทเขาเรียกรัชมหาราชปริศเพราะมันขังอยู่แล้วท่านเพราะท่านจงสวดเถอะท่านธรรมะสวดมนต์ธรรมะชั้นธรรมะเย็นไม่ได้ขังเพราะเป็นบทอะไรบูชาและเป็นบทกรรมฐานนอกนั้นขังทุกบทถ้าไม่ขังฉันจะสวดทำไมล่ะท่านแล้วที่ท่านรอดมาเนี่ยรอดมาเพราะอะไรหมอเก่งเวชโอสถเก่งเวชระเบียนเก่งเวชภัณฑ์ดีเวชบริการดีหรือว่าเวทมนต์คาถาด้วยเคยสวดมนต์ให้ลูกไหมมีลูกยังคุณคนข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีลูกทำไมไม่มีอ่ะไม่ได้แต่งงานโบราณเขาถามทำไมใครไม่ได้แต่งงานแล้วก็หน้าตาดีนะเขาจะบอกนี่แล้วอยู่หาพระแสงอะไรล่ะไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแต่ว่าที่คุณรอดมาเนี่ยเคยถามแม่ไหมที่บ้านมีพระไหมคะออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อแม่ไหว้พระเราไม่ต้องเป็นเด็กๆอ่ะก็มนต์รักษาคุณเท่านั้นแหละคุณโตมาเวลาตั้งท้องคุณก็สวดมนต์ให้ลูกคุณจะยืนท้องใช่ไหมไอ้ผัวก็สวดเมียก็สวดตั้งแต่ท้องมาเนี่ยสวดมนต์เก่งทุกคนท่านไหว้พระเก่งทุกคนถ้าเมียมีท้องนะใครไม่ไหว้พระลูกคนนั้นจะแย่แสดงพ่อมันเลวเกิดมาก็ไหว้พระมนต์รักษาเราทางนั้นขึ้นบ้านบ่มบ้านหมายให้พระไปเจอไหมเจิมก็มนต์รักษาอีกแหละเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องนะต้องเราต้องเรียนเวทมนต์เพราะฉะนั้นในความเชี่ยวชาญนะเรียนเวทมนต์คาถาจึงมีความสำคัญถามว่าอาตมาเรียนไหมก็เรียนมนต์แรกๆที่เรียนคือมนต์มหาเสน่ห์ที่เป็นเด็กๆจะอะไรหนึ่งกลัวผีหนึ่งอยากจะหาตังค์เจอเอาง่ายๆถ้าตังค์ล่วงการสะพานนะใครงมไม่เจอฉันงมเจอโดดน้ำไปในการสะพานนะท่านถ้าตังค์ล่วงนะฮะน้ำก็ลึกสักประมาณครึ่งๆนะท่านเนี่ยถ้าคลองถ้าหน้าน้ำงมไม่ได้ท่านหายใจไม่พอถ้าครึ่งๆหนึ่งของเสานะฮะถ้าฉันงมต้องได้เพราะหลวงปู่ก็ถามว่าผีบังกระดูกผุแล้วเราคำนวณสองเรื่องหนึ่งถามว่าเหรียญอะไรรั่วตรงไหนและจะคำนวณระยะเวลาน้ำเดี๋ยวที่มันไหลใช่ไหมมันแรงไม่แรงมันต้องมีนั่นแล้วเหรียญมันหนาเท่าไหร่เหรียญอะไรถ้าเป็นเหรียญ20สตางค์สมัยก่อนใช่ไหมดำๆนะหนาเปื้อนใช่ไหมร่วงจุ๋มไปไม่เกินคืบมันจะแฉบไม่เกินคืบวนมาอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญสมัยนี้นะมันบางใช่ไหมท่านมันพลิกพิ้วแล้วกำลังน้ำที่มันหมุนแต่คาถาเจอทุกทีกรรมมาได้ทุกทีท่านได้ตังทุกทีอ่ะบางทีได้ตังแล้วกูไม่อยากคืนมึงอ่ะกูเสียบไปติดล่องเสาใต้น้ำหาไม่เจอมึงกลับไปแล้วกูเอาไอ้ห่าถึงคืนกูมาให้มึงกูก็ไม่ได้ตังมันต้องคิดเยอะๆการเอาตัวรอดของคนจนท่านเวทมนต์มนต์บทที่สองคือผีมันเยอะมากทั้งวัดสมัยก่อนผีมันเยอะเพราะอะไรผีมันจึงเยอะรู้ไหมท่านเพราะหนึ่งสถานที่ทำบุญกับพระมันน้อย2คนสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือคนจะกรวดน้ำได้ไม่มากท่านผีมันจึงเยอะแล้วใครเป็นศาลาบ้านอาตมาในวัดชัยภูมิในสมัยก่อนนะถ้าเด็กไปเล่นศาลามันเล็กกว่านี้เรียกว่าเด็กตัวเล็กแอบได้เล่นซ่อนแอบได้ท่านถ้าไปเล่นนะ6:30 มึงยังไม่เลิกนะต้องหายไปคนหนึ่งและหาให้ตายก็ไม่เจอพระเจ้าหาไม่เจอแล้วท่านนู่นอ่ะเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ส่องจะเจอมันนั่งกอดเสาอยู่ตรงนั้นแหละว่ามันก็ท่านที่ประชาก็จะได้เห็นนะใครผ่านเรือผ่านประชานะท่านนะและไอ้ประชาเนี่ยใกล้ๆประชาผีมันเยอะในศพมันเยอะน้ำจะใสปรามจะเยอะใครมาหาปลาใกล้ๆประชานะจะต้องเจอผีพายเรือท่านมันแข็งเลยนะไอ้ที่ไม่แข็งก็ไปโหนต้นไม้ดีดพึ่งโดดตุ้มแล้วเราไม่กลัวแล้วท่านผีมีจริงไหมท่านผีมีผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันมี6แบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีสิงจะดุกว่าผี

0: อ่างทองแต่จะแพ้ผีชัยนาทเพราะชัยนาทถึงที่หลังใช่ไหมถ้าผีนครสวรรค์นะขายโมจิเอาผีสิงมาที่ก็แล้วผีเข้าถูกไหมฮะผีหลอกนี่ผีหลอกผีลวงคือผีบังหรือลวงไปฆ่าทิ้งซะลงน้ำลงท่าบังผีทวงบุญคุณผีทวงบุญกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันเยอะแล้วต้องมีคาถาไล่ผีถ้าไม่มีคาถาต้องมีของขลังหนึ่งที่โคประชาปลูกใบหนาดไว้เวลากูจะไปไหนนะกูต้องไปเด็ดใบหนาดที่โคประชาเดินควัดไปไม่น่ายังหนีอ่ะแล้วใบหนาดมันหอมนะธนามันหอมเด็ดมันแล้วมันหอมกินกับปลาสับได้อร่อยมันรสจะซ่าๆหน่อยใบมันจะผิดสีม่วงๆรู้จักใบหนาดไหมพลาดนะใบหนาดมันเหี่ยวเลี้ยงต้นให้มันแก่ท่านพอแก่แล้วตัดแล้วเอาเหล็กไขควงไปทำนะทะลวงเสร็จแล้วห้อยเอวให้หลวงปู่ลงคาถาให้ขานี้มึงเดินสบายเพราะอะไรฮะใบหนาดด้วยและยังมีคาถาหลวงปู่อีกด้วยคาถาที่สองคือวิปัสสิตวิปัสสิตคาถาที่สามก็คืออะไรฮะเสน่ห์ที่ใช้ผู้หญิงรักเริ่มโตแล้วจะต้องสีสีพึ่งแล้วสีพึ่งต้องเอาสีพึ่งที่ละที่เขาเอาจากเทียนขี้ผึ้งเนี่ยท่านที่เขากรองจากขี้ผึ้งแท้ๆนะท่านนะแล้วเวลาศพตายเนี่ยเขากลัวจะเห็นความอุจายของหน้าศพมาเขาก็เอาสีผึ้งเนี่ยทำเป็นหน้ากาก The Mask ไม่ใช่ The Mask ไหมฉันแล้วชอบดู10ครั้งละ The Mask ไอ้หน้าเหลืองนั่นน่ะพอใส่หน้ากากหมุนตัวปรี๊ดไอ้หน้าเขียวใช่ไหมต้องเอาสีผึ้งนะท่านพอจะเผาศพต้องเอาสีผึ้งมาแล้วมากวนผสมน้ำมันแล้วตะกี้เนี่ยน้ำมันอะไรมะพร้าวพอสมน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วหลวงปู่หลวงตามากก็จะเสกคาถาให้ตั้งตรงตามากนะแล้วก็ใส่นั่นไปหาตลับมันเรียกอับอับคือตลับพกไปหลวงตาขอคาถาด้วยหลวงตาก็ให้คาถามันแต่ฉันไม่บอกแล้วสีเวลาจะจีบสาวก็เวลาจะลงสลาใช่ไหมสาวเยอะเนี่ยเป็นเนรจะลงสลาก็ใช้นิ้วนางแล้วนะแล้วก็ค่อยๆสบตาแบบเนี่ยมันใจหายวาบทั้งคู่ทั้งแล้วมันก็จะต้องมานั่งต่อหน้าเรานี่คาถาที่3นั่นแล้วก็พอเราเรียนรู้ใช่ไหมท่านคาถาเรื่องยาพอยาลงหม้อหลวงปู่บอกอ้าวสวดโพชฌงค์แล้วสวดสักกตวาต่อด้วยทุกขปตาก็เอาหนังสือมาให้เราเปิดเพราะเราป.2 ป.3แล้วอ่านหนังสือออกแล้วเนี่ยหลวงปู่ขี้เกียจสวดแล้วเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ทำเฉลวใช่ไหมท่านรู้จักเฉลวไหมรู้จักไหมฮะเอาไม้ไผ่มาเงี้ยทำเป็นตอกใช่ไหมท่านสองอันคู่กันแล้วทำเงี้ยดัดเงี้ย5แฉกเป็นอยู่โรงพยาบาลไม่รู้จักเฉลววะท่านไปดูที่เฉลวคืออะไรแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นของหมอโบราณพระเจ้าเขาเรียกพระเจ้า5พระองค์แล้วเนี่ยเขาจะปักบนที่หม้อยาต้มไปด้วยนะฮะเฉลวปักเนี่ยแล้วหายเร็วท่านแปลกเขาเรียกขัน5ไม่ใช่พระเจ้าว่าขัน5ที่ทำเป็น5จักเงี้ยท่านแล้วเดี๋ยวนี้นะสัญญาเฉลวไม่ค่อยมียังมีอยู่ที่ร้านหมอหวานอยู่ร้านแล้วหมอหวานเป็นร้านขายยาหอมที่ดีที่สุดนะยาหอมเม็ดท่านนี้ท่านหมอหวานไปซื้อมา4,000ได้มากี่เม็ดกันไม่รู้ท่านเหมือนยาปลุกวิญญาณแบบของหนังจีนนะท่านตั้งแต่สมัยร .5 เม็ดท่านนี้ท่าน4,000ได้มา2ขวดเล็กๆนิดเดียวท่านแต่อมไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นเฟรชแล้วเมื่ออารมณ์เราดรายเราก็จะหอมกระตุ้นภายในใช่ไหมท่านเพราะมันจะมีความหอมภายในเครื่องเทศเมืองไทยและดีที่สุดของประเทศแพงแต่เม็ดเดียวท่านก็อมไปเถอะท่านไม่ใช่ยาอมวัดโพยาอมท่าพระจันทร์ท่าเตียนอมบรรยากาศปากเฟ้อฟ้าหมดท่านทำอะไรมันทำให้มันมีคุณภาพหน่อยของเข้าร่างกายเพราะนั้นคาถาอาคมท่านต้องเรียนไม่เรียนถึงเวลาท่านเองท่านก็ไม่ได้ท่านมันเวลาจะมาจะแจกยาใครเนี่ยไหนๆเราจะกินยาตัวเองกันถ้าหมอจ่ายยามานะท่านนะก็เป็นโรคตับมันฝ่อเนี่ยไม่ได้กินข้าวแบบเนี้ยเช้าก็ไม่ฉันข้าวบางวันบรรยายก็ไม่ได้ฉันนะฉันแต่วิตามิ้วตับมันก็ฝ่อสิคุณภาพมันเสื่อมเพราะตับสุดพอหมอจ่ายยามาให้ท่านก่อนจะกินยาเลยไหนหมอจ่ายมาก็สวดโพชฌงค์ซะให้หมดไหนๆเรากินแล้วท่านก็เอาเวทมนต์คาถาเข้าไปใส่ไม่งั้นไม่ฟื้นหรอกท่านนักตั้งเรียน ไอ้สิ่งเหล่านี้ที่บอกท่านเหล่านี้นะฮะก็คือสิ่งบอกต่อพวกเราสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายเอกสารแล้วคืนนะอ่ะต่อไปแล้วก็ประนมขึ้นแล้วปฏิญาณในที่นี้ก็จะมีนะฮะในที่นี้ก็จะมีบ่งบอกถึงการบริหารตนและบุคคลในองค์กรนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะการที่เป็นแพทย์พยาบาลที่ดีต้องมีหลักปฏิบัตินะคนละ5ประการ1แพทย์พยาบาลที่ดี5ข้อทำอาชีพด้วยใจรักรู้จักจัดยาตามบันทึกอาการยาให้รับประทานของแสลงยาแสดงอาการเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่อาตมาพูดนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่อาตมาเอามาผูกเป็นคำคล้องให้ท่องให้ได้หลังจากนั้นแล้วนะคนไข้ที่ดีท่านก็ต้องเขียนติดไว้นะในห้องเนี่ยห้องคนไข้เนี่ยทำเป็นป้ายติดเอาไว้ด้วยว่าคุณเป็นคนไข้ที่ดีหรือเปล่าคนไข้ที่ดีก็มีหลักปฏิบัติ5ประการแล้วในนะคนเฝ้าไข้ที่ดีคุณมีหลักของการเฝ้าไข้หรือเปล่าแต่คนเฝ้าไข้ที่ดีในพุทธเจ้าตรัสไว้5อาตมาเติมให้1เป็น6ในนี้จะมีบอกหมดไม่ใช่ว่าเราทำงานไปโดยไม่ถูกบอกคุณไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเหรอคนไข้ที่ดีเป็นคนไข้ยังไงคนเฝ้าไข้ที่ดีท่านเคยรู้สึกว่าคนเฝ้าไข้เลวมั้ยเคยเบื่อคนเฝ้าไข้มั้ยแล้วเขารู้ตัวไหมท่านบอกเขาได้ไหมไม่ได้ท่านก็ได้แต่บ่นบอกก็ไม่ได้บ่นก็บ่นก็เอาไอ้นี่มาติดสักทีเดียวสิไปใส่เว็บไซต์ซะนะแล้วบอกว่านะข้อมูลในการบรรยายนี้นะหลักการแพทย์นี้นะฮะพระจิตวิทยาอนุญาตให้ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้นำไปบรรยายได้นำไปติดตามโรงพยาบาลได้นำไปพิมพ์หนังสือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขอฉันไม่คิดค่าคิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะลิขสิทธิ์ฉันเอาเฉพาะตรงนี้วันนี้เอาทีเดียวแล้วจบท่านเพราะฉะนั้นเราก็สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วอะไรท่านอาขยานแล้วคราวนี้อาขยานคราวนี้ท่านตะว่าอาขยานท่านตะเขียนขยานติดไว้ด้วยนะเพื่อทุกคนที่ทำงานโรงพยาบาลนี้จะต้องรู้ร่วมกันและจะต้องได้ร่วมกันแล้วจากวันนี้ไป3เดือนนะท่านผู้ช่วยจากวันนี้ไป3เดือนบุคลากรในนี้ลงชื่อไว้ยังท่านมาประชุมใหม่แล้วเข้าประชุมแล้วให้เขาท่องถ้าใครท่องไม่ได้ตัดเงินเดือนแสดงว่าข้อปฏิบัติยังท่องไม่ได้เลยเป็นชาวพุทธท่องศีล5ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ดีได้มั้ยท่านได้มั้ยไม่ได้ท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันมีหลักปฏิบัติอ่ะทุกคนท่องดังๆตั้งหน้าเชิดอาขยานของผู้ที่ทำงาน
1: ในโรงพยาบาล
0: เป็นแพทย์พยาบาลให้มันจริงใจหน่อยปฏิญาณมันจริงใจหน่อยทำอะไรมันให้มันสดชื่นจริงใจหน่อยจะเป็นแบบเพลงคนดีไม่มีวันตายทำไมมันจะตายอยู่แล้วนั่นนะเสียงมันนะฮะใช่ไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือมันชัดๆเลยเป็นฉันยังดังกว่าพวกคุณเลยฉันยังจริงใจกว่าเลยไหมเป็
1: นแพทย์พยาบาล
0: หรือทำงานอนามัยทุ่มเทกายและใจในหน้าที่
1: ที
0: ่
1: เราทำ
0: อย่ารออย่าท้อถอย
1: อย่าเหงาหงอยอย่าหน้างำ
0: รู้จักเหงาหงอยไหมเอาเรื่องส่วนตัวมาเอาเรื่องส่วนงานมาฮู้ยนี่เขาเรียกเหงาหงอยหน้างามมันหน้าอย่างเงี้ยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างามดวงตาต้องเห็นธรรมรู้จักเห็นธรรมไหมดวงตาต้องเห็นธรรม
1: ดวงตา
0: เห็นธรรมคืออะไรทอสระอำเห็นแล้วมันบกพร่องหรือมันอะไรอยู่ข้างหน้าต้องทำไม่ใช่บรรลุเป็นโสดาบันนี่มันเลอะไหมท่านเลอะไหมแล้วก็เก็บซะสิครับไม่ต้องไปรอใครมาเก็บเดินเลี่ยงมันกระดาษแผ่นเดียวนะมันกระดาษแผ่นเดียวมันหน้าที่ของใครท่านหน้าที่ของใครหน้าที่ของคนกวาดใช่ไหมท่านกูเป็นหมอกูก็เดินเลี่ยงพยาบาลมาก็เดินเลี่ยงคนไข้ก็เดินเลี่ยงก็หาเก็บซะก็จบไปไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมท่าน คิดระยะทางเดินอ้อมกันแต่ละคนละคนเนี่ย200-300 คนเนี่ยมันเสียเวลา

0: าไหมท่านผมตัดสินใจเห็นธรรมก็จบไปดวงตาต้องเห็นธรรมเพื่อคุณค้ำชีวิตคนทำแบบพอทอคือทำทันทีผมก็ทอครับท่านเจ้าคุณเป็นไงทอทุกทีไอ้นั่นก็เอาบ้างผมก็ทอครับถามท่านว่าทวงทุกทีบอกงั้นแก้ไม่ยากแก้ด้วยทอสอทออะไรครับทีแม่งสักทีทำแบบทอจะเกิดก่อสิทธิผลผลงานบันดาลดลให้คนไข้ได้อยู่ดีปิดทองข้างหลังพระใจเราจะเป็นสุขีดวงใจไร้ราคีดังคนไข้ไร้โรคาได้บุญได้กุศลบันดาลผลถึงชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสุขารมจึงควรที่มวลมิตรปรับดวงจิตให้สุขสมยึดธรรมค้ำอารมณ์นั่นคือพรหมวิหารธรรมธรรมนี้มีค่าแท้เป็นการแผ่สุขเลิศล้ำได้สร้างวีรกรรมต่อชาวโลกหมดโศกเอ่ยจบศีรษะว่าเราจะทำตามนี้ก็ขออนุโมทนาต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้ถามคุณนวมินทราธิราชแห่งวชิรพยาบาลใช่ไหมฮะซึ่งสังกัดกรุงเทพมหานครที่ท่านมาสัมมนากันอนุโมทนาต่อโทรทัศน์ช่อง11 NBT ที่ได้มาถ่ายทำเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จักวงการแพทย์พยาบาลและบุคลากรดีขึ้นว่าเขาปฏิบัติงานกันเหน็ดเหนื่อยอย่างไรและท่านควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเมื่อเขาเสียสละท่านควรจะช่วยเหลือโรงพยาบาลและการแพทย์อย่างไรไปทำบุญทำกุศลตามป่าเขาลำนาภัยมันก็ได้บุญแต่ทำบุญกับชีวิตคนมันได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุโมทนาว่าใครที่ทำบุญกับโรงพยาบาลอาตมาอนุโมทนาทุกคนอนุโมทนาต่อท่านที่ชมรายการที่พยายามปรับปรุงตัวและก็ทำให้ตนเองเป็นคนไข้ที่ดีหรือสั่งสอนขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญโดยทุนนาการทุกท่านเถิดขออำนวยพร
1: สามัคคีคือพลังของหมู่คณะแม้ว่าต่างคนจะต่างที่มาต่างวิถีต่างจิตใจแต่เมื่อมีความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันได้จะก่อเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000 บาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันกลต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ๆคิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
0: ้ถ้าอย่างนั้นจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจน

0: นนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal คือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ออกแบบชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การออกแบบบนกระดาษนะคะแต่ว่าเป็นการเอาตัวเองออกไปสู่โลกกว้างไปเรียนรู้ไปทดลองทำอย่างแท้จริงการเข้าใจตัวเองสำคัญการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดก็สำคัญแต่สุดท้ายการคิดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองออกไปเรียนรู้จะไม่เป็นประโยชน์ในการออกแบบชีวิตเลยขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการดีไซน์ thinking จึงไม่ใช่การคิดนะคะแต่ว่าเป็นขั้นตอนของการลงมือทำหรือว่า hand นั่นเองนะคะเป็นขั้นตอนของการลงมือเรียนรู้ทดลองทำแล้วก็หาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะในบทนี้นะคะพี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆ ออกแบบการทดลองให้กับตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาวิธีการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะพี่หมอปิงได้มาแลกเปลี่ยนให้เราฟังถึงความสำคัญของการออกแบบการทดลองต่างๆในชีวิตนะคะในบทนี้พี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆเข้าใจวิธีการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตได้มากขึ้นผ่านกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งนั่นเองนะคะกระบวนการดีไซน์ thinking ถ้าเราพูดถึงการทดลองเราจะใช้คำว่าการสร้างโปรโตไทป์หรือว่าการสร้างต้นแบบของชีวิตการสร้างต้นแบบคือยังไงนะคะคือการที่เราพยายามออกแบบการทดลองเล็กๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยากจะลองทำเนี่ยตอบโจทย์เราจริงหรือเปล่ามีมุมมองไหนบ้างที่เชื่อมโยงกับความชอบหรือมีอะไรที่ทำให้เราสามารถค้นพบ

ก็เจอตัวเองได้มากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรหลักการสำคัญในการสร้างต้นแบบชีวิตหรือว่าโปรโตไทป์ในมุมของกระบวนการดีไซน์ thinking เนี่ยคือการทดลองทำคำว่าทดลองทำหมายถึงยังไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% ไม่เหมือนกับการลองทำแบบเต็มตัวแต่การทดลองทำเลยจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราตั้งใจทดลองแล้วก็วางแผนไว้ตัวอย่างของการทดลองทำนะคะที่พี่เมย์นึกออกง่ายๆเลยก็คือการฝึกงานนั่นเองการฝึกงานหรือการทำอินเทอร์นชิพเนี่ยเป็นโอกาสเล็กๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิชาชีพที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องสมัครเต็มเวลาเป็นพนักงาน full time แต่ว่าการทำ internship เล็กๆน้อยๆการฝึกงานทำให้เราสามารถเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะงานแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอาจจะอยากทำในอนาคตรูปแบบงานชีวิตประจำวันแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอยากจะมีประสบการณ์ตื่นมาทำงานทุกวันนะคะการทำ internship เป็นการทดลองเล็กๆเพราะว่าถึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็เป็นข้อดีทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะอยากที่จะทำงานนี้ต่อสามารถต่อยอดอาชีพนี้ในอนาคตเป็นงานประจำก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ว่าอาชีพนั้นไม่ใช่ก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้ที่ไม่ตอบโจทย์มีตรงไหนหรือเปล่าในอาชีพนี้ที่เรายังไม่ชัดเจนการลองแบบนี้จะได้ทั้งฟีดแบ็กให้กับตัวเองว่าชอบหรือไม่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เราได้คำถามมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มค่ะเสน่ห์ของการโปรโตไทป์หรือว่าสร้างต้นแบบในกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งคือทำให้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะคะหลักการง่ายๆที่พี่เมย์คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางให้น้องๆในการออกแบบการทดลองหรือว่าสร้างโปรโตไทป์เนี่ยมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะคะเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น 3R นะคะ R นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักแต่ละ R กันนะคะR ที่หนึ่งนะคะคือ rough นะคะ R-O-U-G-H rough ความหมายก็คือคร่าวๆนั่นเองนะคะคร่าวๆหมายถึงการที่เราเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เช่นอาจจะไม่ใช่งาน full time แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เกิดการร่วมประสบการณ์ที่ชัดเจนมากพอที่อาจจะทำให้เราพอเห็นภาพเนื้องานนั้นมากขึ้นเนาะการฝึกงานระยะสั้นนะการเข้าชมรมที่ทำให้เราเข้าใจเนื้องานบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างมากขึ้นอาจจะพอทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมประสบการณ์โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบประสบการณ์คร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนื้องานมันเป็นยังไงมีตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่เห็นถ้าเราแค่คิดเป็นไอเดียเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปทดลองทำนะคะอันที่สองนะคะคือ write เนาะ R-I-G-H-T write write หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการทดลองเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นด้วยการมีคำถามในใจก่อนว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเช่นถ้าพี่เมย์อยากจะเป็นหมอคำถามที่พี่เมย์มีอาจจะเป็นว่าเอ้ยจริงๆเราเจอคนเสียชีวิตเจอเลือดนี่เรากรี๊ดสลบหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นคำถามแบบนี้เนี่ยเราคาดเดาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราร่วมประสบการณ์ด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในหน้างานที่ทำให้เราได้เห็นสถานการณ์แบบนั้นประสบการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกับตัวเองว่าเราได้คำตอบกับคำถามที่เรามีหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกเอ้ยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเห็นเรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการได้ช่วยชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบกับเจอแล้วกลัวเจอแล้วมันเป็นความหดหู่มันก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำถามที่เรามีเราได้คำตอบนั้นจากประสบการณ์นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการออกแบบการทดลองต้องออกแบบเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราได้คำตอบที่เราตั้งไว้ว่ามีอะไรที่เราอยากรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้นและการทดลองนั้นให้คำตอบกับคำถามนั้นหรือเปล่านะคะอันสุดท้ายนะคะคือ rapid เนาะ rapid R-A-P-I-D rapid หมายถึงเร็วนั่นเองนะคะการทดลองไม่ได้ใช้เวลา5ปี6ปี10ปีนะคะอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน 4-5 เดือนช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้เรียนแล้วก็รีบปรับทันเนาะถ้าเรารู้เร็วว่าเส้นทางนี้แนวทางนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรามันก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเรารีบเปลี่ยนทิศดีไหมหรือว่าแบบเฮ้ยใช่เลยทางนี้เป็นทางที่เราอยากจะต่อยอดต่อก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของการทดลองได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น 3R เนาะ rough คร่าวๆนะคะรีบทำรีบเรียนรู้ในแบบที่ยังไม่ต้องสมบูรณ์มาก write คือออกแบบให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่เราตั้งไว้และสุดท้าย rapid คือรีบปรับทิศทางให้เร็วที่สุดถ้าการทดลองที่1ได้คำตอบแล้วลองสร้างการทดลองที่

2เพื่อที่จะทำให้เรายิ่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะบางครั้งตัวอย่างของการทดลองนะคะอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรกก็ได้นะคะพี่เมย์มีเพื่อนที่ทำงานประจำเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่ามีความชอบในการแบบวาดรูปลายเส้นมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่แน่ใจว่างานนี้จะเป็นงานที่เขาอยากจะทำหรือเปล่าและจริงคิดไม่ออกเลยซ้ำว่าจริงๆการชอบวาดรูปลายเส้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อาชีพหรือว่าการสร้างเส้นทางหารายได้ในชีวิตยังไงนะคะเขาก็เริ่มต้นจากการวาดสนุกๆนี่แหละเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะไป

างๆนะคะเริ่มได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันมีความสุขเนาะการที่ได้วาดแบบนี้เรื่อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มพยายามหาทางว่าเอ๊ะแล้วจริงๆความชอบตรงเนี้ยมันแปลงเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเริ่มปริ้นรูปที่วาดขายบนคาร์ดต่างๆในช่วงปีใหม่เนาะเป็นการ์ดอวยพรนะคะแล้วก็เริ่มขายเล็กๆน้อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มเห็นโอกาสในการต่อยอดว่าเอ้ยจริงๆรูปที่เราวาดเนี่ยมันไปเป็นรูปบนแพคเกจิ้งของแบรนด์ต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นแบบลายเส้นบนเครื่องนอนผ้าห่มนะคะกลายเป็นการขายลายเส้นของตัวเองให้กับธุรกิจที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากเลยค่ะน้องๆเริ่มต้นจากการที่เราชอบวาดรูปแล้วก็ลองดูก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะชอบวาดนี้ไปเรื่อยหรือเปล่านะคะพอชัดเจนก็ค่อยๆเริ่มหาโอกาสว่าจริงรูปวาดของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเอ๊ะแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจได้ไหมการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ใช้เวลานานนะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีแต่ว่าระหว่างทางมันมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเร็วนะคะมัน rapid แล้วก็มันมีมุมที่ทำให้เราได้คำตอบด้วยว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆไหมหรืออยากทำแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เริ่มต้นเล็กๆก่อนได้ไม่ต้องออกแบบให้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเพราะว่าก้าวเล็กๆนี่แหละจะทำให้เราสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละก้าวค่ะหากน้องๆเริ่มเห็นแนวคิดของโปรโตไทป์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราจะใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตยังไงกันค่ะตัวอย่างของความตั้งใจที่เรามักจะมีอย่างแรงกล้าแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเช่นเราจะคุมหวานไม่ทานน้ำตาลนะคะเราจะออกกำลังกายมากขึ้นต่อไปนี้จะวิ่งให้ได้วันละ5โลนะคะหรือว่าเราจะอ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มนะคะเหล่านี้มักจะเป็นความตั้งใจที่เรามีแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่เอ๊ะไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยนะคะเราตกมาตายทำไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ค่ะและถ้าเรามองย้อนกลับไปในประสบการณ์ของตัวเองพี่เมย์เป็นคนนึงแหละที่บางทีเราตั้งใจทำอะไรไว้ตอนต้นปีเนี่ยเรามักจะตกม้าตายระหว่างทางเนาะอาจจะเริ่มไปได้สัก1อาทิตย์หรืออ่ะให้เต็มที่1เดือนเนาะสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะที่เราตั้งใจไว้เริ่มไม่ได้เป็นแบบที่คิดแล้วแผนเราก็ล้มไปแล้วเราก็จะมาคิดแผนใหม่ตอนปีถัดไปหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้รีเฟล็กตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตนะคะเหตุผลที่แผนการทดลองเหล่านี้เนี่ยมันไปได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะ2เหตุผลค่ะเหตุผลที่1นะคะคือแผนไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดว่าเราจะลองทำอะไรบ้างค่ะเช่นอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าจะลดอย่างไรเนาะมีแต่ what แต่ว่าไม่มี how เนาะอยากที่จะอ่านหนังสือมีความรู้เยอะๆนะคะอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นอย่างไรเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราจะอ่านบ่อยแค่ไหนนะคะเมื่อมีแต่ what ว่าจะทำอะไรแต่ไม่มี how มันเหมือนเราไม่มี action plan เนาะมันทำให้เรามีแต่เป้าแต่ว่าไม่ได้ออกแบบสเต็ประหว่างทางว่าเราจะไปถึงเป้านั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆ ออกแบบการทดลองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องลงไส้ด้วยเนาะลงรายละเอียดด้วยว่าในการทดลองนั้นเพื่อให้มันเกิดอย่างที่เราคิดมันจะต้องมี action item หรือว่าสิ่งที่จะต้องทำที่เป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือต้องออกแบบไส้ขั้นตอนกระบวนการที่จะไปถึงเป้าที่เราออกแบบด้วยอันที่สองนะคะนอกจากแผนที่ไม่มีaction plan หรือว่ารายละเอียดว่าจะไปอย่างไรแล้วเนี่ยแผนที่ทำให้เราตกม้าตายคือแผนที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินตัวแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงยกตัวอย่างเช่นปีใหม่ปุ๊บเปิดมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะลดน้ำหนักให้ได้3โลนะคะมันอาจจะดูเป็นเป้าที่เราอยากได้เนาะแต่ว่าบางครั้งการที่จะลดน้ำหนักทันทีในเวลาสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยากแล้วพอเราไปได้ไม่ถึงเป้าที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ท้อก็รู้สึกว่ามันไกลเกินตัวนะคะเราอยากจะเรียนรู้อ่านหนังสือมากขึ้นบางคนก็บอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ได้อาทิตย์ละเล่มเลยนะคะอาทิตย์ละเล่มมันอาจจะยากเกินไปมันอาจจะเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่เคยเริ่มต้นอ่านเป็นนิสัยมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบการทดลองได้สิ่งสำคัญคือการสร้างก้าวเล็กๆในการทดลองบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่า baby step คือก้าวเล็กๆของทารกนะคะยังไม่ต้องก้าวใหญ่มากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเราจะออกแบบก้าวเล็กๆได้ยังไงเช่นถ้าเราจะไม่อ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะโอ้เป็นก้าวใหญ่ไปนิดนึงเนาะก้าวเล็กๆอาจจะเอาวันละ3หน้าก่อนไหมถ้า3หน้ายังไม่ได้วันละ1หน้าก่อนไหมอย่างน้อย1หน้าอาจจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราติ๊กถูกได้ละว่าเราทำตามได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วค่อยเพิ่มส

เต็ปของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะการทดลองแบบนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความคืบหน้าในการพัฒนาตัวเองนะคะยกตัวอย่างการทดลองที่อาจจะเชื่อมโยงกับการออกแบบชีวิตเนาะบางทีเราบอกว่าอุ้ยเราอยากที่จะเรียนรู้อาชีพใดอาชีพหนึ่งมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแบบตั้งใจเลยอยากทำยูทูบเบอร์นะคะโอ้เดี๋ยวเราจะวางแผนแล้วว่าเราจะทำคลิปของตัวเองเนาะเราจะลองเอาตัวอย่างคลิปไปโชว์ให้เพื่อนดูเปิดชแนลของตัวเองเป็นแผนที่ดู make sense แล้วก็อาจจะเป็นแผนที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแต่การที่เราจะอยู่ๆสร้างคลิปขึ้นมาอันนึงก็คงจะต้องใช้ทรัพยากรมากมายมันอาจจะเป็นแรงต้านแล้วก็อุปสรรคที่ทำให้การทดลองนั้นไม่เกิดได้ซ้ำนะคะก้าวเล็กอาจจะเป็นแค่การเข้าไปคุยกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เรียนรู้จากเขาก่อนว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเป็นไงทำแล้วชอบเปล่าถ้าเราอยากเริ่มเราต้องทำไงดีใช้กล้องมือถือก่อนได้ไหมลองเทสง่ายๆถ่ายขำๆในสตูดิโอหลังบ้านฉากที่บ้านเองก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ทำให้การทดลองนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่ขึ้นนะคะอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะทำให้เห็นภาพนะคะเคยได้ยินน้องๆหลายคนบอกว่าโอ้อยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะคะบางทีเราเห็นคนเปิดร้านกาแฟเยอะมันก็จะแบบโอ้ยดูเท่จังเลยมีร้านสวยๆเป็นของตัวเองเนาะคำถามที่เราอาจจะมีก็คือเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าของร้านจริงๆมีร้านเป็นของตัวเองเราจะชอบประสบการณ์นั้นหรือเปล่านะคะเราอาจจะไม่ต้องออกแบบการทดลองด้วยการไปเปิดร้านจริงๆใช้ทุนในการเปิดเนาะแต่มันอาจจะเริ่มต้นด้วยหลัก Right Rough แล้วก็ Rapid ด้วยการหาวิธีการง่ายๆที่อาจจะทำให้เราได้ร่วมประสบการณ์มากขึ้นเช่นถ้ามีญาติเปิดร้านกาแฟอยู่อาจจะขอไปติดตามฝึกงานกับเขาอาจจะเห็นงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆงานร้านกาแฟเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแต่งร้านสวยๆอย่างเดียวต้อนรับลูกค้าเนาะแต่ว่าอาจจะมีงานหลังบ้านที่ปวดหัวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการหาพนักงานการคุมพนักงานการจัดทรัพยากรการสั่งของสิ่งเหล่านี้เราชอบหรือเปล่าเนาะเราได้คำตอบกับคำถามใหม่ๆเหล่านี้ไหมและสุดท้ายการเรียนรู้ระยะสั้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราได้คำตอบอะค่ะว่าจริงๆเราอยากเปิดร้านแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเริ่มลงทุนลงแรงออกแบบการทดลองที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเริ่มเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนเข็มทิศของตัวเองได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1ลงรายละเอียดของแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนอันที่2คือแอคชั่นแพลนหรือสิ่งที่จะทำเหล่านั้นต้องไม่เป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนเราไปก้าวที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าก้าวแรกถ้ามันเป็นก้าวเล็กๆมันจะทำให้เรามีโมเมนตัมมีกำลังใจเกิดการเรียนรู้ที่จะดีไซน์ก้าวที่ใหญ่ต่อไปได้ค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถออกแบบการทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะพี่เมย์ได้ทำเวิร์กชีตอันนึงขึ้นมาเนาะตั้งชื่อว่าเป็น Live Prototype Worksheet นะคะคือเวิร์กชีตสำหรับการสร้างต้นแบบชีวิตนั่นเองนะคะเราอาจจะมีคำถามอยู่ค่ะว่าเอ้ยจริงๆเราอยากจะรู้อะไรเนาะเช่นเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มากเลยอยากจะรู้มากเลยว่าจริงๆอ่ะเราชอบงานนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเองเราอาจจะเริ่มคิดต่อได้ว่าเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยจริงๆเราทำอะไรได้บ้างทางเลือกที่1อาจจะเป็นการไปเข้าชมรมโปรแกรมมิ่งโคดิ้งที่โรงเรียนไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแต่มันดูเท่มากเลยอยากจะรู้จักมากขึ้นอาจจะเริ่มจากการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนที่ทำเรื่องนี้เราจะได้เริ่มเห็นวิธีการทำงานเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นอาจจะได้เจอคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้หรือเปล่าอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือทางเลือกที่2อาจจะบอกว่าเอ้ยอยากจะรู้จังเลยว่าการทำงานแบบนี้นั่งทำโคดดิ้งเป็นประจำเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสนุกหรือเปล่านะแต่ว่าเราอาจจะยังเป็นนักเรียนอยู่อะไม่รู้ว่าจะมีใครมาจ้างเราไปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเราอาจจะอาสาทดลองเขียนโปรแกรมให้กับงานเพื่อสังคมเล็กๆน้อยๆเนาะงานที่เขาอาจจะรับจ้างทำฟรีด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าทำให้เราได้ประสบการณ์ได้สร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้ลองทำโปรเจกต์จริงๆแล้วก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบเอ๊ะเราชอบงานแบบนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะคะทางเลือกที่3นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นลงมือลงแรงทำโปรแกรมมิ่งเองเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเรียนรู้งานนะคะกับคนที่ทำงานนี้อยู่เป็นประจำเนาะอาจจะเข้าไปฝึกงานไปขอสังเกตการทำงานขอเป็นลูกมือนะคะการทดลองแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางนึงที่ทำให้เราได้คำตอบเหมือนกันว่าเราอยากจะทำอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าค่ะ

ที่น้องๆจะคิดทางเลือกเหล่านี้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยตั้งคำถามแล้วก็ช่วยคิดนะคะกับคำถามที่มีว่าน้องๆอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะรู้จักตัวเองยังไงอยากจะได้คำตอบกับคำถามที่ตัวเองมีในเรื่องอาชีพต่างๆอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบทางเลือกได้เนาะเราอาจจะออกแบบในมุมที่ไม่ได้เหมือนเราเอาคำตอบไปยัดให้กับเขานะคะแต่ว่าอาจจะช่วยตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้คำตอบเนี้ยเราไปทำอะไรได้บ้างนะคะค่ะจะบอกว่าเอ้ยเข้าชมรมได้เอ้ยแล้วทำอะไรได้อีกมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นการที่ถามเขาว่าเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกนะคะมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นทางเลือกเราเองอาจจะเห็นโลกนี้มาเยอะกว่าเขาอาจจะเห็นตัวอย่างมีทรัพยากรต่างๆคนรอบตัวที่ช่วยเขาได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆรู้สึกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทางเลือกเป็นของเราเนาะเราออกแบบได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยบริบทรอบตัวหรือว่ากำแพงที่ตัวเองมีอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากๆในการร่วมออกแบบการทดลองตรงนี้นะคะ

เราได้เรียนรู้ครบจบไปทั้ง3กระบวนการนะคะทั้ง Heart, Head แล้วก็ Hand นะคะการทำความเข้าใจตัวเองการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดแล้วก็การออกแบบการทดลองลงมือทำเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะการทดลองเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราชอบสิ่งที่เราวางแผนมาและบ่อยครั้งเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นทางที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนักแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางนะคะน้องๆหลายคนอาจจะกังวลว่าการเปลี่ยนทิศทางแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเป็นการเสียเวลาหรือเปล่านะเราเสียโอกาสเสียทรัพยากรใช้เวลาไปเยอะแยะใช้แรงไปเยอะแยะกับการออกแบบการทดลองนั้นหรือไม่นะคะแต่จริงแล้วการทดลองที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือว่าแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดทักษะได้ระหว่างทางไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาตัวเองระหว่างทางด้วยซ้ำในครั้งหน้านะคะเราจะพบกับพี่ที่เป็นดีไซน์ติงเกอร์อีกท่านหนึ่งนะคะผู้ออกแบบชีวิตสร้างการทดลองต่างๆมากมายและเขาก็ใช้โอกาสในการทดลองนั้นพัฒนาต่อยอดทักษะของตัวเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าการต่อยอดสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บสะสมได้ระหว่างการที่เราออกแบบชีวิตยังไงค่ะ

ัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกตนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มี

ศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: องทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนจะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตรา

0: สารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

หว่างวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ทางคณะสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดประชุมคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ส่วนกลางแล้วก็ส่วนแขวงต่างๆหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ได้มีมติได้อนุมัติให้มีการจัดเถราภิเษกให้กับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระอาจารย์ดร.มหางอนดำรงบุญประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวซึ่งท่านก็ได้จัดถวายท่านในช่วงที่ท่านมีอายุวัฒนมงคล86ปีในคราวอายุวัฒนมงคลปีนี้แล้วก็ในวันที่4กุมภาพันธ์ในช่วงเวลา16นาฬิกาก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จากนั้นก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วญาติโยมก็ถวายมุทิตาสักการะด้วยพิธีการต่างๆตามวัฒนธรรมของชาวพุทธลาวนอกจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เตรียมการเพื่อที่จะทำบุญถวายทานในวันรุ่งขึ้นคือวันที่5กุมภาพันธ์ในการปฏิบัติกิจการอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลแห่งสปป.ลาวที่ได้แสดงออกถึงการอุปถัมภ์ค้ำชูคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์สามารถดำเนินกิจการไปได้คณะสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามรูปแบบของชาวพุทธเราตามรูปแบบของคณะสงฆ์ที่ได้อนุเคราะห์ได้อุปถัมภ์คุ้มครองจากรัฐบาลซึ่งคณะรัฐบาลแห่งสป

พอลาวเขาได้อุปถัมภ์เป็นอย่างดีถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ทั้งการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การสาธารณูปการการเชื่อมสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับคณะสงฆ์รับพระสงฆ์สามเณรจากสปป.ลาวไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้จบมาทำงานพัฒนากิจการของคณะสงฆ์ในประเทศสปป.ลาวนี้เป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ได้จัดการศึกษามีวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อเป็นต้นซึ่งรัฐบาลได้จัดเป็นของรัฐบาลในกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนั้นการเผยแผ่ก็ดีการจัดการศึกษาในด้านคณะสงฆ์โดยตรงเองก็ดีก็มีระบบที่คล้ายกับประเทศไทยเราแต่คงรูปแบบของท่านซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญด้านภาษาก็ดีด้านการแสดงออกการอุปถัมภ์การทำทานก็ดีในคราวนี้ถือว่าเป็นมงคลอีกคราวหนึ่งซึ่งอยากให้พวกเราทั้งหลายได้มีส่วนในการมองเห็นได้รับรู้ว่าประเทศข้างเคียงเราก็มีการปฏิบัติในฐานะเป็นชาวพุทธโดยการอุปถัมภ์ของคณะรัฐบาลอุปถัมภ์ของประชาชนทั่วไปโดยการเสียสละของคณะสงฆ์ตั้งแต่ประธานลงมาถึงคณะกรรมาธิการศูนย์กลางของพศลาวก็คือศูนย์กลางของคล้ายกับมหาเถรสมาคมของบ้านเราแล้วก็ในนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่เป็นกรรมาธิการต่างๆด้วยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในการศึกษาเรียนแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในคราวเดียวกันนี้ด้วย

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกๆปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูปณสวนเวรุวันวิหารโอวาทปาติโมกข์มี3ประการคือละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงถือเอาวันสำคัญนี้ประกอบกุศลพิธีทำบุญตักบาตรเจริญจิตตภาวนาละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำสืบมาจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2560สำหรับการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานในงานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาณพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ใช้ระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดประมาณ 4-5 วันปฏิบัติตามกิจกรรมตารางการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์ได้กำหนดถึงแม้ว่าจะเป็นตารางการปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต้องตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์และเข้าปฏิบัติธรรมแต่ขอให้ทุกรูปพึงตั้งใจว่าการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการฝึกตนเองในฐานะที่เป็นสาธารณสาญาติสืบสานงานของพระพุทธศาสนาและในฐานะที่ตนเองเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งเป็นทายาทที่จะนำเอาพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ไปเทศนานำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนเจริญได้ฝึกฝนอบรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องการปฏิบัติและการที่จะไปสอนทำนำปฏิบัติให้แก่ผู้อื่นนั้นก็จะเป็นการเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะมีคติสอนไว้ว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยอบรมจะไปสอนบุคคลอื่นให้ฝึกหัดให้อบรมให้ปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นจึงต้องขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบจากท่านเจ้าคุณพระธรรมมะโพธิมงคล
จ้าคณะภาค14และพระเทพคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค14และพระเถรานุเถระซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดโครงการนี้ได้เดินทางมาปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแล้วส่วนหนึ่งอีกทั้งในวันพระราชบัญญัติที่9กุมภาพันธ์เวลา 17.00 นท่านทั้งหลายก็จะได้ไปสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูลรวมทั้งทำวัดสวดมนต์เย็นณบริเวณรานหน้าด้านหน้าและรานรอบองค์พระศรีศักยทศพรยาประธานพุทธมณฑลสุทัศน์และในช่วงเช้าของวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาจะได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยณบริเวณพื้นที่22ซึ่งจะก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณพุทธมณฑลแห่งนี้และเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของประสงค์พุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งเด็กเยาวชนที่มาเข้าค่ายฝึกฝนอบรมปฏิบัติธรรมณพุทธมณฑลแห่งนี้อีกด้วยในโอกาสนี้ขอขอบคุณเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอบใจผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง

ได้อันสมควรแล้วจึงขอเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประสงค์งานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2560ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดนิมนรการนิมมานนรดีคณะกรรมการผู้บริหารโครงการปฏิบัติธรรมในงานส่งเสริมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติในโครงการนี้ทั้ง23จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางทุกท่านขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลและท่านมุขเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ท่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลได้ถวายรายงานให้ทราบถึงการปฏิบัติธรรมในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตามที่มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ผมจัดโครงการปฏิบัติธรรมณสวนไผ่เป็นเวลา5วันบัดนี้โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปโดยตามวัตถุประสงค์อย่างเรียบร้อยดีงามผมต้องขออนุโมทนาพระสงฆ์ที่เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้ทุกท่านเพราะว่าการปฏิบัติตามที่ได้จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชานี้เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงพระผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้แจ้งในพระสัจธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ด้วยตนเองเมื่อได้รู้แจ้งพระสัจธรรมของพระองค์ด้วยตนเองนั้นก็จะทำให้ท่านทั้งหลายเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเชื่อมั่นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

็จะได้ปฏิบัติเพื่อให้ตนเองได้มารู้ถึงธรรมะระดับสูงสูงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปและด้วยการปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้ได้เชื่อว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ด้วยตนเองเป็นการรักษาอย่างแท้จริงและด้วยการปฏิบัติบูชานี่แหละจะทำให้โรคนี้จะไม่ว่างจากพระศาสนาหรือว่างจากพระพุทธศาสนามีข้อเปรียบเทียบที่ผมนำไปกล่าวในการเปิดหรือการปิดการปฏิบัติธรรมแท้ทุกครั้งโดยอ้างถึงพระพุทธพจน์ที่ตรัสแสดงแก่สุภัททะปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายไว้ว่าสุภัททะถ้าภิกษุทั้งหลายพึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่วางจากพระอรหันต์ท่านอัจฉริยาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าอยู่กันโดยชอบอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบในความหมายของท่านก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมจนให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญด้วยตนเองเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วนำความรู้ที่ตนเองได้ฝึกฝนอบรมจากการปฏิบัตินี้ไปสอนไปเทศนาไปแสดงแก่ผู้อื่นเพื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานชื่อว่าเป็นการอยู่กันโดยชอบแต่ไม่ใช่อยู่แบบขอโทษฉันอย่างสุขสบายอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่อย่างนั้นการอยู่แบบสุขสบายฉันอย่างสุขสบายโดยไม่มีการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมยังไม่ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบเพราะปัจจัยทายทาทที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายหรืออุปถัมภ์แก่เราท่านทั้งหลายนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เรานั้นนะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญแล้วก็เข้าถึงแก่นแท้คำสอนของพุทธศาสนาคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติโดยชอบดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้จตุปัจจัยทายทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้บุญได้กุศลมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานั้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมหนึ่งในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานี้นอกจากจะเป็นการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญนี้แล้วยังพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งด้วยพร้อมทั้งปฏิบัติตนเองเพื่อสมควรได้รับทายทานของท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงทั้งในขณะที่เราปฏิบัติธรรมนี้ทั้งเมื่อ

ไปอยู่ตามวัดวาอารามท่านก็สามารถที่จะทำตนเองให้เป็นปฏิฆาหกควรรับทยทานของท่านสาธุชนทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาธรรมที่ท่านได้มาฝึกฝนอบรมที่สวนไผ่เนื่องในเทศกาลนี้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อตามวัดวารามของท่านและช่วยเผยแผ่ธรรมที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมนี้ต่อไปยังสาธุชนทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ยังจะเพิ่มอานิสงส์ให้แก่ตัวท่านเองเพิ่มความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาตามพระพุทธพจน์ที่ได้นำมากล่าวอ้างไว้วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอปิดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ขอกุศลผลบุญจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามในพระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมในความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นนะคะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรี

รีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามรุ่มน้ำโขงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะยาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: งครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมาก

0: เลยนะ
1: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
0: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
1: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
0: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
2: เฮ้ย พวกเราอยู่นี
0: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
1: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
3: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จัดไป
3: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
0: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
1: จำได้อุทกภัย
4: วาตภัย
3: ไฟป่า
1: พอยแลน
3: การกระทำของคลื่น
0: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
3: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
0: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
3: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
4: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
3: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียว

0: เดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
2: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกาบาตอุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
2: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
3: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
2: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
3: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระ ระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มัน

0: ใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตาม

อภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่

นอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้

ัสพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโคปนาภควันตังเอวังกัลยาโน

พระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บาน

ตัวอิเสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตัญจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธัสเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า

ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

มยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธ

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยขะวะเสนะไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติ

เป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสะระนังเขมมุตตะมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติ

ั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรทีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชี

ผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรัง

่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำ

การสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตร

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศธโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันธามหังตะมริยานะขะนังสุสุทธา

สังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัดสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัตสังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวาย

ให้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

กตังมยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน

0: อาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอาชีพของเราไม่ใช่อย่างที่บางคนมองว่าเป็นช่างตัดผมแล้วเราพยายามอบรมนะคะช่างผมเข้ามาที่โรงเรียนเกือบทุกเดือนให้รู้ว่าการเป็นโปรเฟชชั่นอลต้องทำตัวอย่างไรภูมิใจที่คนที่สนใจตั้งใจเรียนเนี่ยก็ไปเปิดร้านประสบความสำเร็จ
1: เกดกล้าวชื่อที่คนในวงการความงามของเส้นผมต้องรู้จักผู้ที่สร้างสรรค์ความสวยงามความหล่อให้กับเหล่าดาราและคนดังมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นร้านเสริมสวยที่โด่งดังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ผู้ก่อตั้งร้านเสริมสวยเกดกล้าวจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ที่อาจารย์ทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นคนรักความสวยความงามชอบในการที่เป็นช่างทำผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าโตขึ้นมาเป็นสาวก็อยู่กับวงการเสริมสวยมาตลอดเริ่มเปิดร้านครั้งแรกก็ที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่หลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพคือที่ลาดพร้าวชื่อร้านคุณแอลก็อยู่มาได้ประมาณ7ปี7ปีอาจารย์ก็ได้มาเปิดโรงเรียนที่สยามสแควร์ซอย9เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อกันที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงก็คือเป็นเกรด9ก็จะดูสูงดีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยคนจะนิยมตัดผมที่ร้านผู้ชายกันมีอยู่สมัยนึงที่นิยมตัดปัตเตเลียนผู้หญิงก็ตัดปัตเตเลียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมจะทำร้านผู้ชายกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สวยอาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเงี้ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังเยอะมากเลยสมัยนั้นนะ20กว่าปีก่อนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษนี่สุดยอดของแฟชั่นเรื่องของทรงผมสมัยนั้นแล้วก็ต่อมานี่อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรด9แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรด9เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่9ผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปีเลยไปถึง12ปีติดต่อกันอาจารย์ก็นำเทคนิคที่ได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยอะค่ะตอนนั้นจนหน้าบัดนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็จะพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกรด9ไปเนี่ยในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยอ่ะวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาล่าสวยฟาล่าฟอร์เซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาล่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การดายผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันแล้วหลายๆคนที่ไปทำที่อื่นมาพอมาเจอลูกศิษย์เราก็จะชอบอะทำไม่เหมือนกันกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณตุ๊กดวงตาตุ้งคมณีคุณดวงใจฮันไทยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนีรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมนี่คือด้านในการเราทำงานจริงจังกันมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเพราะนั้นดาราที่มาทำกับเราอยู่หรือจะเป็นไฮโซทั้งหลายก็ตามอ่ะก็จะได้รับความจริงใจแล้วก็จริงจังกันแล้วก็แน่นแฟน
1: เริ่มรู้จักเกรด9เหรอคะแหมเขาดังขนาดนี้แล้วแม่อีทเป็นคนอยู่ในวงการสวยๆงามๆต้องรู้จักเกรด9แน่นอนค่ะรู้จักมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเริ่มต้นก็รู้จักจากกระแสคนในวงการบันเทิงก็รู้จักจากจอทีวีด้วยค่ะตัดผมค่ะตัดผมเปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้ผมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะความโดดเด่นของเกรด9ที่ทำให้แตกต่างกับสถาบันอื่นๆนะคะแม่อีทคิดว่า หนึ่งก็คือเขาเข้าใจถึงผู้บริโภคเข้าใจถึงคนอันนี้เป็นแม่อีทคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สามารถเปิดเผยได้อะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถานเสริมสวยเขาจริงใจนะคะโดยเฉพาะแบบว่าอาจารย์แม่เริ่มจากเฮดเลยอาจารย์แม่เนี่ยเห็นแล้วถูกชะตาการที่เดินเข้าไปในเกตเก้าเนี่ยแม่อีทไม่ผิดหวังเลยหนึ่งทำให้แม่อีทสาวขึ้นจริงๆค่ะทำให้แม่อีทสาวขึ้นตั้งแต่ทรงผมสีผมเพิ่มน้ำหนักของเส้นผม2แม่อีทคิดว่าแม่อีทได้บุญอีกอย่างนึงก็คือวันที่แม่อีทเข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วแม่อีทได้บุญก็คือมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่อีทเนี่ยมาขอบคุณนะคะบอกว่าเขาก็อยากสาวขึ้นอย่างแม่อีทเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
2: ก็จริงๆไปมานานมากแล้วค่ะแบบเกินมี5ปีอ่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทําก็จะแบบว่าทําสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างไปอาจารย์เค้าก็จะรู้ว่าเหมือนแบบคือจะชอบตรงที่ว่าอาจารย์เค้าจะรู้ว่าหน้าเราจะเป็นสไตล์ไหนแล้วก็เค้าก็จะรู้ว่าสีผมเราจะทําสีอะไรได้บ้างเงี้ยบางทีแบบอยากทําที่มันแรงมากเค้าก็จะไม่ให้ทําเค้าก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยไปทําสีแบบน้ําตาลหรือดูฝรั่งมากมันก็จะไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆทําน้อยจริงๆก็จะแค่ดูแลรักษาแล้วก็ผมก็จะเป็นสีเข้มตอนแรกถ้าเข้าไปเอาเด็กจริงๆคือรู้สึกว่าเหมือนไปทําที่บ้านมันไม่ได้เหมือนแบบไปเหมือนแบบสมัยเนี้ยเนอะที่มันดูเหมือนแบบแฟชั่นมากที่นี่ก็จะแบบเน้นเอกลักษณ์คือเน้นคุณภาพเน้นของเขามากกว่าเด่นก็คือคงเป็นอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วคนก็จะแบบเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
1: จากความสนใจสู่การเรียนรู้มุ่งพัฒนาฝีมืออย่างไม่เคยหยุดหย่อนทุกคมกรรไกรและเฉดสีที่แต่งแต้มเพื่อสร้างสีสันและ

0: ขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็สอนยากนิดนึงการเกาะติดน่ะของคนที่เรียนในมหาลัยหรือการทำงานอยู่บนโต๊ะก็ตามกว่าจะดึงกลับมาเนี่ยได้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ดึงได้ต้องพยายามดึงได้ตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องไว้ใจได้และเราจะต้องฝึกกันหนักที่เราจะต้องมาเป็นอาจารย์สอนทุกคนก็จะช่วยกันดูแลก็จะผัดวันกันที่จะมาสอนมาดูแต่ซาลอนก็ทั้งสองซาลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่ายที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาวสองคนใช่ไหมคะคนโตก็อาจจะหน่อยคนเล็กก็อาจจะน้องหนูแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยจะต้องดูแลซาลอนกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะซาลอนเนี่ยมันถือว่าเป็นงานที่หนัก
1: ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่เราเกิดเลยอะค่ะรู้สึกก็มีความภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้อะค่ะเราทำกันมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เห็นแม่ตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมแล้วก็ทำอาชีพนี้คือเราภูมิใจในการที่เราไม่เคยต้องเปลี่ยนอาชีพเลยไงมันยึดมั่นอยู่ตรงนี้มันทำมาตลอดเราเป็นคนชอบแบบว่าชอบศิลปะอยู่แล้วไงฮะแล้วก็มองว่าทำผมมันเป็นงานศิลปะแล้วก็อาชีพนี้มันเหมือนมีจินตนาการเราเป็นคนมีจินตนาการไงแม่ก็จะกล้าทำกล้าแบบว่ากล้าเปิดร้านกล้าลงทุนกล้าทำอะไรแบบนี้แล้วก็แบบสวนกระแสอะไรเงี้ยบางทีเอ๊ะช่วงแบบนี้อะไรมันดูเหมือนไม่ดีแม่ก็จะทำแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
2: คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจมากในตัวคุณแม่ที่เป็นตำนานช่างผมเนี่ยคือคุณแม่เป็นคนที่ต้องเรียนรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องจริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทำผมนะคะด้วยความเป็นจริงแต่คุณแม่เนี่ยมีกุศโลบายในการเลี้ยงเราอ่ะอยู่ๆเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเรามาเป็นช่างทำผมได้อย่างไรแต่เวลาหลังจากที่เราได้ฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงรักในอาชีพนี้ทันทีเลยคือคุณแม่จะไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่จะปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือหลักที่เราเอาหลักที่คุณแม่ทำมาใช้จึงมีความรู้สึกว่าเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจ
0: ความสุขก็คือการทำงานความสุขคือเห็นโรงเรียนเนี่ยทำงานกันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆหรือบริษัทเนี่ยทำงานแล้วไม่มีปัญหานะคะของในบริษัทก็มีคนสนใจมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์เนี่ยเราจะจัดงานที่โรงแรมโนโวเทลเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีคนมา300 400คนแล้วก็ไปจัดที่เอราวัณบ้างอย่างเงี้ยนะคะจัดมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากช่างผมแล้วก็เวลาคุยถึงเนี่ยทุกคนจะต้องบอกเลยว่าใครจัดงานก็ไม่เหมือนเกรด9คือเราลงทุนจริงๆไงลงทุนทั้งดาราทั้งฝรั่งที่มาโชว์จัดครั้งที่2เป็นงานใหญ่ยกระดับขึ้นมา International Hair Show แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัด International Hair Guru Show ที่ Impact แล้วเราต้องการจะยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลย ก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะเป็นเกียรติยศของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้เรามีความรู้สึกเราภูมิใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาร่วมกันประมาณ10ประเทศที่มาแสดงความยินดีและมาดูงานแฮร์โชว์ของเรา

0: จากประสบการณ์ที่ยาวนานบนถนนแฟชั่นเส้นผมทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จจากร้านเสริมสวยธรรมดาจนกลายเป็นตำนานช่างผมไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและครองใจคนในวงการแฟชั่นมากที่สุดวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินจะมาบอกทุกเรื่องราวเล่าเทคนิคให้กับน้องๆช่างผมอิสระผู้ที่ก็รักในการสร้างสรรค์ความงามแก่เส้นผมเช่นเดียวกับเธอ
1: สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9นะคะวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามาที่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเป็นประสบการณ์ตรงกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ค่ะมีน้องๆหลายๆคนนะคะณที่นี้เนี่ยต้องการที่จะใช้เทคนิคทางด้านเสริมสวยหรือว่าเกล้าผมเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันหรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษให้เรานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์เลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนค่ะหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะถามอาจารย์ก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะนั้นการเรียนการสอนนี้มีอย่างเดียวที่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียร นะคะแล้วก็จะเรียนกันได้ดีในอาชีพนี้ค่ะทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นหมดทุกคนในการที่จะเริ่มทำอะไรก็ช่างให้เราตั้งใจทำเนี่ยก็จะทำได้สมัยก่อนนั้นนะการดัดผมการดัดเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเรียนดัดแบบนี้จะมีการดัดเคมีแล้วก็ดัดเตาเผาแล้วก็จะมีดัดไฟฟ้าแล้วก็จะมีดัดกระทะเป็นครีมครีมร้อนๆวางบนกระทะแต่กระทะนี่ก็จะมีก้านเท่านิ้วโป้งเนี่ยโค้งวางอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวคีบคีบตรงนี้แล้วกระทะจะอยู่บนเตาร้อนๆเนี่ยเราก็จะครีมคีบเนี่ยมาใส่ที่ผมใส่ที่ผมที่เราดัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการดัดผมในสมัยโบราณแต่ก่อนช่างทำผมจะน้อยแล้วก็ได้สตังค์เยอะคือเราวันนึงแหละเราได้ทำ100กว่าบาท200นี่โอ้โหมันเยอะมากเลยนะใครถ้ามีคำถามนะคะสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ตามถามได้เลยค่ะ
3: ก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทรงผมที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำกันเป็นทรงอะไรคะแล้วก็ทำยากไหมคะ
2: สมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณในปี2501 502อะไรมาตั้งแต่2500เนี่ยผมยากไหมก็อย่างที่บอกคือการดัดอย่างที่บอกเนี่ยคือยากแต่ทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากคือเป็นทรงผมสั้นก็ดัดสั้นก็ใส่ตัวคีบตัวหนีบตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะและพอมาถึงในปีประมาณ2507 505ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยละม้วนหอยแล้วหวีเป็นหลอนนั่นก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ
4: ถ้ามีคนเอาแบบผมมาให้อาจารย์แม่ตัดนะคะแล้วก็อาจารย์แม่ดูแล้วว่าไม่เหมาะสมถ้าตัดออกมาแล้วจะไม่สวยอาจารย์แม่จะตัดตามใจเขามั้ยคะหรือว่าจะขอเปลี่ยนทรงผมให้เขาอะคะ
2: อาจารย์จะไม่ตามใจลูกค้านะคะถ้าตัดแล้วไม่เหมาะแต่การแนะนำลูกค้านั้นต้องมีเทคนิคเราจะบอกว่าโอ้หนูตัดตรงนี้ไม่ได้หน้าหนูไม่เหมาะไม่ได้เราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าทรงผมที่เขาเอามานะเขาชอบตรงไหนบางคนเอาทรงผมมาทั้งทรงอะแต่ไม่ใช่ชอบทั้งทรงชอบแค่หน้าม้าบางคนเอามาทั้งหมดทั้งทรงชอบแค่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าชอบตรงไหนเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ช่างผมจะต้องเรียนรู้เลยอ่ะต้องมีเรียกว่าความรู้สึกพิเศษในตัวของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะชอบผมลักษณะไหนเนี่ยเราจะเห็นกิริยาของลูกค้าในการเขาจับผมเขาเราจะรู้แล้วเขาชอบลักษณะไหนเราเก็บไปแล้วนะหนึ่งนะสองหน้าตาเขาไม่ได้ในตามแบบผมแทนที่เราจะบอกอุ้ยตัดไม่ได้หรอกทรงนี้เราจะบอกว่าทรงนี้คุณตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะ หมาะสมเท่าไหร่สมมติว่าจมูกเขาแบนเราก็จะต้องบอกว่าตรงนี้จะไม่เหมาะกับคุณตรงที่ว่าหน้าม้าเนี่ยสั้นไปแล้วก็รูปจมูกคนเนี่ยไม่โด่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตัดให้แล้วไม่ต้องเสริมดั้งอาจารย์จะเสริมให้เลยโดยการตัดแล้วให้จมูกคุณโด่งลูกค้าชอบไหมคะ
5: ชอบ
2: แล้วตัดแล้วโด่งไม่โด่งอยู่ที่เราเฟสไงจะช่วยได้นะคะตรงนั้นค่ะ
6: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
2: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมบางชนิดเนี่ยจะตัดเนี่ยค่อนข้างยากหรือผมเส้นใหญ่แข็งกระด้างนะคะหรือผมหยิกฟุ้งฟูมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไข
7: อยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเชิญนางแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะจะนั่งจ้าสำหรับต้องการจะทำผมไปงานนะคะเป็นพิธีกรอย่างรีบดูใช่ไหมคะเราก็จะทำทรงผมที่ดูเก๋แล้วก็ดูสวยรวบผมเป็นหนึ่งช่อไปก่อนนะคะแล้วอาจารย์จะแบ่งสองช่อเพราะว่านางแบบต้องการจะรีบ

0: เสร็จแล้วนะคะผมทรงนี้นะคะกึ่งเป็นมิดดี้เป็นมวยต่ำแล้วก็มีรอนจับรอนในตัวค่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสองช่อเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะก็จะดูเด่นเพราะว่าความเป็นรอนของผมค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กันไปเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่แห่งเรือนสวยเกรดเก้ามากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือการก้าวผมก้าวผมก็คือพลิกแพงแบบไหนทำแบบไหนออกงานเร็วงานแบบเวลาเรามีน้อยเราต้องก้าวแบบไหนให้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์กัลยาก็จะเป็นอาจารย์ที่กันเองนะคะก็คุยกับนักเรียนทักทายสอนเวลานักเรียนทำอะไรเก็บผมตรงไหนที่ว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกก็คือจะกันเองคุยกับนักเรียนตลอดค่ะ
1: ก็ได้ยินชื่อเสียงของเรียนเกรด9มาก็นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเทคนิคแล้วก็วิธีการทำผมต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ก็พูดจาสนุกสนานเป็นกันเองกับพวกที่มาอบรมอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายสาธิตอะไรต่างๆก็อธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
2: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
3: โอ้ยเป็น10ปีอ่ะ
2: เป็น10ปีอ่ะก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การไปทำผมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะได้รู้ทริคเทคนิคต่าง
3: ๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนด้วยนะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นโรงเรียนเกรด9ฉะนั้นก็เลยมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่ไปเนี่ยคนก็มาเรียนด้วยฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่ากระจายกระจายฝีมือ
2: เขาเรียกว่า
3: ไปทั่วเต็มไปหมดเลย
2: คือร้านแม่เนี่ยจะตามใจลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องตามใจ
3: ช่าง
2: ส่วนหนึ่ง
3: เพราะว่าช่างที่นี่เป็นเหมือนอาร์ติสก็คือจะมีความเป็นติสอยู่นะครับก็บางทีเดินมาถึงหน้าอย่างนี้ว้ายไม่เอาทรงนี้ไม่ดีทำนู่นทำนี่แล้วแต่ช่าง
2: แต่พอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูดีเรียบร้อยแล้วก็ทำผมได้ง่าย
3: ครับผม
2: แบบว่าสามารถตัดไปเซตเองได้ครับผม
4: กว่า50ปีบนถนนแฟชั่นเส้นผมเกรด9ได้ผลิตผลงานและสร้างช่างผมมืออาชีพออกมานับไม่ถ้วนด้วยประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวทำให้ที่นี่เป็นผู้นำของวงการอย่างไม่เสื่อมคลายและจะยังคงอยู่คู่กับแฟชั่นผมไปอีกนานแสนนานสมกับฉายาตำนานช่างผมไทยเกรด9

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอาจเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายที่จะช่วยคุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงมะเร็งตับแต่ก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตับเนี่ยค่ะมันอยู่ส่วนไหนแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ครับก็ตับนะครับอยู่เป็นอวัยวะชิ้นเดียวของร่างกายเรานะครับอยู่ที่ช่องท้องด้านขวาบนนะครับถือว่าเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็หน้าที่ของตับเนี่ยหลักๆ2เรื่องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างโปรตีนในร่างกายนะครับเป็นหลักเลยนะครับโปรตีนปริมาณเยอะมากในร่างกายเราที่ทำให้ร่างกายเราทำงานได้ปกตินะครับตับเป็นตัวสร้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการกำจัดของเสียในร่างกายนะครับอาหารการกินที่เราทานเข้าไปนะครับมีของเสียเข้าไปก็ตับเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะกรองแล้วก็กำจัดออกมานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากอันนึงครับ
0: แล้วถ้าเกิดมะเร็งตับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วตับเนี่ยมีเนื้องอกได้หลายชนิดนะครับมีก้อนเนื้อได้หลายชนิดหลายๆชนิดเนี่ยเป็นก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแค่ตัวมะเร็งของตับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ชนิดใหญ่ๆ3 ชนิดใหญ่ๆนะครับชนิดแรกที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการกระจายมาจากเป็นมะเร็งจากที่อื่นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็กระจายไปที่ตับนะครับที่เราคงเคยได้ยินกันว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับอันที่สองที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของมะเร็งตับนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตับเองนะครับจากเซลล์ตับปกติเนี่ยม
0: ี
1: การเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นโตวันโตคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนที่สามเนี่ยก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของมะเร็งของท่อน้ำดีนะครับจริงๆในเนื้อตับเราเนี่ยนอกจากเซลล์ตับที่เป็นตัวสร้างโปรตีนแล้วก็กรองของเสียแล้วเนี่ยยังมีท่อน้ำดีน
0: ะ
1: ฮะแล้วก็ตับมันก็ผลิตน้ำดีออกมาทีนี้ตัวท่อน้ำดีเนี่ยสามารถจะกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับเป็นหลัก
0: แล้วในช่วงอายุที่ส่วนมากคุณหมอจะพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างมากนิดนึง40-50 ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
0: เหตุผลที่ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเพราะอะไรคะ
1: จริงๆแล้วคงจะขึ้นเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคซะมากกว่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของโรคตับแข็งนะครับโรคตับแข็งก็คือเป็นโรคตับเรื้อรังนะครับมีการอักเสบของตับเรื้อรังจนเนื้อตับมันเสียไปเยอะแล้วก็มีพังผืดเข้าไปแทรกนะครับเราเรียกว่าตับแข็งทีนี้ตับแข็งเนี่ยหลักๆก็คงจะทราบกันอยู่ก็เป็นเรื่องของการดื่มสุราน
0: ะ
1: ครับดื่มสุราปริมาณมากแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับหลายปีนะครับในส่วนที่เจอมากอีกเช่นกันก็คือในเรื่องของไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วก็ C นะครับซึ่งจริงๆก็พบในคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่เหมือนเป็นพาหะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดการอักเสบของตับอยู่ระยะเวลานึงเนี่ยก็ทำให้เกิดพังผืดแล้วก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้กินเหล้านะครับไม่ได้ดื่มสุราแต่ว่ามีภาวะนี้อยู่ก็ถ้าไม่รู้มาก่อนไม่ได้ทำการรักษามันก็ค่อยๆเป็นได้
0: ค่ะ
1: ครับในส่วนสุดท้ายก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของการตับอักเสบเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในตับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ซึ่งในส่วนของไขมันนี่เกิดจากการทานอาหารหรือเปล่าคะ
1: ส่วนนึงครับแล้วก็โรคประจำตัวเรื่องของเบาหวานเรื่องไขมันโลหิตสูง
0: ค่ะส่วนมะเร็งตับเนี่ยก็จะเห็นบางทีก็จะเห็นอยู่บนซองบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะที่ต้องระวังค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วบุหรี่ก็เป็นสารก่อมะเร็งไม่ใช่แค่เฉพาะมะเร็งปอด
0: ค่ะ
1: มะเร็งจริงๆแล้วก็หลายๆส่วนของร่างกายนะครับเป็นสารก่อมะเร็งหมด
0: แล้วในลักษณะของอาการที่ผู้ป่วยจะเป็นนะคะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
1: อาการอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับในช่วงแรกๆเพราะว่าตัวตับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาที่เกิดก้อนสมมติว่าก้อนมันเล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการนะครับบางคนก็เริ่มมีอาการจุกแน่นท้องนะครับโดยเฉพาะด้านขวาบน ซึ่งเวลาที่มีอาการเนี่ยมักจะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเรารอให้มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการผ่าตัดรักษาก็ยากขึ้นนะครับเพราะว่าก้อนใหญ่แล้วแต่ว่าเรามีวิธีป้องกันก่อนที่จะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะครับเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นตับแข็งไม่ว่าจะจากดื่มสุราไม่ว่าจะจากมีไวรัสตับอักเสบ B C นะครับทีนี้พอมาดูว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าคนไข้รายไหนที่เราทราบว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็จะเข้าโปรแกรมนะครับในการที่เขาเรียกว่าตรวจติดตามคัดกรองนะครับเรื่องของมะเร็งตับนะครับด้วยการทำอันตราซาวนะครับอันตราซาวช่องท้องนะครับอันตราซาวก็ทำค่อนข้างง่ายเนาะไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับก็ได้ประโยชน์ในการดูเรื่องของภาวะตับแข็งนะครับแล้วก็เป็นการคัดกรองดูว่าตับแข็งเนี้ยนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเริ่มมีก้อนขึ้นมาหรือยังนะครับโดยที่เราแนะนำว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็ทำอันตราซาวถ้าหากว่าอันตราซาวไม่เจอก้อนนะครับก็อาจจะนับประทำทุก6เดือนถึง12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าอันตราซาวด์แล้วเจอก้อนนะครับเจอความผิดปกติเนี่ยเรามักจะแนะนำให้ทำเอ็กซเรย์ก็คือ CT สแกนหรือว่า MRI ต่อไปนะครับ
0: จริงๆแล้วตับอะค่ะถ้าเราพูดถึงขนาดของที่คุณหมอบอกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายจะใหญ่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: เต็มมือเลยครับ
0: เต็มมือของ
1: ก็คือจากในช่องอกนะครับติดกระบังลมเนี่ยจนมาถึงปลายล่างส่วนนี้เกือบถึงสะดือนะคร
0: ับ แสดงว่าก็เป็นส่วนที่ใหญ่มาก
1: ทีนี้ถ้าเกิดก้อนที่ขนาดไม่โตมากนะครับอยู่ตรงกลางตับเนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยก้อนจะต้องโตมากเลยนะครับผมอย่างเช่นในรูปนี้นะครับผมยกตัวอย่างรูปมาให้นะครับอันนี้เป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ อยู่ที่ตับด้านขวานะครับอยู่ชิดผนังช่องท้องด้านขวานะครับเช่นกันอันนี้เป็นอีกรายนึงนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกัน
0: ซึ่งอันนี้หมายถึงเป็นภาพที่เป็นมะเร็งตับภายในแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: เป็นมะเร็งตับใช่ครับ
0: ตัวส่วนไหนที่คือเป็นเนื้องอกของเขาอะคะภายในรูป
1: เช่นรูปนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีดำตรงนี้น
0: ะ
1: ครับส่วนเนื้อตับก็จะเห็นสีค่อนข้างขาวแล้วก็ออกเนียนๆนิดนึงคร
0: ับ
1: แต่เนื้อก้อนมะเร็งก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
0: อ๋อแสดงว่าอย่างในภาพนี่ก็คือเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วลักษณะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการแรกเริ่มบ่งบอกยังไงบ้างไหมคะว่าเขาจะเข้าสู่การป่วยในจุดที่เป็นมะเร็งตับหรือว่าป่วยในบริเวณนี้ค่ะ
1: ก็อาการก็คงจะเป็นเรื่องของจุกแน่นท้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวก้อนเนี่ยถ้ามันโตขึ้นมากๆมันก็จะไปกดเบียดตัวแคปซูลที่หุ้มตับนะครับซึ่งแคปซูลที่หุ้มตับเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทที่ส่งทอดไปว่ามีเริ่มมีอาการปวดท้องนะครับถ้าเป็นเยอะๆก้อนใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีการกดเบียดอวัยวะเช่นกดเบียดกระเพาะกระฐานได้น้อยลงนะครับหรือว่าตัวก้อนเองเนี่ยก็จะผลิตสารบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหารนะครับทานข้าวได้น้อยลงก็น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับอย่างต่อเนื่อง
0: สำหรับโรคนี้คนไทยเป็นกันเยอะไหมคะ
1: เป็นกันค่อนข้างเยอะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือ1ก็คือปัจจัยเสี่ยงเรื่องดื่มสุราอันที่2ก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B กับ C ซึ่งพบในคนไทยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร
0: ค่ะแล้วความร้ายแรงหรือว่าความรุนแรงของมันมีมากขนาดไหนคะ
1: มะเร็งตับนี่ก็ถ้าหากว่าก้อนใหญ่ๆนะครับมีโอกาสที่จะกระจายไปนะครับเช่นกระจายไปที่อวัยวะอื่นในช่องท้องหรือว่ามีการกระจายไปที่ปอดนะครับก็ถึงระยะตอนนั้นนี่ก็ทำการรักษาค่อนข้างยากพอสมควรหรือว่ายังไม่มีการกระจายก็แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการกดเบียดเส้นเลือดหรือว่ากดเบียดอวัยวะข้างเคียงนี่ก็ทำให้การผ่าตัดก็จะยุ่งยากขึ้นครับ
0: ค่ะหลังจากที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าจุกเสียดหรือแน่นหรือปวดในส่วนนี้แล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งตับแล้วมาพบคุณหมอค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ก่อนอื่นเราก็ทราบประวัตินะครับว่ามีความเสี่ยงเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการตรวจเลือดนะครับดูว่าการทำงานของตับเป็นยังไงนะครับมีภาวะตับแข็งหรือยังนะครับแล้วก็ส่งอัลตราซาวด์นะครับถ้าหากว่าเจอก้อนจากอันตราซาวด์แล้วก็ผลเลือดมีความผิดปกติก็จะส่งทำ CT สแกนแล้วก็ MRI ต่อไป
0: คือผลเลือดนี่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะมีความผิดปกติหรือเปล่า
1: เป็นความผิดปกติของตับ
0: ค่ะ
1: ครับเพื่อจะดูว่าพอถ้าผลการทำงานของตับผิดปกติเนี่ยก็บ่งชี้ว่ามีภาวะอาจจะมีภาวะตับแข็งอยู่นะครับซึ่งตับแข็งก็ มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งตับต่อไปครับแล้วก็ส่งตรวจไปเป็นลำดับต่อไป
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นแล้วอะค่ะจะสามารถหายขาดได้ไหมคะหรือว่าจะแค่ทุเลาลง
1: ครับคงต้องพูดถึงการรักษาครับก็ผมจะขออนุญาตการรักษาก็จะมีหลักทั่วไปอยู่2แบบนะครับก็การรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดนะครับคือถ้าผ่าตัดได้ก็ควรจะทำผ่าตัดน
0: ะ
1: ครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะครับปัจจัยที่พิจารณาว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับนะครับจะรับการผ่าตัดได้หรือไม่ควรจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสภาพสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยนะครับถ้าหากว่าอายุมากนะครับโรคประจำตัวเยอะนะครับมีโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอยู่มากมายเนี่ยนะครับการผ่าตัดตับเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้วนะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาค่อนข้างมากนะครับในส่วนที่2คือเรื่องของลักษณะก้อนนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือว่าถ้าก้อนใหญ่นะครับหรือว่าก้อนเนี่ยไปกดเบียดตัวเส้นเลือดหลักๆนะครับที่มาเลี้ยงตับนะครับหรือว่าไปกดเบียดอวัยวะสำคัญข้างเคียงนะครับอาจจะทำให้ทำการผ่าตัดไม่ได้ด้วยปัจจัยของตัวก้อนเองนะครับในส่วนที่3ก็คือว่าที่ต้องพิจารณาคือว่าเรื่องของการทำงานของตับของคนไข้นะครับอย่างที่เราคุยกันว่าตัวก้อนนี้มันเกิดขึ้นอยู่บนตับที่เป็นตับแข็งไปแล้วนะครับคือมีพังผืดคือการทำงานของตับตัวตับเองเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปผ่าตับเนี่ยเราไม่ได้เอาแต่ตัวก้อนออกนะครับเราจะต้องเอาเนื้อตับบางส่วนที่อยู่รอบตัวก้อนออกไปด้วยนะครับมากน้อยนี่แล้วแต่ว่าลักษณะก้อนอยู่ตรงไหนตำแหน่งก้อนอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นประเด็นที่เราต้องกังวลก็คือว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเนื้อตับนะครับจากเดิมที่การทำงานของตับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการที่เป็นตับแข็งเนาะแล้วเราจะต้องไปตัดเนื้อตับบางส่วนออกนะครับตับที่เหลืออยู่นะครับจะเพียงพอปริมาณเพียงพอและการทำงานเนี่ยจะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของคนไข้หรือเปล่านะครับนั้นไม่ใช่ว่าเราโอเคคนไข้ผ่าตัดได้นะครับก้อนไม่ใหญ่มากเข้าไปตัดตับแต่ปรากฏว่าหลังผ่าตัดเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณตับนะครับหรือว่าการทำงานของตับเนี่ยเหลือไม่เพียงพอนะครับคนไข้ก็จะมีภาวะตับวายซึ่งก็เป็นภาวะที่อันตรายมากนะครับอันตรายถึงชีวิต
0: ภาวะตับวายนี่หมายถึงจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ก็เหมือนเป็นคนไข้ที่เหมือนเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายนะครับก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะครับค่าเหลืองสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็คนไข้จะการรู้สึกตัวจะน้อยลงจากที่ตามที่ค่าเหลืองมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีภาวะท้องมารคือน้ำในช่องท้องเยอะนะครับแล้วก็โปรตีนในเลือดต่ำแล้วก็ตามมาด้วยไตวายหัวใจอวัยวะอื่นๆก็จะล้มเหลวตามไปนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียว
0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะสามารถส่งต่อผ่านกรรมพันธุ์แบบรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะเกี่ยวไหม
1: น้อยครับน้อยจริงๆแล้วปัจจัยหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของตับแข็งเป็นค่อนข้างปัจจัยส่วนตัว
0: ครับ
1: ค่อนข้างจะส่วนตัวของคือถ้าเผื่อเราไม่ได้มีเรื่องของดื่มสุราหรือว่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาน่ากังวลมากนักนะครับทีนี้ประเด็นนึงก็คือเรื่องของถ้าจะพูดถึงการถ่ายทอดภายในครอบครัวนะครับคงจะพูดถึงประเด็นที่ว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยถ่ายทอดทางเลือด

0: นะครับทางจากแม่สู่ลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นคงจะมองในลักษณะนั้นมากกว่าว่าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็นนะครับเราคงจะต้องไปตรวจคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะครับว่ามีการติดเชื้อเป็นพาหะอยู่ด้วยหรือเปล่าในแง่นั้นมากกว่า
1: ค่ะแล้วสำหรับมะเร็งในมะเร็งตับตัวนี้ค่ะจะมีการแบ่งระยะเป็นกี่ระยะบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เราคงจะดูเป็นลักษณะที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็มีการกระจายหรือยังนะครับคงจะไม่ได้แบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งหลายๆชนิดนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราผ่าตัดได้ก็เป็นการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นระยะที่กระจายไปแล้วก็จะต้องเป็นลักษณะของการให้ยาแล้วก็การรักษาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับขออนุญาตให้ดูเรื่องของการรักษานิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามีเรื่องของการผ่าตัดใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าก้อนอยู่ตรงนี้เราก็ตัดนะครับก็คงจะพิจารณาตามประเด็น3ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับที่ตัดมาก็จะหน้าตาประมาณนี
1: ้สีขาวๆนี่คือเป็นส่วน
0: ใช่ครับเป็นส่วนก้อน
1: ว้าว
0: ครับแล้วก็เราก็จะต้องตัดเนื้อตับรอบๆออกไปด้วยใช่ฮะ
1: แต่การที่ตัดเนื้อตับส่วนบริเวณรอบๆนั้นนั่นแปลว่าตับเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วจะมีผลกับการทำงานของมันด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับก็ถ้าหากว่าเนื้อตับที่เหลือน้อยลงนะครับแล้วการทำงานของเนื้อตับเองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยภาวะตับวายได
1: ้ค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ลุกลามแล้วก็ทำการผ่าตัดตัดส่วนนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นอีกได
0: ้การกลับมาเป็นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงคือการเป็นตับแข็งใช่ไหมครับฉะนั้นเนื้อตับส่วนที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นตับแข็งอยู
1: ่
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็ยังคงมีอยู่เนาะในส่วนตับที่เราเหลืออยู่เนี่ยฮะถ้ามันมีภาวะตับแข็งขึ้นมามันอาจจะเกิดก้อนขึ้นมาใหม่ได้นะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการตรวจติดตามเป็นระยะเช่นกันนะครับเรียกว่าคงต้องตรวจติดตามกันตลอดชีวิตนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาใหม่ไหมแล้วก็จัดการซะตั้งแต่ก้อนที่มันยังเล็กๆอยู่
1: ก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าควรจะมีวิธีรักษาหรือป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็อยากจะฝากนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าหากว่าในส่วนของเรื่องการป้องกันของมะเร็งตับเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงหลายๆอย่างเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันได้นะครับเช่นเรื่องของการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะลดความเสี่ยงได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเป็นภาวะตับแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทำอัลตราซาวด์นะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆเนี่ยการรักษาเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลดีกว่ารอให้ก้อนใหญ่มาก
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอาจจะมีภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าก็สามารถไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจทำอัลตราซาวด์นะคะในลำดับต่างๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งตับนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะและในช่วงยืดสายไฟเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกันค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่านอนหงายยกแขนค่ะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็คือเสื่อแบบนี้หรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายค่ะนอนหงายตัวตรงแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้น2ข้างแขนวางข้างลำตัวนะคะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังนะคะลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเขม่าหน้าท้องค้างไว้นะคะเกร็งหน้าท้องค้างไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะ

ในจังหวะที่เราหายใจออกนะคะเราจะยกแขนขึ้นไปข้างบนช้าๆเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าวางแขนลงค่ะนี่นับเป็น1ครั้งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นหายใจเข้าเอาแขนลงค่ะ2สามหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะสี่

0: ต่อไปเราจะสลับเป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าแขนลงเกรงหน้าท้องค้างไว้นะคะ1สองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะจะทำข้างละ10ครั้งนะคะวันหนึ่ง3ถึง5รอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือข้าวกล้องผัดสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

เรามาดูวิธีการทำเลยนะคะก็จะเริ่มจากเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเราไม่ควรใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเหมาะสำหรับในการทอดอาหารหรือถ้าเพื่อสุขภาพเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจียวกระเทียมอันนี้ในการเตรียมกุ้งนะคะกุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องล้างทั้งเปลือกก่อนนะคะล้างทำความสะอาดทั้งเปลือกแล้วก็ซับให้แห้งจากนั้นเราก็มาแกะเปลือกแล้วก็เหลือส่วนหางเอาไว้นะคะแล้วก็ผ่าด้านหลังเอาส่วนที่เป็นเส้นดำๆที่เป็นขี้ของเขาเนี่ยออกซะให้หมดนะคะพอน้ำมันเริ่มหอมแล้วนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะเราจะเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้หอมก่อนมันจะมีรสปลาหรือมีความเผ็ดนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมเริ่มร้อนแล้วนะคะหอมขึ้นเราก็ใส่แครอทลงไปแครอทเราก็หั่นสี่เหลี่ยมเต๋าไว้นะคะเพราะว่าจะได้มีสีสันสวยงามแครอทเนี่ยเขาจะมีแคโรทีนอยด์นะคะเป็นสารที่เมื่อถูกน้ำมันถูกความร้อนเนี่ยมันจะดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะคะแล้วก็นิยมผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะคะแต่เราผัดกุ้งนะคะเราไม่

นะคะมันจะไม่หวานถ้าเราไปเลือกน้ำพริกเผาที่ทำต้มยำถ้าเราเลือกพริกเผาที่เป็นสำหรับทานกับข้าวเป็นน้ำพริกเผาแบบมันจะมีรสชาติออกหวานนะคะแล้วก็ผัดให้น้ำพริกเผาเข้ากันกับกุ้งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราลดไฟลงนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ข้าวกล้อง

คะเราอาจจะใช้เป็นข้าวกล้องหรือข้าวหอมนิลข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องเพราะว่าค่อนข้างจะมีกากใยสูงนะคะข้าวที่เราจะนำมาทำเป็นข้าวผัดเนี่ยเราควรจะหุงเอาไว้ล่วงหน้านะพอหุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาผึ่งให้เย็นแล้วก็เอาอาจจะพักเข้าตู้เย็นเอาไว้จะทำให้ข้าวเนี่ยเวลาที่เราเอามาผัดเนี่ยลักษณะเป็นเม็ดสวยนะคะ

เราไม่ต้องใช้รสชาติอื่นเลยเพราะว่ามีความหอมแล้วก็รสชาติอื่นๆจากน้ำพริกเผาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยนะคะตะไคร้ซอยเนี่ยถ้าเราหั่นหรือซอยทิ้งไว้มันจะดำให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะมันจะช่วยทำให้ตะไคร้เรา

นะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสมุนไพรวิธีการซอยใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะนำใบมาเรียงอย่างนี้แล้วก็ม้วนนะคะม้วนให้แน่นนะคะแล้วก็ซอยให้ละเอียดเล็กเราจะมีใบมะกรูดซอยแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะซอยนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีกลิ่นของข้าวผัดหอมขึ้นแล้วเราก็โรยลงไปนิดนึงนะคะเวลาเราใส่ผักที่เป็นใบเขียวๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีผักจะไตนึ่งโรยใบมะกรูดไปหน่อยนึงเพื่อให้หอมขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญใส่ใบกะเพราไปด้วยนะคะจะทำให้ข้าวผัดเรามีความหอมมีกลิ่นคล้ายๆผัดกะเพราแล้วก็ผสมกับกลิ่นของพริกเผาอยู่ด้วยนะคะนะคะแล้วก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องผัดสมุนไพรนะคะก็ข้าวกล้องเนี่ยเขาจะมีวิตามินมีโปรตีนนะคะประมาณ 7-12% และที่สำคัญเขาจะมีกากใยมากกว่าข้าวเจ้าธรรมดาเนี่ยถึง5เท่าเพราะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายสามารถที่จะทานแล้วก็ช่วยเรื่อง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระประเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเทอเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่28ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัด

ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจาก2ตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ได้นำท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซาเรียฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่มาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอลชอยเทียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปประสานเข้ากับบทประพันธ์ดนตรีของเชียเกโปรโกฟภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เชมมาคารอฟวัทยากรผู้มีชื่อเสียงบรรเลงโดยวงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราและวงเบลารุสซิมโฟนีออเคสตราเมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวัทยากรสำหรับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลและมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมของโลกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28ระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีทั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีออฟคอนเสิร์ตและละครเพลงติดตามรายละเอียดการแสดงทั้งหมดได้ที่ www.bangkokfestivals.comสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายบรรพบรมราชสมภพการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานรัชกาลที่2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและการบูรณะวัดอัมพวันจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครและบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติเวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายกิตติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยนนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูล

องพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้เวลา 8:45 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอคเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9-11 กันยายน 2569ภายใต้แนวคิด Stronger After Storm Transforming Crisis into Opportunity ไปเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Yearจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา
วันนี้เวลา 14:30 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวาง

พวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายและสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจริญราชสุดาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่

10ปีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งในปี2519ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลิศอิสริยฐานันดรพระธรรมวชิรดีโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
องมีราชทินานามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจถาวรกิจวิธานศาสนภาระธุระดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวสุทัศน์เทพวรารามราชบรมหาวิหารพระอาราม

หลวงกรุงเทพมหานครมีธนานุศักดิ์ตั้งธนานุกรมได้8รูปท่านนี้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมแม้ผลโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,341 รายมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถาพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.จำนวน165คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายมีการจัดตั้งบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนให้มีทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษได้ทั้งนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายคือรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกตาทั้งมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถเข้าได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและมีอสรจ.จำนวน110คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยจัดแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสวัณโรคและไวรัสตับอักเสบในผู้ต้องขังทุกรายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชรวม67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายท่านได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษามีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์
นอกจากนี้เรือนจำกลางตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากโดยรองรับทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำและศูนย์การแพทย์แผนไทยต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีอีกทั้งมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากอำเภอเมืองตากที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระทำความผิดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีรวม52รายโดยมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนนักจิตวิทยาจำนวน2คนในการดูแลเด็กและเยาวชนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีโรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายโดยให้รับประทานยาต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทางนี้เมื่อเด็กและเยาวชนจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,132 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม3คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนและนักจิตวิทยา1คนมีอสรจจำนวน58คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายโดยมีคลินิกคลายเครียดก็ให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังทั้งจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำโดยมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวน624รายและมีบัตรประจำตัวประชาชน604รายคิดเป็นร้อยละ97ทันทีทางเรือนจำจะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรหรือสูญหายในเดือนพฤษภาคม2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้

ช่วงเช้าที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2569และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ2570รวมทั้งกรอบดำเนินงานในระยะ5ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกจำนวน230รายมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 564.84 ไร่อาทิผักกาดหอมห่อผักกาดขาวปลีกระหล่ำปลีและสตรอเบอรี่ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยอาทิผักกาดหอมห่อกระหล่ำปลีมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองมีเกษตรกรสมาชิก1

่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้ระบบกรองแบบอันตราฟิลเทรชันมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์หรือประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีและเยี่ยมชมแปลงผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนเพื่อสมุนไพรเช่นกระวานขมิ้นเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุซึ่งทำหน้าที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน400ตันต่อปีและเยี่ยมชมนวัตกรรมประดิษฐ์โครงการหลวงซึ่งบุคลากรของศูนย์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยยึดหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายอุปกรณ์จัดหาได้สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและมีต้นทุนประหยัดได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่สามารถลดแรงงานและเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำลดแรงงานและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรม

จากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกามณฑลทหารบกที่ 16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอว์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีสมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมพรมวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทนฤพักจำกัดบริษัทมาเคเซฟตี้เทรนนิ่งประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์พร้อมคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขยานสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัทเพนส์มาร์เก็ตติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชคุณชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะกรรมการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรม

จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเด่นเทวราชเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่บ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเด่นเทวราชเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาลพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดท่านนิสนักพระรังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

คือคนในรุ่นป้าแป๋วจะทำงานราชการตลอดชีวิตเลยเนาะเพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าแป๋วที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้แหละว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอะนะทุกวันออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอะอยู่ๆวันดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วก็ให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทำตัวลำบากอะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทำในศูนย์เยาวชนนะฮะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าเป๋าคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวนะที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรอย่างเงี้ยนะป้าเป๋าก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบ

0: ีค่ะขบวนตองหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: รถออก 7:00 นรังสิตขึ้นรถประตู B จ้ะ
1: ประตู B ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีเลยอ่ะตังค์พอดี
0: จ้ะ
1: เงินพอดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 100บาทพอดีนะ
0: คนละ20บาท
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกนะมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรเงี้ยเนี่ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะอย่างเชียงรายอย่างวัดร่องคุณบ้านดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยไปอะไรนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สังนะเราก็จะพอมีเงินบ้างพอเมื่อวันหนึ่งเกษียณแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการเตรียมตัวในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าแป๋วก็จะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่หนึ่งเวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่สองเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางนะถ้าเรามีสุขภาพดีก็สามารถไปไหนต่อไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทำงานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนะอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
3: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทำให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย
4: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
3: ครับ
4: พอนี้พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจำกัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงสถานะการเงินหลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับหน
3: ึ
4: ่งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
3: ้
4: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
3: ไม่ต้องห่วงแล้ว
4: เพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
3: คราวนี้การเตรียมตัวล่ะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็นเคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
4: การเตรียมตัวสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันหรือว่าผัดผวนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกําลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินปีนเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วโอกาสที่กระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเราคนไข้บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจําเป็นต้องล้างไตทุก 2-3 วันอันเนี้ยเขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5วัน10วัน
3: น่าจะไปใกล้ๆ
4: ไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดีๆนอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่เย็นก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้าค่ะ
3: คือหมอศิริศักดิ์กําลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั้นก็ได
4: ้
3: อาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
4: อันน
3: ี้
4: เป็นการ
3: เดินทางก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งได้
4: ค่ะเราอาจจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา
5: ทราบนี่คือประกาศครั้งสุดท้ายของที่ประตูขาออกปีชันชนาวัย

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องทํางานไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องพะวงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยนะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ยังต้องทําอะไรเงี้ยเนี่ยนะความรับผิดชอบมันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ตามที่เราอยากจะทํา

รดทราบที่นี่สถานีทุกท่านกันคอยก่อนจะลงจากขบวนรถประจวบดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่ถูกต้องครบถ้วนนั่นรถไปแห่งประเทศไทยของ

ทำไมถึงต้องเป็นแบ็คแพ็คเลยก็เพราะว่ามันเป็นความอิสระเนาะมันเป็นการเดินทางตามใจตัวเองอะเราอยากจะไปที่ตรงไหนบ้างเราไปที่ไหนบ้างก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยเราจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะสมัยทำงานก็ไปทุกกระทัวร์นะเพราะว่าเรามีเวลาหยุดแค่10วันช่วงพักร้อนเวลาทำงานนะนะก็มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะเป็นแม้แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะอายุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพ็คไหมก็อาจจะมีนะแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวก็โตหมดแล้วอ่ะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาที่ฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจที่เราอยากจะทำได้

0: ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะคะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าแป๋วจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วสุขภาพโอเ
2: ค
1: ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะทำเหมือนกับป้าแป๋วบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทำได้เลยไหมฮะ
2: ทำได้เลยนะคะจริงตรงนี้ก็เป็นพอเราทําเสร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได
1: ้
2: นะคะอันนี้มันก็สามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
1: บ
2: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสําหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
1: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันมั้ยคุณหมอผมว่าสําคัญมากเลยล่ะหรือพูดว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแป๋วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสําคัญมากใช่มั้ยคร
2: ับสําคัญมากค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจําตัวไม่เยอะนะคะในแง่ของการเตรียมพร้อมของร่างกายอย่างเช่นการตรวจประจําปีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเลือดเบาหวานไขมันต่างๆอันนี้มีความจําเป็นว่ามีความพร้อมระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกําลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
1: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยในการแนะนําว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

เต็มต้นเลย

ลูกชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเพจมันจะกว้างกว่าอะไรอย่างนี้นี่นะคะก็เลยเริ่มมีเพจตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

0: มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์เริ่มตั้งแต่การขอวีซ่าขอยังไงจองตั๋วเครื่องบินจองยังไงจองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะเรื่องโซเชียลนี่รังเกียจไม่ได้เลยต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับมันนะคะเพราะจะช่วยเราช่วยเราได้เยอะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายๆคนออกมาจากเซฟโซนเนาะโดยเฉพาะคนในวัยป้าแป๋วเนี่ยดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากจะไปนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแต่ป้าแป๋วก็อยากจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเนาะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำเหมือนกันว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรเนาะจังหวัดอื่นก็มีอะไรดีๆให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเพราะข้อดีกับตัวของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองเนี่ยออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก็คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมเชื่อว่าหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วได้กลายเป็นไอดอลกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่หมอศิรษาบอกคือเมื่อมีผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
2: ของบุคคลอื่นต่อไป
1: ของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะอาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าเอออยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของการกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนเนาะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าแป๋วก็ยังอยากจะไปนะคะไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะมันเป็นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะป้าแป๋วคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านเราก็ทำอะไรของเราไปแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกำลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนดูนี่บางทีก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าเออนี่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งกันค่ะ

0: เรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ของที่พักเราก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่มันได้นึกถึงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ

ทนาในส่วนของเนื้อเรื่องกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาสืบต่อไปก็มีนกาลบัดนี้สุขติเยสุในเมื่อทรงสุริยราชนาเรนสัมพินทพงพิสุทธิกษัตริย์ทรงโสมนัสในปิยปุตรทานต่างพระองค์ทรงสมโภชนกระเสมสารสนทนาด้วยสมโภชนียกถาทางทานบริจาคยิ่งเพิ่มพูนพระปรีดาพระโมทมาตในกมลหฤทัยสักโกเทวราชาส่วนสมเด็จสหัสนัยอัครเทวราชก็ทรงพระอนุสรณ์คำหนึ่งถึงบรมบาทบรรพชิตเพศยดอนดาบทว่าอินโยวานนี้พระองค์ทรงสละพระปิยรสทั้งโคแก่โชชกพฤทธาจารย์มหัศจรรย์ก็บันดาลดินฟ้าสากรกัมปนาตโกจีนาปุริโสแม้นว่ามีชายหินชาติผู้ใดผู้หนึ่งจะเสพสอดแสวงมาถึงพระอาสมสำนักเข้าทูลขอพระเลิศลักกัลยาณีมัตสีผู้ทรงศีรวัตรวรวิเศษเท้าเธอก็ทรงบำเพ็ญทาน

ปรเมศมหาปริยาปริจาคเอกขังกัตตวาจะกระทำให้เสวยประทุกข์ลำบากอยู่เอองบำราบรายผู้ร้องบาตรทำที่จะปฏิบัติก็จะหม่นมองในครองพรหมจริยวัตรวังประโยชน์พระบารมีโพธิญาณญาณโนนาหังควรอาตมาจักจักจรจากสถานสุทัศน์บุเรศนิมิตเพศเป็นพระชีชราจะเข้าไปทูลขอพระเกศแก้วกัญญาเยาวลักษณ์วิลาสแล้วจะทูลถวายโนชนาฏให้ขึ้นคงจะขอปฏิญาณว่าอย่าให้พระองค์ทรงประสาทสละแก่ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมาผ่านพระนาเถือนทางจะซ้ำขอพระน้องนางเสือไปในภายหน้าแล้วจะถวายอัญชลีลากลับโตสุราลัยพิมานนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลวิสุทธิสังวรสโตรัตติยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยที่วากรกระจ่างจำรัดสโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเวทก็แปลงเป็นทวิชาเชษเดินดงทั้งเครื่องบูชาพรตตามพรามพิธีโกนสังเยมเสียมสุรสวัสดิภาพค่อยยอบย่อเข้ามาครานกราบอัญชลีกรอัญชลีสมเด็จพระบรมดาบตาปัตนีทั้งสองพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่หน้ามกพระอาสมนิเวศวัดมงกฏศิกเรศแล้วกราบทูลถามอยู่บนละเหตุเนาผนวดไพรประพฤติพรมพรตพิสัยว่าโพตาปสะคาแต่บรมบาทราชนกระสิทธิ์ตั้งแต่พระองค์มาทรงบรรพชาในห้องหิมวันอย่างไรโรคาคันธมานเสวยสวัสดิ์สุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าอุญเชนยาเปตาทรงเสวยมูลพลหานเลี้ยงประชนชีพไม่ลำบากทั้งเหลือบยุงบุ้งทากไม่ขบกัดฟงที่ข้าชาติได้กระทำภัยพิบัติเบียดเบียนวันเนพลมิคากินเนในพนสันติอันเกียนไปด้วยพันละจตุบาทยังมีมาบิทาถึงพระอาวาสอยู่บ้างหรือว่าหามิได้เท้าเธอจึงตรัสตอบมาขอบใจทักอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งอันนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เราพระเนจรพระเนาบวชได้ถึง7 เดือนเลี้ยงชนชีพอยู่ในแถวเถือนธุรัตพนัดพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยอัญญมัญญวิโยคจากพระพาราเกนวาปนาเหตุนาอันหนึ่งท่านจะประสงค์สิ่งใดหรือท่านอาจารย์จึงดันดัดตัดพนัดแดนดงมาถึงเราอย่าเกรงใจจงแองแจ้งอัดโดยสารคดีในกาลบาทนี้เถิดทศกุลลำดับนั้นเท่าโกฏิสกเทวราชเมื่อจะทูลขอพระเยาวมามาตมาสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักทำเนียบเปรียบพระราชศรัทธาในทานบารเมศว่าวาริวาโหมปัญจมหานาทิโยพระพุทธเจ้าข้าอันว่ากระตาตายสินทุบเรศในปัญจมหานาทิทานยอมไหลหลังสังสันธนาการไม่รู้ขาดตา

บราณบรดีทูลไม่ได้เดือดร้อนบรรเทาทุกข์ทั่วทิศาดอนสันดานสัตว์ก็เสมอเหมือนพระกมลสมณัสในมหาทานด้วยพระการุณวิบุญญาณหลังไปทั่วทุกตัวประชาชาติในไตรโลกสันนิวาสไม่เว้นตนข้าทัชีนิขัดสนรายผู้ที่จะปฏิบัติจะมาขอพระเกศแก่อกระสัตว์ไว้ไปร่วมพิรมจะได้เป็นคู่ครองสองสมในครั้งนี้จงประสาทมาสิให้เป็นทานแก่ข้าพฤทธาจารย์นี้เถิดมหาสัตโตสมเด็จพระพุทธังโกนอมหาสัตได้ทรงสดับอัตสรคณีซึ่งทัชชีมาทูลขอพระเยาวมานมาศก็ทรงประสมมนัสเบิกบานปรีดาไม่ได้ทรงพระจินตนาการดังนี้ว่าเมื่อวันวานได้ประสาทสองกุมารกุมารีแล้ววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระหฤทัยมีพระสติดำริมั่นต่อพระโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระทะเชียงท่านมาขอพระมาเทียสีเสวมานอันเป็นเพื่อนพระเนจรจากพระนครเมื่อยามร้ายจิตของเราก็พองใสในสมณทานมิได้หวั่นไหวด้วยมัจฉริยะโมมานมนทินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์แก่พฤทธาจารย์แลกเอาพระสัพพัญญุตญาณในการละภายภาคหน้าพลางยกพระเต้าอุทกวารีกุมภกรมิ่งมาเฮสีสุขุมกษัตริย์มัทราชวงศ์จึงหลังอุทกให้ตกลงเหนือมือทชีก็เปล่งพระปณิธานวาทีบรรทูลประกาศว่าพรามเอ๋ยอันองค์เอกอัครราชกัญญาเราก็แสนเสน่หาดังดวงอาทัยนายเนตรปิยทารังแต่เรารักพุทธรัตนสวรเยตจดยิ่งกว่าองค์อเนกนุตตะแสนเท่าอีทั้งทานังอันว่าทานของเรานี้ให้สำเร็จพระสอยสารเพชฌนญาณในอนาคตการนอนเถิดภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพพิธีกูลพุทธังกูลที่เบสทรงสละพระกเรศราชพงงามในยามนั้นก็บังเกิดมหัศจรรย์จลาจลสกลทั่วจักรวาลพื้นพระสุธาก็ไว้วันทั้งคุณเขาตตบริบันทิเนรุราชต่างก็น้อมยอดอย่างจะอภิวาทประกาศกองทรงสาธุการสะเทือนท้องพระหิมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาทกรก็ติฟองสินทุตราชจะชานฟูงถวยเทพอุโคธนาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระปรเมเสียงสำเหียงเสียงสนอสนันเนรนาดเบื้องต่ำตั้งแต่อัธนากาศเท่าถึงภวคพร้อมสะท้านสะเทือกเปลือกลันระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปางเมื่อเท้าเธอยกยอดบารมีภริยาบริจาคทานแก่อินทพฤทธาจารย์นั่นแหละสมเด็จพระยอดกัลยาณีรัตนราชบุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระราชทานแก่พระอาจารย์วันนั้นนางเท่าเธอก็ไม่ได้วันพรั่นพระทัยรันทดถ
ึงประพัดเจ้าตลอดอัศวชนครอบครองพระนายเนตรก็ห้ามไม่ได้พิมพ์ประพักพองพิสุทธิ์บริสุทธิ์ศิวิราชดุจดวงปงกฎพระกามาตอันเบ่งบานด้วยทรงพระจินตนาการว่าเท่าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วย

ประเทศไทยได้กรุณาจำแนงนายเหตุเครื่องคลายระแวงเรื่องร้ายไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สันระเพชรโพธิสมบัติจะแลกเอาพระพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอริยธนสารพิสุทธิ์วิเศษจะขนสัตว์ในข้ามสงสารสักอ่อนน้องเท่าเธอทรงพระอานิสรดังนี้ก็เบิกบานพระกมลเปรมปรีดาปราโมทไม่มีมุกวิการโทษยินยอมพร้อมถวายด้วยพระราชศรัทธาฝ่ายเท่าเธอทอดพระเนตรพิมลพักพระน้องรักจักวิกลเป็นประการใดจะมัวหมองหรือผ่องใสจักร่วมบำรุงประธานบารมีหรือจะหมองมนเมื่อพรางพิษพระพักพระนางน้องก็มองเห็นผ่องผดเพียงสถิตรบริสุทธิ์สว่างเมฆก็ทราบว่านางนี้เป็นเอกอัครนารีคู่สร้างพระบารมีแต่การก่อนพระเกษมสารสมนัสในพระทัยฝ่ายพระนางมัตสีก็ทราบพระอัธยาศัยพระพัฒนาจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมจุฬาโลกจะนำนิกรสัตว์ให้พ้นจากจุระโอคกันดารดังเรือจะอนุสารเครือบแคลงแหนงในข้าพระบาทผู้ได้ฉลองบรมบาทพระร่มเกล้าตั้งแต่ดรุณยุปเยายามเสวยสวัสดไม่ได้มีพระกายที่จะระคายคุณมนหมองของขาดพระราชอัตยาศัยก็ยอมทราบอยู่ใต้พระบาทที่ชั่วดีเมื่อพระเป็นเจ้าจะบริจาคข้าผู้เป็นทาสีให้แก่ผู้ใดจะนำไปเป็นทาสช่วงชายหรือจำนงจำนายมีกมลหมายมุ่งประโยชน์ประสงค์ทรัพย์หรือปรารถนาเนื้อเลือดเชื้อฉับไม่สิ้นชีวสันก็ตามแต่เจตนาผู้นั้นจะปองประโยชน์ข้ามัตตีนี้ไม่ได้พิโรธเครื่องข้องจะเอาชีวิตและกายนี้ถวายละอองธุลีพระบาทบงกชพระราชสมีด้วยกตัญญูกตเวทีทางธรรมทุจริตขอพระองค์อย่าได้อาภกพินิจแน่งนายในพระหฤทัยจงมีพระกมลผ่องใสสมมนัสเปรมปรีดาด้วยปริยาทานบารมีคือข้าพระบาทอันยินยอมพร้อมด้วยพระราชศรัทธาในกุศลเจตนานั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลพิเศษสมเด็จเท้าสหัสเนตรจอมสิเนรุราชเมื่อทรงทราบพระกมลประสาทสองกระสตราก็ทรงสโมสรศรัทธาพิรมร่วมมฤทัยในพระทานบารมีจึงเปล่งพระสุนทรวาทีอนุโมทนาว่าพระพุทธเจ้าข้าบรรดามัจฉิมุมานอันเป็นปัจจนิกทานมนทินอันจะมีให้ทิพยโภคมนุษย์สมบัติทั้งสิ้นพ่ายแพ้พินาศด้วยพระองค์ทรงประสาทปริยามหาทานบังเกิดมหัศจรรย์บันดาลจลาจรทั่วสกลปิภพโลกาฟูงเทพอนุโมทนาทุกรังอิกโรหิโสพระรมกล่าวบำเพ็ญบุตรทานอันยอดยากบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะบริจาคได้ดังนี้พรหมญาณังจักได้ชื่อว่าเป็นพรหมญาณอันประเสริฐที่สุนทรสวัสดิ์เหตุล่วงวิถีทางอบายพิบัติพยันตรายวิปัจจตุจะเป็นปัจจัยสำเร็จพระกมลที่มุ่งหมายพระมัตประมาพิเศษสัมโพธิพุทธภูมิบารมีญาณโดยปณิธานนี้แล้วแลงเมื่อสมเด็จเท้าวัชรินทร์ปิ่นสุทัศน์เทพธานีตรีเนตรตรัสอนุโมทานบารเมตรและวิจารจินตนาว่าควรอัตมภาพจะคืนถวายพระเกศแก้วกัญญาเยาวะมิมานมาศจะได้บำรุงบำเรอบรมบาทดูดการก่อนก็

มีมัทธุระบรรหารตรัสว่าเทวะข้าแต่พระมิ่งโมลีมกฏสมุติเทพวงข้าทาชีนี่เป็นเผ่าพงหินนาภิกขาจารย์ทั้งชรารูปวิการเกือบจะวายชีวาตไม่ควรครองพระน้องนาดนางกระสัดขอคืนถวายไว้ปฏิบัติบวรบาททบองควรแต่คู่ครองทรงสุริยวงศ์บวรวิสุทธิชาติทั้งพระฤทัยใสประสาททรงเสมอเหมือนพระราชศรัทธาสมทั้งสองครองพรบมจริยาศิลปิเศกยะถาปโจสังโควะโดดดังสังสเวทกับกระแสกาติรวารีข้าวผ่องพันพิสุทธิเสมอสมานผ่านประดุดนางนั้นปุญญานิกายิราธาทั้งสองพระองค์จงแสวงกุศลสรรพสุจริตบำเพ็ญพุทธกรกิจกอบกอบวรกฤษดาธิการอย่ารู้อิ่มพระบวรสันดานพิงพุญโยภาพกว่าจะบรรลุโลตราบเลิศในธาตรีเมื่อเท้าเทพกรุสีจากถวายวรอัตถดาพรแด่สมเด็จพระบรมนอชินวรรวิวงจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์นี้มิใช่พราหมณ์ชราทิชาชาติเทวินโทเป็นเท้าสกเทวราสุรธิบดีมาสู่พระองค์จะประสงค์ประสาทที่สัทธวรสวัสดิ์อัตถวเรศพระดมเกศจะปรารถนาพระพรอันใดก็ตามแต่พระหฤทัยบรรทุนแถลงแล้วเท้าสุจัมบดีก็สำแดงศักดาเดชแปรพระกายินเป็นตรีเนตรเหาะระเหตุทยานในห้องท้องหิมพานในขณะนั้นเปล่งทิพรังสีพันโอภาสโดดดวงดารุณพานุมาตอุทัยที่วากรยังยอดยุคนทอนนั่นแลสัตโตโพธิสัตโตลำดับนั้นพระบรมโพธิพงศ์โพธิสัตว์ขัตติยาธิเบศเมื่อจะขออัถวเรศแด่ท้าววัชรินทร์ปิณอมรสุราสุรเทพปัสสัตจึงตรัสว่า สักกะนุกระทาวอดิสรสุรมเหสักมขวานผู้เคารพในทานปุเรณชาติสัพพุตามิสราเป็นองค์อัครอัศรธิราชโมอมรแมนเรานี้มีประสงค์จะให้พระบิดรงระงับเครื่องแค้นที่โซสาจงยกพยุหะแสนยากรออกมารับเราคืนพระนครเสวยสวรเยศปัทเมตังวรังพระพรนี้เป็นประทมวเรศแก่เราประการหนึ่งปางเมื่อคืนเข้าครองปีพรบลิปรีสำเร็จบรมกษัตราพิเศษสีสวัสดิ์มหิสวรรค์ฟูงนักโทษที่รับราชทันพันธนาการ ให้ได้ปล่อยเปลืองทุกทรมานจากจำจองทุตเยตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบสองจงประสิทธิ์ประสาทอันเอิงอันเอกนิกรประชาราชทั้งหนุ่มแก่และปานกลางจะเลี้ยงชีพก็ด้วยขัดขวางด้วยความจนจะพากันสัญจรเกลื่อนกล่นมาสู่สำนักเราก็จงได้ทำนุปลูกเลี้ยงเหล่าทรชนคนอนาถาให้บริบูรณ์ด้วยพิพิธโภคากรยานสัพพวถาลังการอันอุดมตัตเยตังวรังพระพรนี้ให้สมเป็นคำรบสาม
านเอิงก็อย่าให้ลุกอำนาจมาตุคามกอบด้วยกายทุจริตในปรภารกรรมอธรรมกิจกามคารุทอดจงปรีดาสาธารสันโดษวิสุทธิสันดานอย่ามุ่งหมายฝ่ายมิจฉาจารจำนองจิตจะตุเทตังวรังวเรประพรนี้เป็นสีประสิทธิ์ให้แก่ข้าอันหนึ่งซึ่งอัครอุรธาอันเกิดจากอกจงมีชนลมายุยืนยงด้วยยศศักดิ์ให้ปราบปรามโมปรปักประชยเยด้วยทศธรรมทั่วทะเลทำรงพอบปัญจเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบหาประการอันแห่งปางเมื่อถึงบุรีรมสัทธพรการอรุณภาตให้แสนสัตรัตนมาติพยาพิรุณธราจงตกเต็มสกลมหานครพิสารชัตเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จสมปณิธานเป็นคำรบหกอันแห่งเบื้องว่าบริจาคทานแก่ยาจกทั่วธรณีพระราชทรัพย์อย่ารู้สินสัพพโภคาอย่าพึงท้อถอยศรัทธาอาดูลเดือดร้อนจงสมมนัสสะทอนอำนวยทานสัทธเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบเจ็ดประการโดยกำหนดอันแห่งเมื่อเราดับขันธ์ที่วงคตจงอุบัติบันดาลในสวรรค์ดุสิตเทวสถานทิพวาสแล้วจุติสู่ปัจฉิมชาติในมนุษย์โลกาจงบรรลุพระปรมาภิเษกสมโพธิอัตถเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จประโยชน์8ประการเท้ามกวาลจงประสิทธิ์สมมโนรสจำนองโดยดำริประสงค์แล้วแลงภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสังวรสิขาเทวินโทสมเด็จเท้าเทพสุเรนทราธิบดีเทวราชทรงสดับวจนาถของนราธิเบศจึงตรัสว่าอัตจึงได้ทรงประสาทอัถวเรศประสิทธิประสาทตามประสงค์อาจิรังวัตเมตโตอีกไม่นานนักพระบรมอัครบิตุรองก็จะกรีธาตวยหารพหนแสนตุยากรออกมารับเสด็จคืนพระนครเชตุดรดำรงราชสัตว์เสวยปิภพสิปรีบุรีรัตบราตมหิศลอย่าทรงพระจินดาอาดูลไม่เป็นไรคงจะเสร็จสมอารมณ์หฤทัยทุกสิ่งสารอัปมาโตอิจงมีพระกมลมัญญาประมาทในพรหมจริยวาสเสวยสุขวิเวกเนคขมปรมัตถบารมีโดยพุทธกรพิธีนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสมาธิญาณเทวราชาสมเด็จเท้ามกวาลวัชรินทร์เทเวศผู้เฉลิมมกุฏเกศแสนสุรกนาทั้งสองสวรรค์ชั้นกามาภจรเทพธานีสุชัมปติเป็นพระราชมีองค์อัปสรสุรางสุชาดาสมาสมรวิ่งวิมลมานวรังทัตวาถวายพระพรแปดประการแก่พระมหากษัตริย์แล้วก็เสด็จนิวัตทิวงคณิเวศเวชยันในดาวดึงสวรรค์นั่นแลอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาก็จะลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้และในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรในคณะพุทธบริษัททุกท่าน
โดยเฉพาะคณะท่านเจ้าภาพคือท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัทยะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ร่วมกันฟังเทศมาชาติในครั้งนี้จงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละ

ร้อมทั้งปฏิภาณคุณธรรมสารสมบัติมุ่งมาตรปรารถนาประการใดที่อยู่ในวิสัยสามารถก็ขอให้จงพลันสำเร็จสมโนประสงค์จงทุกประการรับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถามาพอเป็นสวนานุตริยานิสงส์จึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น

0: จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: บ้างค่ะอยู่บ้านก็นั่งเฉยๆค่ะแล้วก็มาว่าไม่มีอะไรทำเลยค่ะก็พยายามหาเวลาว่างๆมาเล่นกับคุณปู่แต่ก็กังวลว่าจะไปไหวไหมจะสนุกไหมแบบว่าจะเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปู
2: ่ว่าไง
1: ทำอะไรอยู่คะทำไมหน้าเบื่อ
2: ไม่มีอะไรจะทำเบื่อเลย
1: เคที่กำลังจะไปเล่านิทานอยู่พอดีเลยคุณปู่อยากไปไหมคะ
2: โอ้ยปู่ไม่เคยเล่าไม่เล่าให้ใครฟังได้ล่ะปกตินะไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะได้แต่ฟังเขาเล่ามาเราไม่เคยเล่าซะเองมันก็เลยเงี้ยไม่ได้มันไม่มีประสบการณ์ก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นลงท้ายยังไง
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะเคที่มีผู้ช่วยสอนค่ะ
2: ต้องเล่าได้นะชัวร์นะ
1: ชัวร์ค่ะ
2: เอาล่ะไปเลยกัน
0: เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไร
3: วันนี้จะมีคุณปู่กับคุณหลานมาเล่านิทานกับเราด้วย
4: ดีมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่เน
3: า
4: ะ
3: ใช่ เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆที่เนี่ยคุ้นเคยกับเราแต่คราวนี้มีแขกพิเศษมาเด็กๆ เขาจะให้ความสนใจหรือว่ามันจะมีผลยังไงเกิดขึ้นบ้างก็อยากติดตามเหมือนกันว่าเป็นไงค่ะ
0: และแล้วคุณปู่หมูกับหลานเคที่ก็เดินทางมาถึงที่ที่จะมาออกกำลังใจกันแล้วซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนวรรณวิทย์โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทซึ่งเป็นทำเลที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพแต่โรงเรียนแห่งนี้กับเก็บค่าเล่าเรียนในราคาที่ถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในละแวกนั้นซึ่งเรื่องราวของโรงเรียนนี้ถูกสร้างเป็นโฆษณาให้คนในสังคมได้ประทับใจกันมาแล้ว
2: จะมาทำอะไรกันนะ
1: เล่านิทานค่ะ
2: เหรอ
5: สวัสดีค่ะ
2: เรามาหาใครด้วย
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะฮัลโหล
1: เอ้า
5: สวัสดีค่ะ
1: สว
5: ั
1: สดีค่ะ
2: ค
1: ุ
2: ณน้าคุณโบแล้วครับ
5: ใช่แล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาเตรียมตัวข้างบนกันไหมคะ
0: และเทรนเนอร์ทีจะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์น้ำและเทรนเนอร์โบสองสาวนักเล่านิทานนั่นเองครับ
3: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่28นะคะแล้วก็ร่วมกับรัฐศาสตร์จุฬาค่ะคือเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเป็นผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแล้วก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็พอดีมาร่วมมือกับโรงเรียนวรรณวิทย์นะคะแล้วในรุ่นเนี่ยก็จะมีศิษย์เก่าท่านนึงเป็นสถาปนิกเขาก็เลยออกแบบสนามแห่งนี้ก็จะมีแนวคิดว่าทำไมตรงนี้ต้องปีนทำไมตรงนั้นต้องสไลเดอร์ลงไปทำไมบันไดต้องสูงแบบนี้ก็คือจะมีที่มาก็คือเขาอยากจะให้เด็กๆอะค่ะกล้าที่จะปีนป่ายเพื่อกระตุ้นพัฒนาการต่างๆพอเรามีสนามเด็กเล่นแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันว่ารอบด้านเนี่ยมันจะเสียวๆนิดนึงใช่ไหมคะว่าต้องระวังไม่ให้ตกขนาดผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังมันก็เลยเป็นที่มาว่าให้เกิดการเล่านิทานขึ้นเพราะว่าตอนสร้างเสร็จเนี่ยเด็กๆไม่ขึ้นมาเล่นเลยมีไอเดียว่าเราควรจะมีการเล่านิทานสัปดาห์ละ1ครั้งอะค่ะเพื่อเป็นการจูงใจให้เด็กๆเขาอยากที่จะปีนขึ้นมาเล่นแล้วก็มาฟังนิทานข้างบนก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมเล่านิทานณสนามเด็กลิงขึ้นมา
1: สัตว์อะไรเอ่ยที่มีหนามแหลมๆใช่แล้วมันก็คือเจ้าเม่นตัวน้อยนั่นเองแล้วก็ถือดอกโคลเวอร์ซึ่งมีทั้งหมด4กลีบอยู่ด้วยนี่ไงอยู่ในมือของมันเห็นมั้ยเอ้ยไม่ใช่ก
4: ้าเก่ารัดนี่นะหูเจ้ากระรอกตกใจก็เลยหนีดีกว่าหนีดีกว่าสำหรับโบก็เล่ามาประมาณ1เดือนแล้วค่ะทุกๆวันพุธเลยค่ะช่วงประมาณตอนเที่ยง40อะค่ะถึงช่วงบ่ายๆก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ดูจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ให้ความสนใจกับหนังสือที่เรานำมาค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะนำนิทานจากด้านหลังอะค่ะจะมีเป็นเหมือนเป็นห้องนิทานห้องสมุดเล็กๆเราก็ยังมีการแบบคัดเลือกหนังสือเล่มอื่นๆที่เราคิดว่าดีแล้วก็เหมาะสมกับเด็กอะค่ะมาแบ่งปันมาเล่าให้น้องๆฟังด้วยที่นี่ค่ะ
6: จริงๆการใช้นิทานเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับเพราะว่านิทานเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆเป็นสิ่งสาระสัตว์หรือเป็นตัวละครที่เด็กๆรู้จักหรือชื่นชอบอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆดึงดูดสนใจกับนิทานนั้นได้แล้วก็นิทานนี่มีข้อดีตรงที่ก็จะสอนในสิ่งต่างๆทั้งคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่างๆก็เป็นโอกาสที่ครูหรือคนที่ดูแลเด็กเนี่ยก็จะใช้สิ่งนี้ช่วยในการสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เรื่องของใช้ในการสอนเหล่านี้เนี่ยเด็กกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเนาะถ้าเกิดว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กันคุยกันแล้วก็เล่นกันบ้างระหว่างที่คุยหรือเล่าเรื่องเนี่ยก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็จะมีโอกาสที่ทำให้เด็กกับผู้ปกครองเนี่ยเกิดความรักกันมากขึ้นมีโอกาสที่เด็กก็จะเชื่อเราฟังเรามากขึ้นอย่างนั้นนะครับ

0: เอาละครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้คือการปูและปรับพื้นฐานการเล่านิทานโดย2เทรนเนอร์ใจดีพี่น้ำและพี่โบไปดูกันครับว่าปู่หมูและน้องเคที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไร
1: พี่พี่คะถ้าเกิดหนูอยากเล่านิทานเก่งๆต้องทำยังไงเหรอคะ
2: ถ้าเกิดอยากเล่านิทานเก่งๆไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะน้องเคที่จะต้องเลือกนิทานที่อยากจะเล่าก่อนแล้วก็เราก็จะต้องอ่านนิทานของเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในเนื้อเรื่องนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันถึงวิธีการจับนิทานใช่ไหมคะพี่น้ำ
3: ใช่
2: แ
3: ล้วค่ะ
2: เพราะว่าเวลาเราเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะคนที่เล่าจะได้มองเห็นนิทานของเราด้วยเดี๋ยวเรามาลองถือนิทานไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเวลาเราถือนิทานนะคะโดยทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้ที่เราถนัดลองยกขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะและใช้มือขวาก็ได้ค่ะจับไว้ที่ตรงประมาณตรงกลางของเล่มอย่างนี้ส่วนมือซ้ายนะคะจะเป็นมือที่เราเอาไว้สำหรับใช้เปิดหน้าต่างๆลองเปิดไปเรื่อยๆค่ะการที่เราเอามือนึงนะคะจับไว้ตรงกลางค่ะจะทำให้หนังสือเนี่ยเปิดอย่างให้เห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมคะเวลาพี่โบสามารถยกไปข้างหน้าก็ได้ยกมาข้างหลังก็ได้ง่ายไหมคะ
1: ง่ายค่ะ
2: แล้วนอกจากนี้เวลาเราเล่านิทานเราจะควรใช้เสียงที่หลากหลายก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดในเนื้อเรื่องค่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเราก็ใช้เสียงเล็กๆแต่เกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆเราก็จะใช้เสียงใหญ
4: ่เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบกำลังเดินเล่น
1: นี่น้องๆอย่าลืมสิว่ามันไม่มีหมาปากน่ะแล้วน้องก็จะบอกว่าแต่ว่าพี่ดูโดนหมามาเป่าบ้านไปนะขอเข้าบ้านสิ
5: อันไหนวันนี้เคที่เลือกนิทานเรื่องอะไรมาลูก
1: หนูเลือกนิทานเรื่องหนูทำได้ค่ะ
5: หนูทำได้
2: หนูทำได้
5: อันนี้เคที่ได้ลองอ่านยังคะว่ามันเกี่ยวกับอะไร
1: ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนูตัวเล็กๆที่ขอให้แม่ช่วยทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าแม่ไม่มีเวลาให้เขาก็เลยพยายามทำด้วยตัวเอง
2: อันนี้ก็คือถูกต้องแล้วก็คือพอเราเลือกปุ๊บเราก็อ่านก่อนเพื่อทำความเข้าใจเวลาเราเล่าก็จะได้เป็นธรรมชาติเน
1: า
2: ะ
1: เขาสอนว่าเราจะต้องแบบว่าทำเสียงชี้นู่นชี้นี่ชี้นั่นแล้วก็แบบว่าต้องเว้นจุดอะไรอย่างเงี้ยละค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่าได้เคล็ดลับอะไรนู่นนี่นั่นมากเลยค่ะได้เยอะมากเลย
5: จบแล้วใช่ไหมคะพี่น้ำมีข้อแนะนำนิดนึงมาถึงตรงที่เขาจะมีคำว่าหนูทำได้ใช่ไหมให้เคที่เนี่ยอ่านตรงนี้เล่าตามนี้ไปก่อนแล้วพอเล่าจบว่าเราทำอะไรไปบ้างค่อยตะโกนว่าหนูทำได้ดีกว่าอาจจะสนุกกว่าไหมดีกว่าไหมคะ
1: ค่ะ
5: มีอะไรอีกที่เคที่กังวล
1: มันพูดไม่ค่อยชัดอะค่ะ
5: พูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะพี่โบว่าชัดไหม
2: ช
6: ั
2: ดนะคะ
6: ช
2: ั
6: ดนะ
2: ถ้าอยากให้ชัดเราอาจจะช้าพูดช้าลงอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
5: ถ้ามีตรงไหนพูดไม่ถนัดหรือว่าพูดผิดเนี่ยพี่น้ำแนะนำเคที่ว่าให้ผ่านไปเลยเนาะเราอาจจะไม่ต้องเล่าตามนี้เป๊ะๆก็ได้เราพอตรงไหนที่เราติดเราก็รีบอ่านข้ามไปเลยก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักเนา
1: ะ
6: เขาชวนให้ทำนู่นทำนี่ร่วมก็แค่เหมือนถ้าเขาคนเดียวอ่ะเขาเอาปู่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาอ่ะมากที่สุดเขาก็ชวนเล่นนั่นชวนนั่นชวนทำเล่นเกมนู้นเกมนี้ก็ไปก็ทำให้เราไม่เหงาอ่ะไม่ซึมเศร้าทำให้เราเกิดรักกับความสัมพันธ์มากขึ้น
5: แล้วคุณปู่ล่ะคะคุณปู่วันนี้เลือกนิทานเรื่องอะไรมาคะ
6: ปู่หยิบเล่มนี้มาดูมันถูกใจปู่อ่ะยามเช้าไอ้ยายเช้าหัวเราะดังห้าห้าห้าให้หวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปู่ก็พยายามจะทำให้ใครที่ฟังแล้วสนุกสนานนะนางเอกในเรื่องนะเดชเช่านี่นะแต่หุ่นไม่ค่อยดีนะแกเดินเดินไปเจอร้านดนตรีขายเครื่องดนตรีใหม่เดชเช่าสนใจก็เดินเข้าไปหาไปเลือกไปหยิบไปดูไปจับนะพอใจชอบใจหัวเลยหัวเราะห้าห้าห้าให้หวยอีกแล้ว
5: เป็นไงบ้างคะพี่โบถามพี่โบก่อนเลยค่ะ
2: ชอบนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่พี่น้ำบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่านเหมือนก็ได้คืออาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณปู่ก็เหมือนกับอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายแต่ละหน้าแล้วก็อย่างที่คุณปู่ค่ะบางทีก็มีชี้ชวนให้ดูจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบว่าดีเหมือนกันนะคะเพื่อแบบว่าเผื่อเด็กๆมาฟังเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เห็นจุดต่างๆในหนังสือด้วย แล้วก็คำแนะนำก็อาจจะมีการเว้นเนื่องจากทุกหน้ามันจะมีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใส่พลังลงไปอีกนิดนึงแล้วก็อาจจะเว้นจังหวะนิดนึงว่าหัวเราะเสียงใสดังแบบว่าเป็นการกระตุ้นว่าจะดังแบบไหนแล้วก็บางทีเด็กที่ฟังแล้วเข้าใจค่ะเขาก็จะหัวเราะตามคุณปู่ได้เลยค่ะแล้วจะสนุกไปพร้อมกันหมดเลยพี่น้ำมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
5: ก็ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้นะคะเหมือนกับว่าผู้เขียนเนี่ยเขามีการใช้สัมผัสคำใช่ไหมพี่โบก็ถ้าเกิดว่าเราอ่านตามนี้ได้เนี่ยแล้วก็เน้นตามเนี้ยมันก็จะได้อีกความรู้สึกนึงหรือว่าจะเล่าแบบที่คุณปู่เล่าแบบเมื่อสักครู่ก็ได
6: ้ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าได้ไหม
5: ได้เลยค่ะ
6: ชอบเพราะมันสนุกดีอ่ะมันไม่เครียดอ่ะปู่เล่าสนุกไหมล่ะ
1: สนุกมากเลยค
6: ่
1: ะ
6: เหรอแล้วทำไงสนุกแล้วทำไม
1: ฮ่าฮ่าฮ่า
2: เจ๊ที่ทำได้ไหมคะ
4: ตอบว่าหนูทำ
1: หนูทำได้
6: ทำได้ไปเลย
1: ไปเลย
5: ไปเลย
6: อยากเล่าแล้วตอนนี
0: ้คุณผู้ชมทราบถึงประโยชน์ของการเล่านิทานไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังการเล่านิทานนี้มีประโยชน์หลากหลายด้านเพราะนอกจากจะเป็นการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับวัยเด็กแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความกล้าแสดงออกอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่เป็นอย่างดีเลยครับ
6: เริ่มแรกมันก็เราก็ไม่ค่อยถนัดพอมีคนมาสอนมาแนะนำเราก็ทำให้เราดีขึ้นพัฒนาก็ยกระดับมาขึ้นรู้สึกสนุกอะรู้สึกเรามั่นใจเริ่มมั่นใจบ้างแล้ว
1: ก็มีอยู่นะคะเพราะว่าปกติหนูจะแบบว่าเล่าเร็วๆหน่อยก็บางคนก็จะฟังไม่ทันค่ะแต่ตอนเนี้ยได้เคล็ดแล้วว่าถ้าเกิดเล่าแบบว่าช้าๆเขาจะได้แบบว่าฟังเราทันค่ะ
3: การที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้แล้วทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ

0: จากช่วงที่แล้วที่ปู่หมูกับน้องคิดได้ฝึกซ้อมการเล่านิทานได้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าพอลงสนามจริงความตื่นเต้นและความกังวลจะทำให้สิ่งที่ตั้งใจมาเรียนรู้ออกมารูปแบบใดน้องๆโรงเรียนวรรณวิทย์จะฟังนิทานรู้เรื่องกันหรือไม่แต่ยังไงคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ
1: ก็ไม่รู้เขาจะสนุกป่าแต่เขาก็ตอบคุณน้องดีนะเพราะว่าอยากให้เขาสนุกร่วมกันก็ไม่เคยเล่านิทานมาก่อนไงก็เลยกังวลว่าเขาจะไม่สนุกร่วมด้วยไง
2: มีคำแนะนำเ
3: สมอไหมคะคุณคำแนะนำเหรอคะก็อาจจะเหมือนกับว่าให้กระชับขึ้นกว่านี้นิดนึงพี่น้ำมีคำแนะนำไหมคะ
2: อ๋อมีนิดนึงค่ะก็มีเทคนิคนิดนึงค่ะคุณปู่เวลาเราถือหนังสือเนี่ยให้ยกขึ้นสูงนิดนึงหรือว่าง่ายๆเลยคือพาดไว้ที่บ่าของเราอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่กันลืมเมื่อกี้มันอาจจะบางทีมันอาจจะร่วงลงไปข้างล่างแล้วเด็กน้องๆแถวหลังเราจะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะแ
1: ล้วก็มืดไป
2: ค่ะด้วยถ้าเกิดเรายังจำเนื้อเรื่องไม่ต้องก็มีวิธีง่ายคือพอเราเปิดแล้วค่ะเราก็เพื่อมานิดนึงก็ได้เพื่อมองตัวอักษรนะคะเราก็จะเห็นเราจะมองเห็นได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะอ่านได้ด้วยเวลาเราประมาณนี้ค่ะนอกนั้นก็สนุกเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะเด็กๆ ก็ชอบนะคะที่คุณปู่เล่า
1: ครับ
2: แล้วสำหรับเคที่ล่ะคะเมื่อกี้เป็นไงบ้างเล่านิทาน
4: สนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะ
3: เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่ได้มาเล่านิทาน
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างนี้พี่โบมีข้อแนะนำนิดนึงค่ะคือที่ทำอยู่ดีแล้วนะคะดูสนุกแล้วก็สดใสมากๆเลยแต่ว่าอยากให้ลองมองแล้วก็สบตาเด็กๆที่เราเล่านิทานให้ฟังค่ะทั้งข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังจะได้เหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็จะได้เห็นหน้ากันและกันด้วยค่ะ
2: ทำได้ไหม
4: ได้ค่ะ
2: ทำได้เนาะพี่น้ำก็มีคำแนะนำอีกนิดเดียวคือเคที่เวลาเปิดหนังสือใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าเหย่นขึ้นไปนิดนึงต้องเอามาอยู่แบบนี้พิงตัวไว้ก็ได้ค่ะเนาะตอนเหย่นขึ้นไปเพื่อนๆข้างหลังก็อาจจะเห็นไม่ชัดเราก็แค่ปรับระดับหนังสือลงมานิดนึงอาจจะพาดไปบนไหล่แต่ว่าถ้าเคที่ยืนก็พาดไว้ตรงช่วงอกช่วงเอวตรงนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็วิธีการเปิดหนังสือก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเนาะโดยรวมโอเคเลยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ดีทั้งคู่เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะดีเป็นคนละแบบถ้าอย่างนั้นพี่น้ำกับพี่โบมีภารกิจพิเศษให้คุณปู่กับคุณหลานทำ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: นั่นก็คือ
3: เล่านิทานด้วยกันนั่นเองจึ๊ดๆโดยที่นิทานที่พี่โบกับพี่น้ำเลือกมาก็คือเรื่องนี้เลยค่ะวัวดำกับวัวขาว
1: เอาร
3: ับภารกิจไปเลย

0: ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่พี่น้ำกับพี่โบนะวันนี้มีแขกพิเศษมาด้วยคือคุณปู่
1: ขาว
0: และ
2: พี่ทีค่ะ
0: เคที่ดำใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: พ
2: ี
1: ่ดำ
0: เพราะว่าวันนี้คุณปู่กับเคที่มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังชื่อเรื่องว่าวัวดำกับวัวขาวอ่ะพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับคุณปู่หน่อย
1: วัวดำเนี่ยวัวดำไหว้ผิดลุงขาวลุงขาววิ่งหนีวัวดำเนี่ยโอ้โหตับแทบแตกเลยวิ่งมันไล่จะขวิดเราเราจะไปไหนโดดลงน้ำ
2: ว
1: ั
2: วขาวไล่ขวิดลุงดำ
1: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
2: ลุงดำวิ่งหนีวัวขาว
1: โอ้ยก็หนีไปไหนเว้ยลุงดำเหนื่อยหอบลุงขาวหมดแรงลุงดำกับลุงขาวจึงเลิกโกรธกันเช็คแคนกันนะเราเป็นเพื่อนกันไปวัวดำไม่ขวิดลุงขาววัวขาววัวขาวก็ไม่ขวิดลุงดำเห็นไหมเป็นเพื่อนกันละเขาเรียกเฟรนด์ลุงดำแบ่งต้นหญ้าให้ลุงขาวลุงขาวแบ่งต้นข้าวให้ลุงดำเนี่ยต้นข้าวให้ลุงดำสับกันเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่โกรธกันนะเป็นเพื่อนกันดีอย่าไปโกรธกันมันไม่ดีนะบอกให้เป็นเพื่อนกันไว้ดีชาติเจริญเรื่องนี้ก็จบโดยสมบูรณ
0: ์อาปมมือให้คุณปู่กับเคที่หน่อย
1: มีความสุขเป็นเพื่อนกันความเป็นเพื่อนกันทำให้อะไรๆก็ดีนะเป็นเพื่อนกันนะจำไว้อย่าไปโกรธกันมีอะไรก็คุยกันจะได้เป็นเพื่อนกันยาวๆเออนี่เดี๋ยวคู่นี้ใช่ไหมกอดคอกันใช่ไหมเออนี่คู่นี้อ่าไหนเป็นเพื่อนกันไหนกอดคอกันดิ
0: กอดคอแล้วกอดคอพี่ก็ได
1: ้นี่ตบมือตัวเองหน่อยแล้วเออเป็นเพื่อนกันนี่เป็นเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนกันรักกันนะรักกันมากๆ

0: จริงๆความต่างวัยนี่อาจจะไม่ได้เป็นแบบศัพท์ทางการแพทย์ชัดเจนนะครับเป็นแต่ว่าโดยเรื่องของผู้สูงอายุผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างหนึ่งแล้วก็ประสบการณ์ของวัยผู้ใหญ่เองเนี่ยแต่ก่อนอย่างนี้แล้วก็คงชีวิตก็อาจจะอยู่ในช่วงลำบากอาจจะต้องต่อสู้หรืออะไรต่างๆมาเราก็อาจจะลืมไปว่าไอ้ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากที่จะสนุกสนานหรือทำอะไรต่างๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยโอกาสหรือขาดสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเด็กใบนี้เนี่ยเขาก็เติบโตมาด้วยช่วงที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความพร้อมต่างๆมากขึ้นเราอยากจะให้ความรักความดูแลอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยประสบการณ์ที่มีมันก็ต่างกันแล้วก็ตัวเด็กเองเนี่ยมีความที่ชอบที่จะสนุกสนานอยู่แล้วอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณผู้ชมให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริ

0: จัดประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Venture ตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SMETrue in cube ais the startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า retail investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ knowledge test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Karariya mattakusalena yantang santang patang apisametta sakko uchuja suhuchuja suvacho atiti. ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัมมาเทศนาในกัลยาณมิตรสูตรเพื่อท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติและสั่งสอนอบรมหรือส่งต่อไปยังผู้ที่เรารักปรารถนาดีในทุกๆคนเรียกว่าเป็นการส่งของขวัญเป็นธรรมะไปเมื่อเขาได้รับแล้วเขาดูแล้วเขาอาจจะส่งต่อก็ได้การที่เราส่งไปให้คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนก็แสดงว่าเราให้ของขวัญที่พิเศษสำหรับเขาเขาจะดูไม่ดูในวันนั้นก็แล้วแต่เขาหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ให้ส่วนผู้รับจะรับแล้วไปปฏิบัติอย่างไรส่งให้มันกระชั้นกระชั้นเดี๋ยวก็ส่งอีกส่งอีกเจออะไรดีก็ส่งอีกนี่คือกิจที่เราควรทำเรียกว่าเป็นธรรมทานเหมือนกับญาติโยมที่สนับสนุนอาตมาก็ถือว่าเป็นการทำธรรมทานทั่วโลกและยั่งยืนและถึงง่ายถ้าพิมพ์หนังสือสัก 3,000 เล่มเนี่ยขาย2ปีไม่หมดนะแต่ถ้าออกทีวีอย่างนี้สามารถส่งได้เลยแล้วถ้ามีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถมี LINE แล้วส่งได้เราก็ส่งไปเป็นธรรมทานของขวัญแล้วเขาสามารถจะเก็บได้ในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์และสืบค้นได้นี่คือเรื่องธรรมทานอันจะเกิดจากการที่ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ชมกัลยาณมิตรสูตรเพื่อลดความเครียดของท่านทั้งหลายจะต้องมามองคัมภีร์อาตมาก็จะขอเทศนาเชิงธรรมบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจและตอนที่แล้วอาตมาได้กล่าวถึงสุวโจความเป็นผู้ว่านอนสนง่ายคือเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการตักเตือน3ประการนี้และเมื่อในกรณีนั้นก็ทำโยนิสมนสิการคือคิดล่วงหน้าเอาไว้ว่าในกรณีเช่นนี้แม้เรายังไม่ได้ใช้วันนี้หากเกิดในวันหน้าเราจะใช้ในกรณีนั้นๆการทำโยนิสมนสิการก็เหมือนระวังแหละระวังสตังไว้ตรงนี้ระวังเครื่องดับเพลิงไว้

รงนี้ระวังกุญแจไว้ตรงนี้ระวังแล้วเราก็จำล่วงหน้าไว้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปหยิบตรงนั้นถูกนี่คือโยนิโสมนสิการในธรรมะในวิชาการที่เราจะต้องไปหาความรู้เอาไว้มีท่านหนึ่งท่านเขียนไว้ว่าไม่ใช่อาตมาเขียนนะขึ้นชื่อว่าวิชาต้องศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจเป็นคุณเครื่องเรืองปัญญาแต่ว่าไม่ต้องใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาคือไม่ต้องใช้ก็หมายความว่าตอนที่ศึกษายังไม่ต้องใช้ชีวิตและเวลาเป็นปัญหาให้จำนนคือถ้าเราไม่วิชาเนี่ยชีวิตที่ผ่านไปเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่วิชาต้องยอมจำนนจะใช้วิชาใดต้องเข้าใจในเหตุผลทำอะไรถูกใจคนนั่นคือผลของวิชาเป็นการสอนให้เรานะแล้วผู้สอนอาตมาก็ไม่เคยเห็นหน้าแต่คำบางคำต้องมานั่งตีความโอ้เราควรศึกษาเป็นผู้อะไรใคร่ในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติและทำโยนิโสมนสิการไว้ตามหลักการของพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงคนว่านอนสอนง่ายเพราะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่มีวุฒิภาวะสองเชื่อในความปรารถนาดีบุคคลใดที่กล่าวเตือนเราบุคคลใดที่กล่าวสอนเราเราจงเชื่อในความปรารถนาดีของเขาเพราะความปรารถนาดีนั้นมีความสำคัญองค์สมเด็จพระสงฆ์สันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของพระราธะเถระพระราธะเถระนี้เป็นอะไรเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดในสกุลพราหมณ์ในนครราชคฤห์ชื่อเดิมชื่อราธะสกุลท่านเป็นสกุลที่มั่งคั่งสกุลหนึ่งเมื่อราธะพราหมณ์แก่ชราแล้วเมียก็ไม่เลี้ยงลูกก็ไม่เลี้ยงเพราะอะไรอาจจะเกิดความโลภอะไรต่ออะไรก็ได้อาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวหรือในตัวของท่านเองเมื่อท่านเป็นคนยากจนเข็ญใจก็ไปอาศัยภิกษุในพระเวรุวันเลี้ยงชีวิตพระราธะเห็นชีวิตของพระสงฆ์เป็นผู้ว่านอนสนง่ายเชื่อฟังต่อกันและกันสกุลที่แตกต่างกันวรรณะที่แตกต่างกันใครบวชก่อนองค์ที่บวชทีหลังก็เฝ้าพร่ำสอนการที่พระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นครับเพราะว่าเป็นการลดชนชั้นลงไปลดชนชั้นนี่ไม่ดีท่านมันชนชั้นมันยิ่งกำแหงยโสโอหังข่มเข็นคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นมีความน้อยใจมีความกดดันไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง

จึงเกิดพุทธศาสนาขึ้นในพุทธศาสนานั้นต้องมีคำว่าสุวาโจเป็นผู้ว่าง่ายไม่ใช่ฟังเฉพาะคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์อย่างเดียวแม้แต่คนนั้นนะฮะเป็นสกุลเดิมเป็นคนจันทานสกุลเดิมเป็นคนจันทานแต่บวชก่อนผู้ที่บวชทีหลังก็พึงทำความเคารพรับฟังโอวาทคำสอนจะต้องนั่งแถวหลังจะต้องเดินข้างท้ายจะไปเดินหน้าไม่ได้เป็นอาบัติเป็นการฝึกหัดขัดเกลาความอาหังมั่งมังการคือความเป็นตัวกูของกูความถือนึกถือตัวพระราธะเมื่อไม่ได้บวชสมประสงค์ก็เสียใจร่างกายสู้ผอมลงภิกษุทั้งหลายก็สังเกตเห็นวันหนึ่งพระบรมศาสดาได้ทอดพระเนตรจึงตรัสถามทราบความมาอยากบวชจึงรับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการคุณของพราหมณ์ผู้นี้ได้บ้างพระสารีบุตรพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันระลึกได้ว่าวันหนึ่งหม่อมฉันได้ไปเที่ยวบิณฑบาตในกรุงจักรีพราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่หม่อมฉันทัพพีหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดีละสารีบุตรสัตบุรุษเป็นคนกตัญญูกตเวทีสัตบุรุษต้องมีความกตัญญูกตเวทีเมื่อเธอระลึกอุปการคุณของพราหมณ์ได้เช่นนี้ตถาคตจึงมอบพราหมณ์นี้ให้เธอไปบวชเถิดแล้วก็มอบความเป็นอุปชาแทนพระองค์ให้จึงเป็นการบวชแบบยติจตุถกรรมวาจาคือประชุมสงฆ์แบบที่เราสวดทุกวันเนี่ยเขาเรียกขานนาคสวดนาคทำอัตตรยิกธรรมแต่คำว่านึกถึงข้าทัพพีหนึ่งญาติโยมทั้งหลายบางคนอาจจะรู้โอ้ยข้าทัพพีหนึ่งมันไม่สำคัญสำคัญท่านน้ำอึกเดียวนะฮะถ้าไม่ได้กินแล้วตายสำคัญถ้ากินแล้วรอดจนถึงไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถือว่าน้ำอึกนั้นสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราน้ำทั้งบ่อไม่สำคัญเท่าน้ำอึกเดียวที่เรากระหายที่สุดที่เราใกล้จะขาดใจตายเพราะขาดน้ำข้าวทัพพีหนึ่งแม้เป็นข้าวเปล่าแต่ถ้ารู้ว่าข้าวเปล่าเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตรงน้ำตาลพระอดมา18ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเช้าแล้วไม่ใช่18เท่านั้นนะพอจะบิณฑบาตโคจรได้ซึ่งไม่เกิน8โมงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะเจอพระองค์ไหนบิณฑบาตเกิน8โมงเช้าอย่าไปใส่บาตรอันนี้พระปลอมนี่ไม่ถูกวินัยและพอพระพุทธเจ้าเข้าใจและโยมเข้าใจไปว่าพระองค์ไหนให้พรในขณะบิณฑบาตเสียงดังๆไม่ถูกตามพระวินัยเป็นการอวดตัวเป็นการเรียกร้องศรัทธาโบราณเขาไม่ให้ก็ให้ในใจหมุบหมิบไปท่านพรมาหมุบหมิบกันได้ใส่บาตรเสร็จพอเขายกมือไหว้เสร็จเขาวางขันข้าวยกมือไหว้เสร็จปะจากไปเลยเขารู้และเขาวัดพระด้วยการที่เขาทำบุญแล้วเขาเจริญขึ้นไงท่านสิ่งที่ขัดข้องสิ่งที่ต้องประสงค์เขาผ่านความขัดข้องต้องประสงค์ได้เขาจะรู้พระองค์นี้ เป็นพระดีมีศีลธรรมสวดมนต์ไหว้พระให้เขาและบางทีวิญญาณของบรรพชนวิญญาณสัพพเวสีต้องการบุญกุศลโดยสื่อสัญญาณมาทางสุนัขบ้างโดยส่วนตัวบ้างถ้าหายไปจบสิ้นไปเขาเรียกพระองค์นี้สำคัญดังนั้นพระองค์ใดที่บิณฑบาตเกิน8โมงท่านอย่าไปใส่และพระไม่รู้จักหน้าปกตินะฮะไม่ได้ผ่านมาประจำเขาเรียกโคจรหน้าบ้านเขาไม่ให้ใส่นะท่านนะข้ามเขตเขาไม่ให้ใส่เพราะถือว่าวัดยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลชาวบ้านยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลมายังไงพอดีพายดีนะไม่มีรอยตามน้ำท่านไม่มีรอยตามน้ำถ้านั่งมอเตอร์นั่งรถมานะท่านบิณฑบาตเป็น30กิโลเงี้ยแสดงว่าไปดูซิว่าคนบ้านนั้นเขาไม่ใส่แล้วจริงหรือเปล่าจะไปใส่ช่วยข้าวชามน้ำขันของเราเนี่ยเงินทางนั้นท่านผู้ชมแล้วไปต่อชีวิตคนชั่วเนี่ยต่อทำไมอ่ะไปต่อชีวิตพระที่ลงไปต่อทำไมแล้วดูปริมาณอาหารว่ามันเกินหรือยังท่านถามท่านอาหารเยอะขนาดนี้ท่านจะรับไปไหน30กิโลเนี่ย
งั้นขอตามไปดูกุฏิท่าน

นะเดี๋ยวฉันจะขับรถตามไปถ้าท่านสงเคราะห์พระเนนนะพระชราภาพบิณฑบาตไม่ไหวพระจะป่วยสามเณรที่คนยังไม่เข้าใจในสักการศรัทธาเดี๋ยวฉันสงเคราะห์ศิษย์วัดผู้ทำงานในวัดจะใส่บาตรท่านหัดตามไปดูบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่บาตรมันจะได้บุญนะท่านนะศาสตร์เสียเทศเสียก็เยอะและกิจกรรมการใส่บาตรเนี่ยท่านอาตมาก็บอกท่านผู้ชมซะหน่อยเขาจะมีคนทักท้วงอาตมาเยอะใส่บาตรเนี่ยท่านงานสนามหลวงก็ใส่บาตรกันคนมากันเป็นพันๆคนท่านพระลากออกมาเนี่ยนะ 200-300 กิโลขนมาเทที่วัดนมบ้างของแห้งบ้างอะไรบ้างถามว่าพระท่านอยากใช้ไหมยาที่พระไม่ต้องการก็ใส่มาที่หมอไม่ได้สั่งยาบางอย่างมันไม่ถูกกับโรคท่านก็ใส่มาทำไมไม่ใส่อัตมาบอกเลยท่านผู้ชมจำนะใครจะค้านอาตมาค้านไปทำไมล่ะท่านโบราณก็บอกว่าเมื่อไม่รู้จะถวายอะไรให้ถวายปัจจัยสี่พระทำไมวิธีเก็บไม่โดนปล้นหรอท่านสมัยก่อนสมัยนี้มันต่างกันปัจจัยสี่คืออะไรเงินเนี่ยท่านธนบัตรเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยเมื่อพระท่านประสงค์จะอาหารท่านขาดอาหารที่นะที่เราใส่ไปไม่ใช่อาหารที่พระฉันได้นะแล้วเป็นอาหารที่หมอห้ามและไม่มีอาหารที่หมอเขาสั่งให้ฉันท่านถวายไปทำไมพระเนรบางรูปเรียนหนังสือนักธรรมบาลีไม่มีสตางค์เรียนท่านไม่มีค่าน้ำค่าไฟบางรูปกุฏิรั่วบางรูปสีร่อนบางรูปต้องการเงินไปเรียนหนังสือแต่โยมใส่กับข้าวมาเป็นหอบปีใหม่เอ้ยสงกรานต์เอ้ยอาตมาเห็นจัดใส่บาตรกันยาวใช่ไหมโรงเรียนเป็นจมะราชาลัยกับโรงเรียนพระตะแล้วก็สำนักพัฒนาพาณิชย์อาตมาบอกถูกอันนี้ดีกว่าจัดทายธรรมให้ท่าจำนวนพระเป็นกองกลางและให้คนอธิษฐานเลยชุดเดียวนอกจากนั้นแล้วถ้าพระ9รูปใส่องค์ละ10บาทก็แค่90บาท90บาทถ้าจะไปซื้อของแห้งแซงทำไมท่านเกิน90บาทน่ะใส่9รูปเท่าไหร่ถ้า20บาทท่านเท่าไหร่ถ้า100บาทมันก็900เพราะท่านรับมาแล้วแล้วเขียนชื่อหน้าซองท่านก็จะสามารถไปใช้ได้แม้แต่สงเคราะห์ญาติโยมของท่านหรือถ้าไปบริจาคทำบุญสมบูรณ์สมัยคนที่คุณประพัดอะไรนะรถไฟใต้ดินหรือรถอะไรที่คุณประพัดมีหนวดนะท่านประพัดอะไรนะจงสงวนเขาเนี่ยมาตมาบรรยายปีใหม่ลุงคุณประพัดทำแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวตมาออกหนังสืออธิบายเองเซ็นเองของคุณเชิญชวนอยู่ข้างหน้าเพราะพลิกอาตมาอยู่ข้างหลังทำความเข้าใจท่านพระเนนไปแล้วนะก็ได้ปัจจัยมาดำรงชีวิตไปเสียค่าเราเรียนเพราะมีอุปกรณ์ต้องเยอะแยะที่พระจะเรียนหนังสือก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นกิจกรรมบางคนบอกแหมท่านจะคุณวสุทัศน์จะคุณพิพิธให้โยมสบัดเพื่อวินัยไม่ผิดหรอกนะไอองค์ที่พูดนะหรือคนที่พูดมันก็ไม่เคยทำอย่างหนึ่งแล้วอย่างอื่นมันก็ต้องเรียกอะไรกันท่านไม่เอาตังเอาของฮะก็ผิดแล้วถ้าเขาไม่ได้ปรารถนาอันนี้เขาใส่บาตรมาคุณอยากกินน้ำเนี่ยเขาให้ข้าวคุณไปกินคุณจะกินไหมเพราะคุณจะเป็นเรื่องน้ำเพราะนั้นมันต้องให้สิ่งที่จำเป็นเพราะเวลาจะมาสงเคราะห์บอกเอาตังไปถ้าขออะไรเครื่องปองของแห้งเอาให้ไปแต่ถ้าให้อะไรไม่ได้เลยนะจะเลี้ยงอาหารเด็กเนี่ยเราส่งอาหารจากภาคกลางไปเนี่ยเขาจะทำกินเป็นไหมท่านกินไม่เป็นบอกเอาปัจจัยไปดีกว่าเราประเมินอาหารจะเลี้ยงอะไรเมื่อได้สิ่งนั้นแล้วนะเขาได้กินอิ่มอิ่มอกใจอิ่มไส้อิ่มท้องมันก็ดีใจแต่พระเนี่ยท่านหันมาพูดเรื่องพระก่อนระวังเรื่องบิณฑบาตนะท่านนะว่า

มันเป็นยังไงและการถวายอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอาตมาทำกับข้าวถวายพระเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องทุกอย่างนะท่านผมมันเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวถ้าจะกินร้านอาหารเนี่ยท่านต้องระวังนะเข้าไปในกระเพาะไม่มีโอกาสแก้ตัวต้องตรวจสอบแต่ว่าที่กล่าวว่าอาหารมื้อหนึ่งบางคนไม่สำคัญสำคัญท่านก็แปลว่าอะไรท่านแปลว่า8ชั่วโมงในการอดถึง6โมงเช้าตั้งแต่ที่6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นอีก2ชั่วโมงเป็น10ท่านมื้อเดียวเนี่ยถ้าพระสารีบุตรไม่ได้อาหารวันนั้นเนี่ยไม่มีทางอยู่ได้แล้วท่านแสดงว่าวันนั้นเนี่ยพระสารีบุตรหิวเต็มที่แล้วอาจจะอดมาสัก2วันก็ได้จึงสามารถจดจำอุปการะคุณของพราหมณ์คนนี้ได้ต้องตีความอย่างนี้พระสารีบุตรจึงรับเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ดูแลนะดูแลพระราธะตลอดมาพระราธะเมื่อบวชแล้วได้รับฟังคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละวันละวันได้ไปฟังพร้อมไปสุดได้ฟังว่าพระสารีบุตรแล้วก็เชื่อตามแล้วปฏิบัตินะทั้งส่วนตัวทั้งกรรมฐานตั้งแต่อาจารกิริยาของพระแล้วก็ฝึกทุกอย่างให้เหมือนเขาพระแก่องค์นี้เลยกลายเป็นที่รักองค์มีเมตตาหมดวันที่แล้วยังเป็นคนจรจัดเศรษฐีจรจัดแต่วันนี้กลายเป็นมีพระทั้งหลายมีเมตตาสงเคราะห์ด้วยเครื่องอะไรเลือดด้วยสมณบริขารสงเคราะห์ด้วยอวะอนุสาสอนเพื่อตรัสสอนต่อไปว่าราธะสิ่งใดเป็นมารท่านจงละความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสียอะไรเล่าชื่อว่ามารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีความสิ้นไปเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาชื่อว่ามารท่านจงละความกำหนัดพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียถอดเลยท่านถอดกายสังขารถอดจิตสังขารด้วยตัวปรุงพระราธารับโอวาทแล้วก็เที่ยวจาริกตามพระสารีบุตรไปไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ถอดความแค้นจากลูกจากเมียเสียลูกก็ไม่ใช่เมียก็ไม่ใช่เมียเราแล้วลูกไม่ใช่ลูกเราสมบัติที่เอาไปก็ไม่ใช่สมบัติเราเมื่อสอนจิตอย่างนี้ท่านเมื่อรับความเป็นตัวในจิตสังขารได้ในบริขารมันก็ถูกตัดขาดไปมันมีเพื่อใช้ไม่ใช่มีเพื่อติดมีต้องไปต้องมีแต่ไม่ใช่เพื่อติดแต่เพื่ออะไรเพื่ออำนวยต่อสังขารจีวรต้องมีแต่ให้มีมันพอแก่ฤดูกาลพระต่างประเทศถึงคราวหนาวจีวรไม่พอท่านก็ต้องเป็นอะไรมีบริขารเสริมแทนที่จะเป็นอาสาเฉวียงบ่าธรรมดาซึ่งท่านรักษาไว้ก็ต้องมีอะไรเสื้อกันหนาวเป็นสีเหลืองสีของสมณบริโภคที่จะใช้สอยก็ไม่ควรไปว่าท่านอยู่ในเมืองไทยใช้รองเท้าแตะอยู่ต่างประเทศมันหนาวต้องห่อเท้าท่านไม่งั้นเท้าเย็นตายโหเท้าเย็นแล่นถึงหัวสมองท่านเย็นถึงกระดูกสันหลังเนี่ยไขสันหลังไม่ทำงานเนี่ยท่านง่อยนะไขสันหลังไม่ต้องทำงานท่านไม่งั้นสมมติไขสันหลังมันเป็นไขมันเนี่ยท่านแล้วไขมันในตัวเรามันจับตัวเนี่ยมันยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันต้องให้ร่างกายอบอุ่นไว้เสมอก็จะไปว่าท่านโอ้โหพระไปต่างประเทศใส่รองเท้าคัชชูก็มันจำเป็นต้องไปไม่มีใครเข้าไปเที่ยวหรอกท่านอาตมาว่าไม่พระองค์ใดอยากไปเที่ยวหรอกถ้ากลับไปดูงานบ้างไปชมรสถาโยบ้างแต่ในภาวะภูมิอากาศแต่มาดูว่าสังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมไฟเกลือกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระราธาจึงสำเร็จพระอรหันต์ครั้นได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราธาเป็นพระที่ว่านอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบทูลพระเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำ

0: ท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยไม่ใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนนเป็นพระบทใหม่เป็นพระหนุ่มขวาท่านก็ไม่โกรธท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านจะไปที่รักใครและคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไหมท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชมให้ไปดูดคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตั้งมันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคู่สุตรางมีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันต์เหมือนกันท่านการสักแท็ตทูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแท็ตทูเนี่ยได้พระเสกเอาสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลๆแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนางพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได
1: ้คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะนักที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสลิดสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต. และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระ ระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: มาจังสี่ตัวกันคักๆมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนมูมาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยน้องผลตอบแทนหลายปานี่ตัวกันคักๆขี่ตัวที่สองฟาวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฟาวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฟาวกันปานนี่ดอก
3: ตัวกันคัก
2: ๆขี่ตัวสามการันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
3: ตัวกันคัก
2: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
3: ้ตัวกันคัก
2: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
3: ่ตัวกันคักๆ
2: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสิถึงสิเป็นคนไก่โตหมู่พี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้เฝ้าไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดี๋ยวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากกลต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลต.ตลอด24ชั่วโมง
0: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตราสารทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้SEC Bond Check Version 2.0 จากกลต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับกลต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
6: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน โดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้น

พราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2

0: ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

างวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ทางคณะสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดประชุมคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ส่วนกลางแล้วก็ส่วนแขวงต่างๆหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ได้มีมติได้อนุมัติให้มีการจัดเถราภิเษกให้กับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระอาจารย์ดร.มหางอนดำรงบุญประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวซึ่งท่านก็ได้จัดถวายท่านในช่วงที่ท่านมีอายุวัฒนมงคล86ปีในคราวอายุวัฒนมงคลปีนี้แล้วก็ในวันที่4กุมภาพันธ์ในช่วงเวลา16นาฬิกาก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จากนั้นก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วญาติโยมก็ถวายมุทิตาสักการะด้วยพิธีการต่างๆตามวัฒนธรรมของชาวพุทธลาวนอกจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เตรียมการเพื่อที่จะทำบุญถวายทานในวันรุ่งขึ้นคือวันที่5กุมภาพันธ์ในการปฏิบัติกิจการอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลแห่งสปป.ลาวที่ได้แสดงออกถึงการอุปถัมภ์ค้ำชูคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์สามารถดำเนินกิจการไปได้คณะสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามรูปแบบของชาวพุทธเราตามรูปแบบของคณะสงฆ์ที่ได้อนุเคราะห์ได้อุปถัมภ์คุ้มครองจากรัฐบาลซึ่งคณะรัฐบาลแห่งสปป.ลาวก็ได้อุปถัมภ์เป็นอย่างดีถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ทั้งการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การสาธารณูปการการเชื่อมสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับคณะสงฆ์รับพระสงฆ์สามเณรจากสปป.ไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้จบมาทำงานพัฒนากิจการของคณะสงฆ์ในประเทศสปป.ลาวนี้เป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ได้จัดการศึกษามีวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อเป็นต้นซึ่งรัฐบาลได้จัดเป็นของรัฐบาลในกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนั้นการเผยแผ่ก็ดีการจัดการศึกษาในด้านคณะสงฆ์โดยตรงเองก็ดีก็มีระบบที่คล้ายกับประเทศไทยเราแต่คงรูปแบบของท่านซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญด้านภาษาก็ดีด้านการแสดงออกการอุปถัมภ์การทำทานก็ดีในคราวนี้ถือว่าเป็นมงคลอีกคราวหนึ่งซึ่งอยากให้พวกเราทั้งหลายได้มีส่วนในการมองเห็นได้รับรู้ว่าประเทศข้างเคียงเราก็มีการปฏิบัติในฐานะเป็นชาวพุทธโดยการอุปถัมภ์ของคณะรัฐบาลอุปถัมภ์ของประชาชนทั่วไปโดยการเสียสละของคณะสงฆ์ตั้งแต่ประธานลงมาถึงคณะกรรมาธิการศูนย์กลางของอพพสลาวก็คือศูนย์กลางของคล้ายกับมหาเถรสมาคมของบ้านเราแล้วก็ในนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่เป็นกรรมาธิการต่างๆด้วยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในการศึกษาเรียนแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในคราวเดียวกันนี้ด้วย

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกๆปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รู

ณสวนเวรุวันวิหารโอวาทปฏิโมกมีสามประการคือละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงถือเอาวันสำคัญนี้ประกอบกุศลพิธีทำบุญตักบาตรเจริญจิตตภาวนาละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำสืบมาจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2560สำหรับการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานในงานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาณพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ใช้ระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดประมาณ 4-5 วันปฏิบัติตามกิจกรรมตารางการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์ได้กำหนดถึงแม้ว่าจะเป็นตารางการปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต้องตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์และเข้าปฏิบัติธรรมแต่ขอให้ทุกรูปพึงตั้งใจว่าการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการฝึกตนเองในฐานะที่เป็นสาธารณสายาติสืบสานงานของพระพุทธศาสนาและในฐานะที่ตนเองเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งเป็นทายาทที่จะนำเอาพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ไปเทศนานำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนเจริญได้ฝึกฝนอบรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องการปฏิบัติและการที่จะไปสอนทำนำปฏิบัติให้แก่ผู้อื่นนั้นก็จะเป็นการเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะมีคติสอนไว้ว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยอบรมจะไปสอนบุคคลอื่นให้ฝึกให้อบรมให้ปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นจึงต้องขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบจากท่านเจ้าคุณพระธรรมมะโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14และพระเทพคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค14และพระเถราเถระซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดโครงการนี้ได้เดินทางมาปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแล้วส่วนหนึ่งอีกทั้งในวันพระราชบัญญัติที่9กุมภาพันธ์เวลา 17.00 นท่านทั้งหลายก็จะได้ไปสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูลรวมทั้งทำวัดสวดมนต์เย็นณบริเวณรานหน้าด้านหน้าและรานรอบๆ องค์พระศรีศักยทศพรยาประธานพุทธมนตรสุทัศน์

ปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยณบริเวณพื้นที่22ซึ่งจะก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกงานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2560ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จ้าคุณธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดนิมนรการนิมมานนรดีคณะกรรมการผู้บริหารโครงการปฏิบัติธรรมในงานส่งเสริมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติในโครงการนี้ทั้ง23จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางทุกท่านขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลและมุขเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ท่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลได้ถวายรายงานให้ทราบถึงการปฏิบัติธรรมในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตามที่มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ผมจัดโครงการปฏิบัติธรรมณสวนไผ่เป็นเวลา5วันบัดนี้โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปโดยตามวัตถุประสงค์อย่างเรียบร้อยดีงามผมต้องขออนุโมทนาประสงค์ที่เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้ทุกท่านเพราะว่าการปฏิบัติตามที่ได้จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชานี้เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงพระผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้แจ้งในพระสัจธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ด้วยตนเองเมื่อได้รู้แจ้งพระสัจธรรมของพระองค์ด้วยตนเองนั้นก็จะทำให้ท่านทั้งหลายเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเชื่อมั่นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ปฏิบัติเพื่อให้ตนเองได้มารู้ถึงธรรมะระดับตูงสูงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปและด้วยการปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้ได้เชื่อว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาคือรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ด้วยตนเองเป็นการรักษาอย่างแท้จริงและด้วยการปฏิบัติบูชานี่แหละจะทำให้โรคนี้จะไม่ว่างจากพระศาสนาหรือว่างจากพระพุทธศาสนามีข้อเปรียบเทียบที่ผมนำไปกล่าวในการเปิดหรือการปิดการปฏิบัติธรรมแทบทุกครั้งโดยอ้างถึงพระพุทธพจน์ที่ตรัสแสดงแก่สุภัททะปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายไว้ว่าสุภัททะถ้าภิกษุทั้งหลายพึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอานนท์ท่านอัจฉริยอาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าอยู่กันโดยชอบอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบในความหมายของท่านก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมจนให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญด้วยตนเองเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วนำความรู้ที่ตนเองได้ฝึกฝนอบรมจากการปฏิบัตินี้ไปสอนไปเทศนาไปแสดงแก่ผู้อื่นเพื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานชื่อว่าเป็นการอยู่กันโดยชอบแต่ไม่ใช่อยู่แบบขอโทษฉันอย่างสุขสบายอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่อย่างนั้นการอยู่แบบสุขสบายฉันอย่างสุขสบายโดยไม่มีการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมยังไม่ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบเพราะปัจจัยทายาทที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายหรืออุปถัมภ์แก่เราท่านทั้งหลายนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เรานั้นน่ะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญแล้วก็เข้าถึงแก่นแท้คำสอนของพุทธศาสนาคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติโดยชอบดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้จตุปัจจัยทายทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้บุญได้กุศลมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานั้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมหนึ่งในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานี้นอกจากจะเป็นการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญนี้แล้วยังพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งด้วยพร้อมทั้งปฏิบัติตนเองเพื่อสมควรได้รับทายทานของท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ถว
ความอุปถัมภ์บำรุงทั้งในขณะที่เราปฏิบัติธรรมนี้ทั้งเมื่อไปอยู่ตามวัดวาอารามท่านก็สามารถที่จะทำตนเองให้เป็นปฏิฆาหกควรรับทยทานของท่านสาธุชนทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาธรรมที่ท่านได้มาฝึกฝนอบรมที่สวนไผ่เนื่องในเทศกาลนี้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อตามวัดวารามของท่านและช่วยเผยแผ่ธรรมที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมนี้ต่อไปยังสาธุชนทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ยิ่งจะเพิ่มอานิสงส์ให้แก่ตัวท่านเองเพิ่มความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาตามพระพุทธพจน์ที่ได้นำมากล่าวอ้างไว้วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอปิดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ขอกุศลผลบุญจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามในพระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมในความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุประสิทธิ์แก่นเสนร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: อย่าทิ้งขยะในที่สาธารณะ
1: บนรถไฟฟ้าก็ห้ามกีดกัน
0: ผม008

0: วัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองนะครับตอนนี้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับคุณอาอเล็กสุรพลภูลพิริยะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอย่ามัวแต่เสียเวลาอยู่เลยว่าเรื่องของเรามาเลยดีกว่า
2: ปีนหน้าผาจำลองขึ้นไปให้ได้ความสูงระดับ5เมตรและหยิบธงสามเหลี่ยมลงมาให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ต้องดูไกลขนาดนี้แล้วจะไหวเลยครับเนี่ย
1: ดูถูกภารกิจที่มันท้าทายอย่างนี้เนี่ยเราจะมัวรอช้าอยู่ทำไมแล้วไปทำกันเลยดีกว่าม
0: ั่นใจว่าไหวก็ไปกัน
3: มิสเตอร์อาร์ของเราสืบค้นข้อมูลมาได้ว่าพยัคฆ์ร้าย2497นั้นไม่มีโรคประจำตัวและคอยดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภารกิจท้าทายความสูงนี้จึงพิสูจน์ความสามารถว่าวัยอย่างเขายังแข็งแรงพอที่จะปีนหน้าผาได้หรือไม
0: ่โอ้โหตอนนี้เรามาถึงแล้วครับหน้าผาจำลองนี่ใหญ่ตัวมโหฬารเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมช่วยอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปีนว่ามีอะไรบ้างครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราจะมาปีนสูงกันเราปีนสูงเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้แต่งตัวนะครับก็คือสายรัดเอวเขาเรียกว่าฮาร์เน็ต
0: ฮาร์เน็ต
4: ฮาร์เน็ต
0: อันนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงที่สุดนะครับตรงนี้เขาเรียกบีเลลูปนะครับ
0: ครับพี
4: ่ตรงนี้เวทโลกตรงนี้เล็กลงเวลาใส่ก็ใส่เหมือนกางเกงนะครับ
1: สวมขึ้นไปเลย
4: ใช
1: ่โอเค
4: โอเคอุปกรณ์อีกชิ้นนึงก็คือรองเท้านะครับเขาถูกสร้างมาเป็นพิเศษสำหรับการปีนหน้าผาโดยเฉพาะนะครับ
0: ผมเลยเจ็บใช่ไหมฮะเนี่ย
4: ใช่ครับ
0: รู้สึกเจ็บ
4: เพราะเวลาใส่ผู้สร้างเนี่ยปลายเท้าเราจะงอจะได้จิกก้อนหินเล็กๆได้ดีเหยียบได้ดีนะครับอีกอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่เราจะปีนได้ก็คือต้องใช้เชือกนะครับ
1: เชือกใช่ไหม
0: เรียกว่าอะไรครับ
4: อันนี้เป็นเชือกไดนามิกนะครับไดนามิกจะยืด 7% นะครับเวลาเราตกปุ๊บมันจะแรงกระชากนะครับมันจะทำให้ช่วยรับตับแรงด้านหลังเนาะไม่ให้บาดเจ็บได้นะครับ
1: โอเค
4: โอเคอุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับ
0: ชิ้นนึง
4: เป็นช็อคแบ็คเป็นผงแมกนีเซียมนะครับ
0: อ๋อที่เราเห็น
4: เวลาเรา
0: ที่
4: การมือลื่นนะครับเป็นงั้นเวลาเราปีนไปแล้วมือมันเหงื่อออกนะครับอันนี้เราจะช่วยได
1: ้มันจะเป็นผงใช่ไหมฮะเป็นผงแล้วมาถูมือออก
3: ข้อแนะนำในการปีนหน้าผาอันแรกควรรองท้องแค่เบาๆอย่ากินอาหารมาจนอิ่มแน่นท้องเพราะจะทำให้จุกและปีนไม่ขึ้น 2. ควรเตรียมใจให้หนักแน่นเพราะกีฬาปีนผาต้องใช้ความสูงและมีความท้าทายมาก 3. สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามที่ระบายอากาศได้ดีสวมกางเกงขายาวคลุมเข่าเพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการกระแทก 4. สวมรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อกีฬาปีนผาโดยเฉพาะเพื่อการยึดเกาะที่ดีและลดการลื่น 5. ต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬาปีนผาทุกครั้งและสุดท้ายกีฬาปีนผานี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุ7ขวบผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง
4: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ลาแล้วครับ
0: เดี๋ยว
1: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
2: ช่วงแท็กทีมไว้ทอง

0: นี่ไอ้การปีนหน้าผาอย่างนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทครับเพราะผมดูแล้วผมอยากปีนแล้วล่ะ
1: โอ้ใจเย็นๆครับใจเย็น
2: มากเลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูว่ามีกี่ประเภทในการปีนหน้าผานะครับ
3: กีฬาปีนหน้าผาจำลองแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. Bouldering คือการปีนในระยะสั้น 3-4 เมตรโดยไม่ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ใดๆเลยซึ่งต้องปีนในเส้นทางที่มีความยากและท้าทาย 2. Spot Climbing คือการปีนในระยะทาง 8-15 เมตรแบบมีอุปกรณ์เซฟตี้โดยมีผู้ดูแลจับเชือกให้

0: ผู้ปีนและจะต้องปีนตามสีที่กำหนดซึ่งในแบบที่2นี้จะแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทคือแบบท็อปลูปคือการปีนโดยที่เชือกจะคล้องอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าผาไว้คอยดึงผู้ปีนเหมาะสำหรับมือใหม่แบบลีดแคลมมิ่งคือการปีนที่ผู้ปีนต้องค่อยๆดึงเชือกขึ้นไปคล้องกับอุปกรณ์บนหน้าผามีความยากและอาศัยทักษะมากกว่า
1: ในฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ลาแล้วครับเดี๋ยวเพิ่งถอนตัวครับยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติการเลยครับเนี่ย
3: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
2: เดี๋ยวเราแค่ให้ปีนท็อปโรปครับความสูงแค่5เมตร
3: อ๋อแค่5เมตรนะ
2: 5เมตรครับผม
3: โอเคนะ
1: โอเค
3: โอเคอ
1: ย่างนั้นเดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายก่อนนะครับแล้วก็มาใส่อุปกรณ์กันพร้อมที่จะปีน
3: ได้เลย
1: ครับผม
3: ไปนะครับ
2: ครับผม
1: คือเทคนิคการปีนง่ายๆนะครับสำหรับการปีนหน้าผาจำลองหรือการปีนหน้าผาจริงก็คือใช้ขานะครับให้โฟกัสไปที่ขาเวลาปีนปุ๊บให้แขนตึงใช้วิธีการก้าวขายืนขึ้นไปนะครับพยายามอย่าใช้แขนดึงถ้าเมื่อไหร่เราใช้แขนดึงเยอะๆนะครับร่างกายเราทนกับการใช้แขนไม่ไหวนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคอยู่แล้วอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอาจจะมีการตื่นเต้นนะครับพอตื่นเต้นปุ๊บหัวใจทำงานหนักขึ้นนะครับใจเต้นเร็วขึ้นนะครับอาจเกิดการช็อกได้นะครับ
0: แล้วตอนนี้พยักษ์ร้าย2497ของเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองแล้วเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะทำได้หรือไม่หลังจากที่ได้สัญญาณเริ่มต้นครับพยักษ์ร้าย2497ของเราก็เริ่มทันทีแหมช่วงแรกนี่ถือว่ากำลังยังดีอยู่นะฮะขึ้นไปได้เรื่อยๆมีลังเลเล็กน้อยจะไปทางไหนดีแต่พอมั่นใจก็เริ่มขึ้นไปต่อครับความสูงทั้งหมด5เมตรด้วยกันตอนนี้ขึ้นไปเกือบครึ่งทางแล้วแรงยังไม่ตกครับยังขึ้นไปได้เรื่อย
3: ๆใกล้ความจริงแล้วครับ
2: ครับผมเอาน
0: ิดเดียวใกล้ถึงแล้วครับน่าจะเป็น1เมตรสุดท้ายและแล้วก็ถึงแล้วครับสามารถหยิบธงได้เรียบร้อยแล้วครับถือว่าภารกิจในครั้งนี้สำเร็จครับผม
2: โอ้โหเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับภารกิจที่รับมอบหมายมา
3: ครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้องถามว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องมาปีนนะครับภารกิจนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง
3: ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่เคยทำภารกิจอย่างนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตและที่สำคัญก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนกลัวความสูง
2: กลัวความสูงด้วย แต่ก็เห็นขึ้นไปถามจริงๆนะมือจับครั้งแรกรู้สึกว่าเราจะต้องดันตัวขึ้นไปแล้วยังไงต่อ
3: คือในการเริ่มมันสำคัญที่ก้าวแรกหลังจากที่เราก้าวเท้าไปแล้วมือเนี่ยด้วยสายตาเราต้องประเมินว่ามือเราจะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนพอมันมั่นคงแล้วเนี่ยก็คือใช้ร่างกายส่วนล่างเนี่ย
2: ใช้เท้า
3: ส่งน้ำหนักตัวขึ้นไปแล้วก็จะต้องมองด้วยว่าจะต่อไปต้องไปไหนต
2: ่อ
3: มันเป็นการวางแผนนะมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ปิ้งไปได้เลยมันเป็นการวางแผนการเดินทางวางแผนชีวิตนะฮะทำให้เรารอบครอบขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
2: มองลงมาข้างล่างบ้างไหม
3: ผมแนะนำว่าอย่ามองมางล่างอันนี้สำคัญคือหลังจากที่ขึ้นไปแล้วแล้วเราเฟิร์มแล้วเนี่ยนะสายตาควรจะอยู่กับจุดที่เราจะไปต่อไป
2: คราวนี้พอประสบความสำเร็จแล้วถามว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะกลับมาปีนให้มันสูงขึ้นไปอีกไหม
3: คิดอยู่นะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วนะฮะแล้วก็สนุกกับมันแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะว่าเป็นเรื่องยากแต่เชื่อนะครับถ้าผมทำได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทำได้เหมือนกัน

0: ผู้สูงวัยท่านนี้นะครับมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบวกกับถ้าเรามีทักษะเพิ่มกว่านี้ก็จะปีนได้ดีกว่านี้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับภารกิจผู้สูงวัยวันนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: สำเร็จไปแล้วภารกิจที่ปฏิบัติการมานะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์หมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: กีฬาปีหน้าผาจำลองเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะ3ด้านนั่นคือร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพราะกีฬาประเภทนี้ผู้เล่นต้องมีใจที่พร้อมมุ่งมั่นไม่กลัวความสูงไม่หันลงมามองเบื้องล่างและต้องสวมใส่อุป

0: ปกรณ์เซฟตี้เสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้ดีรวมทั้งต้องใช้ทักษะด้านความคิดไหวพริบปฏิภาณในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะต้องอาศัยกำลังแขนและขาในการปีนการรู้จักสร้างสมดุลของร่างกายเพื่อการทรงตัวและเมื่อเล่นเป็นประจำจะช่วยสร้างเสริมกล้ามเนื้อหลายส่วนให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยแต่ทั้งนี้ผู้เล่นควรผ่านการฝึกฝนและอยู่ในความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญนะครับ
1: แล้วท่าที่เป็นอันตรายจริงๆก็คือเป็นท่าที่มีการงอของข้อนิ้วตอนขณะที่กำลังจิกปลายนิ้วอยู่นั่นแหละค่ะสมมุติเราพลาดปุ๊บสะดุดก้อนหินนิดนึงตรงขาม ันเกิดการสะบัดของนิ้วที่เกาะค่ะแล้วเอ็นตรงบริเวณนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มเอ็นอาจจะฉีกขาดดังเพลาะเลยทันที
3: ช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับและก็พบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจกันมานะคะมิสเตอร์อาร์มีอะไรจะบอกทั้งสองท่านค่ะ
1: พยัคฆ์ร้าย2497ภารกิจไต่หน้าผาจำลองถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับคนวัยอย่างคุณแต่คุณก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณทำได้ผมขอยกย่องที่คุณปฏิบัติภารกิจนี้ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วพบกันใหม่เมื่อผมมีภารกิจท้าทายมาให้คุณอีก
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับ
4: ท่านนี่ครับคุณหมอครับ
0: ค่ะ
4: นี่คือเป้าหมายที่เราไปพิชิตมาแล้ว
0: โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจเลยนะคะของพยัคฆ์ร้าย2497เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนไปปีนหน้าผาจำลอง
4: โอ้ตื่นเต้นครับ
0: เอาตอนเริ่มต้นมองแงนไปมองก่อน
4: ตั้งแต่แงนไปมองครับก
0: ็
4: รู้สึกว่าเออเราจะทำได้ไหมใจก็คิดว่าเอานะเราน่าจะทำได้โดยเฉพาะยิ่งเราก็มีเพื่อนที่ปีนขึ้นไปกับเราด้วย
0: ใช่ไหมครับคู่ยากค่ะ
4: คู่เราปีนขึ้นไปด้วยกัน
0: ค่ะ
4: ช่วงที่จะขึ้นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแต่พอเราได้ขึ้นไปแล้วนะฮะในระยะนี้เนี
0: ่
4: ยเราจะเริ่มปรับตัวละแล้วก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นในทุกๆสเต็ปที่เราก้าวขึ้นไปรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเพียงแต่ว่าเราต้องมีความมั่นใจการวางแผนวางแผนมองว่าจะต้องไปสเต็ปไหนต่อไปอะไรต่างๆนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงจนสุดเนี่ยแต่ว่าพอเราเดินป้ายได้เสร็จเน
0: ี่
4: ยก็ภูมิใจมากแต่พอเหลือไปมองอุ้ย
0: อุ้ย
4: สูงมากเหมือนกันส
0: ำ
4: หรับเรา
0: ตอนปีนเสร็จกลับมานี่มีอาการเจ็บปวดอะไรตรงบริเวณไหนบ้างไหมคะ
4: ไม่มีนะฮะไม่มีครับอาจจะเป็นเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาด้วยมั้งฮะแต่ผมสงสัยนิดนึงหมอ
0: คร
4: ูผู้ฝึกจะถามเราว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของความดันสูงไหมในเรื่องของหัวใจไหมเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันมีผลต่อการปีนหน้าผามากเลยครับ
0: โอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ละโรคเนี่ยมันคืออะไรและมีอาการยังไงนะคะให้คุณพยัคฆ์ร้ายดูว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอาการหรือมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้หรือเปล่าอันที่หนึ่งก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยพูดง่ายเป็นภัยเงียบไม่ค่อยมีอาการคนไข้หลายคนอาจจะมีบ้างเช่นปวดศีรษะนะคะปวดตึงไททอยบางคนมาด้วยเรื่อง เลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้วัดความดันเราจะไม่รู้ว่าเรามีความดันโลหิตสูงความดันเลือดของเราเนี่ยมันจะมี2ค่านะคะตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจกำลังบีบตัวนะคะส่วนตัวล่างเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัวคนปกติควรจะมีความดันไม่เกิน120 80นะคะตัวบน120ตัวล่าง80นะคะเราจะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อความดันสูงที่140 90เป็นต้นไปนะคะคือเมื่อไหร่ถึง140 90ต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วแต่สิ่งที่เรากังวลเกี่ยวกับโรคนี้อย่างที่บอกว่าเป็นภัยเงียบไม่มีอาการทำไมต้องรักษาก็เพราะว่าการที่เรามีความดันสูงเรื้อรังเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยค่อยๆแข็งตัวและตีบแล้วก็ทำให้เกิดแตกเกิดขึ้นได้เช่นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์วันใดวันหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยจะเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกนะคะแน่นด้านซ้ายนะมันจะเป็นการแน่นตรงกลางหน้าอกแน่นเหมือนมีอะไรบีบรัดหรือว่ามีบางคนบอกเหมือนมีช้างมาทับอยู่ตรงกลาง
5: มันหนักกว่ากดไหลย้อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันแน่นอึดอัดหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการร้าวขึ้นมาที่กรามทั้งสองข้างหรือว่าร้าวมาที่แขนหรือไหล่ข้างซ้ายด้วย
5: ด้านซ้าย
0: ด้านซ้ายนะคะเราจะรู้สึกแน่นแล้วก็ตึงร้าวไปหมดแบบนี้ค่ะกับสัมพันธ์กับการออกแรงนะคะเช่นเวลาที่เราออกแรงหนักๆออกกำลังกายแล้วมีอาการขึ้นมาเดินขึ้นบันไดสูงๆเดินข้ามสะพานลอยแล้วมีอาการพวกนี้ค่ะให้สงสัยว่าจะเริ่มมีปัญหาที่เส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือเปล่าน ะคะซึ่งสองภาวะนี้เป็นภาวะที่อันตรายถ้าเกิดว่าเราไปปีนหน้าผาจำลองแล้วมีสองภาวะนี้อยู่เพราะมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
5: เฉียบพลันเลยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะการปีนหน้าผาจำลองนี่นะคะมันเหมือนเป็นการออกแรงอย่างหนัก เกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักนะคะโดยที่พอมีการเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักแบบนี้เนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นมากแล้วก็ความดันสูงขึ้นมากในขณะที่เราออกกำลังกายประเภทนี
5: ้
0: มันก็จะเร่งให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในคนที่มีความดันสูงคุมไม่ได้เราก็กลัวเดี๋ยวเส้นเลือดสมองเกิดแตกขึ้นไปฉับพลันทำอย่างไร
4: คุณหมอแล้วถ้าเกิดกรณีมันไม่มีอาการนี้อยู
0: ่
4: แต่ขณะที่เราปีนหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยแล้วเราเจออาการอย่างนี้เนี่ยมันจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขยังไงได้ไหมฮะ
0: ขณะที่กำลังคือเดิมเราไม่มีอาการเลย
5: เลย
0: ขณะที่เรากำลังปีนอยู่เลี้ยวลงไปมองหัวใจหยุดเต้น
4: แล้วจะระเบิดออกมาเลยเนี่ยแน่นมากแน่นหน้าอกแล้วก็อาจจะมีอาการหน้ามืดมีอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะดูแลหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ของเรายังไง
0: อันนี้คือสำคัญมากต้องรีบบอกผู้คุมเลยนะคะว่าเราทำไม่ไหวแล้วต
4: ้อง
0: ห
4: ยุ
0: ด
4: เลย
0: แจ้งครูฝึกเลยหยุดกิจกรรมนี้ขณะนี้เลยไม่ต้องไปถึงเป้าหมายแล้
5: ว
0: อย่าฝืนหยุดทันทีเราแจ้งให้ครูฝึกว่าทำยังไงให้ตัวเราลงมาแล้วถ้าการไม่ดีขึ้นรีบนำส่งโรงพยาบาลใช
4: ่
0: ค่ะพบแพทย์เลยว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นเร็วความดันสูงหรือว่าหัวใจขาดเลือดที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของการออกกำลังกายอย่างหนักนี้อยู่หรือเปล่าค่ะโดยสรุปนะคะคุณพยัคฆ์ไลท์2497นี่นะคะสามารถปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองได้อย่างสำเร็จครบถ้วนแปลว่าคุณอเล็กเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานด้านสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงฟิตปังแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอเล็กอย่าหักโหมนะคะหมายความว่าไม่ใช่ว่าปีนรอบนี้เสร็จต่อไปเอาเลย10เมตร20เมตรอะไรอย่างเง
4: ี้
0: ย
4: ลืมตัว
0: อย่าหักโหมเพราะหมอก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
5: ครับครับและทางรายการก็มีประกาศนียบัตรมอบให้พยัคฆ์ไลท์2497ของเราครับผ
0: ม
5: นี่เลยครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ครับผม
0: ยินดีด้วยค่ะ
5: และครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอาอเล็กสุรพลคุณกริยะนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนมากๆนะครับ
4: ขอบคุณครับ
5: และพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้าย
2: ไวทอง
5: สวัสด
0: ี
5: คร
0: ับ สวัสดีครับ
5: ช่วงหน้านะครับเราจะไปพบกับคุณหมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: อย่าอย่ารีพูดนะอย่าไม่มีเทคนะ
3: มันต่ำไปป่ะครับต้องไปแปะข้างบนเลย
4: ต่ำไปใช่ไหมครับอีกสักเทคไหมครับ
5: และครั้งนี้นะครับพวกเราสามสามคนนะครับโอ้ไม่ใช่ครับขอขอบคุณนะครับไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับ
0: คนเป็ดกันละ
6: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนพันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนพันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนนะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นแล้วทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
8: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไว

0: อย่าทิ้งขยะในที่สาธารณะ
1: บนรถไฟฟ้าก็ห้ามกีดกัน
0: ผม008

0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยักร้ายไวทองนะครับตอนนี้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับคุณอาอาเล็กสุรพลภูลพิริยะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอย่ามัวแต่เสียเวลาอยู่เลยว่าเรื่องของเรามาเลยดีกว่า
2: ปีนหน้าผาจำลองขึ้นไปให้ได้ความสูงระดับ5เมตรและหยิบธงสามเหลี่ยมลงมาให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ต้องดูไกลขนาดนี้แล้วจะไหวเลยครับเนี่ย
1: ดูถูกภารกิจที่มันท้าทายอย่างนี้เนี่ยเราจะมัวรอช้าอยู่ทำไมแล้วไปทำกันเลยดีกว่าม
0: ั่นใจว่าไหวก็ไปกัน
3: มิสเตอร์อาร์ของเราสืบค้นข้อมูลมาได้ว่าพยักร้าย2497นั้นไม่มีโรคประจำตัวและคอยดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภารกิจท้าทายความสูงนี้จึงพิสูจน์ความสามารถว่าวัยอย่างเขายังแข็งพอที่จะปีนหน้าผาได้หรือไม
0: ่โอ้โหตอนนี้เรามาถึงแล้วครับหน้าผาจำลองนี่ใหญ่ตัวมโหฬารเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมช่วยอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปีนว่ามีอะไรบ้างครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราจะมาปีนสูงกันแล้วปีนสูงเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้แต่งตัวนะครับก็คือสายรัดเอวเขาเรียกว่าฮาร์เน็ตฮาร์เน็ต
0: อันนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงที่สุดนะครับตรงนี้เขาเรียกบีเลย์ลูปนะครับ
0: ครับพี
4: ่ตรงนี้เวทลูปเล็กลงเวลาใส่ก็ใส่เหมือนกางเกงนะครับ
1: สวมขึ้นไปเลย
4: ใช
1: ่โอเคอ
4: ุปกรณ์อีกชิ้นนึงก็คือรองเท้านะครับเขาถูกสร้างมาเป็นพิเศษสำหรับการปีนหน้าผาโดยเฉพาะนะครับ
0: ผมเลยเจ็บใช่ไหมฮะเนี่ย
4: ใช่ครับ
0: รู้สึกเจ็บ
4: เพราะเวลาใส่พุ่งสั้นปลายเท้าเราจะงอจะได้จิกก้อนหินเล็กๆได้ดีเหยียบได้ดีนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่เราจะปีนได้ก็คือต้องใช้เชือกนะครับ
1: เชือกใช่ไหม
0: เรียกว่าอะไรครับ
4: อันนี้เป็นเชือกไดนามิกนะครับไดนามิกจะยืด7% นะครับเวลาเราตกปุ๊บมันจะแรงกระชากนะครับมันจะทำให้ช่วยรับตับแรงด้านหลังเพื่อให้บาดเจ็บได้นะครับ
1: โอเค
4: อุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับเป็นช็อคแบ็กเป็นผงแมกนีเซียมนะครับ
0: อ๋อที่เราเห็น
4: เวลาเรา
0: ที่
4: การมือลื่นนะคร
0: ับ
4: เป็นงั้นเวลาเราปีนไปแล้วมือมันเหงื่อออกนะครับอันนี้เราจะช่วยได
1: ้มันจะเป็นผงใช่ไหมฮะเป็นผงแล้วมาถูมือออก
3: ข้อแนะนำในการปีนหน้าผาอันดับแรกควรรองท้องแค่เบาๆอย่ากินอาหารมาจนอิ่มแน่นท้องเพราะจะทำให้จุกและปีนไม่ขึ้น 2. ควรเตรียมใจให้หนักแน่นเพราะกีฬาปีนผาต้องใช้ความสูงและมีความท้าทายมาก 3. สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามที่ระบายอากาศได้ดีสวมกางเกงขายาวคลุมเข่าเพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการกระแทก 4. สวมรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อกีฬาปีนผาโดยเฉพาะเพื่อการยึดเกาะที่ดีและลดการลื่น 5. ต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬาปีนผาทุกครั้งและสุดท้ายกีฬาปีนผานี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุ7ขวบผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง
4: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ลาแล้วครับ
0: เดี๋ยว
1: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
0: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: นี่แหละไอ้การปีนหน้าผาอย่างนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทครับเพราะผมดูแล้วผมอยากปีนแล้วล่ะ
1: โอ้ใจเย็นๆครับใจเย็น
2: มากเลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูว่ามีกี่ประเภทในการปีนหน้าผานะครับ
3: กีฬาปีนหน้าผาจำลองแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. Bouldering คือการปีนในระยะสั้น 3-4 เมตรโดยไม่ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ใดๆเลยซึ่งต้องปีนในเส้นทางที่มีความยากและท้าทาย 2. Spot Climbing คือการปีนในระยะทาง 8-15 เมตรแบบมีอุปกรณ์เซฟตี้โดยมีผู้ดูแลจับเชือกให้ผู้ปีน

0: และจะต้องปีนตามสีที่กำหนดซึ่งในแบบที่2นี้จะแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทคือแบบท็อปลูปคือการปีนโดยที่เชือกจะคล้องอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าผาไว้คอยดึงผู้ปีนเหมาะสำหรับมือใหม่แบบลีดแคลมมิ่งคือการปีนที่ผู้ปีนต้องค่อยๆดึงเชือกขึ้นไปคล้องกับอุปกรณ์บนหน้าผามีความยากและอาศัยทักษะมากกว่า
1: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ลาแล้วครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งถอนตัวครับยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติการเลยครับเนี่ย
3: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
2: เดี๋ยวเราแค่ให้ปีนท็อปโรปครับความสูงแค่5เมตร
3: อ๋อแค่5เมตรนะ
2: 5เมตรครับผม
3: โอเคนะ
1: โอเค
3: โอเคอย่างนั้น
1: เดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายก่อนนะครับแล้วก็มาใส่อุปกรณ์กันพร้อมที่จะปีน
3: ได้เลย
1: ครับผม
3: ไปนะครับ
2: ครับผม
1: คือเทคนิคการปีนง่ายๆนะครับสำหรับการปีนหน้าผาจำลองหรือการปีนหน้าผาจริงก็คือใช้ขานะครับให้โฟกัสไปที่ขาเวลาปีนปุ๊บให้แขนตึงใช้วิธีการก้าวขายืนขึ้นไปนะครับพยายามอย่าใช้แขนดึงถ้าเมื่อไหร่เราใช้แขนดึงเยอะๆนะครับร่างกายเราทนกับการใช้แขนไม่ไหวนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคอยู่แล้วอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอาจจะมีการตื่นเต้นนะครับพอตื่นเต้นปุ๊บหัวใจทำงานหนักขึ้นนะครับใจเต้นเร็วขึ้นนะครับอาจเกิดการช็อกได้นะครับ
0: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2497ของเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองแล้วเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะทำได้หรือไม่หลังจากที่ได้สัญญาณเริ่มต้นครับพยัคฆ์ร้าย2497ของเราก็เริ่มทันทีแหมช่วงแรกนี่ถือว่ากำลังยังดีอยู่นะฮะขึ้นไปได้เรื่อยๆมีลังเลเล็กน้อยครับว่าจะไปทางไหนดีแต่พอมั่นใจก็เริ่มขึ้นไปต่อครับความสูงทั้งหมด5เมตรด้วยกันตอนนี้ขึ้นไปเกือบครึ่งทางแล้วแรงยังไม่ตกครับยังขึ้นไปได้เรื่อย
3: ๆใกล้ความจริงแล้วครับ
2: ครับผมเอาน
0: ิดเดียวใกล้ถึงแล้วครับน่าจะเป็น1เมตรสุดท้ายและแล้วก็ถึงแล้วครับสามารถหยิบธงได้เรียบร้อยแล้วครับถือว่าภารกิจในครั้งนี้สำเร็จครับผม
2: โอ้โหเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับภารกิจที่รับมอบหมายมา
3: ครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้องถามว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องมาปีนนะครับภารกิจนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง
3: ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่เคยทำภารกิจอย่างนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตและที่สำคัญก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนกลัวความสูง
2: กลัวความสูงด้วย แต่ก็เห็นขึ้นไปถามจริงๆนะมือจับครั้งแรกรู้สึกว่าเราจะต้องดันตัวขึ้นไปแล้วยังไงต่อฮะ
3: คือในการเริ่มมันสำคัญที่ก้าวแรกหลังจากที่เราก้าวเท้าไปแล้วมือเนี่ยด้วยสายตาเราต้องประเมินว่ามือเราจะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนพอมันมั่นคงแล้วเนี่ยก็คือใช้ร่างกายส่วนล่างเนี่ย
2: ใช้เท้าผัก
3: ส่งน้ำหนักตัวขึ้นไปแล้วก็จะต้องมองด้วยว่าจะต่อไปต้องไปไหนต
2: ่อ
3: มันเป็นการวางแผนนะมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ปีนไปได้เลยมันเป็นการวางแผนการเดินทางวางแผนชีวิตนะฮะทำให้เรารอบคอบขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
2: มองลงมาข้างล่างบ้างไหม
3: ผมแนะนำว่าอย่ามองมางล่างอันนี้สำคัญคือหลังจากที่ขึ้นไปแล้วแล้วเราเฟิร์มแล้วเนี่ยนะสายตาควรจะอยู่กับจุดที่เราจะไปต่อไป
2: คราวนี้พอประสบความสำเร็จแล้วถามว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะกลับมาปีนให้มันสูงขึ้นไปอีกไหม
3: คิดอยู่นะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วนะฮะแล้วก็สนุกกับมันเราผมบอกได้เลยนะครับว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะว่าเป็นเรื่องยากแต่เชื่อนะครับถ้าผมทำได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทำได้เหมือนกัน

0: ดีนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: สำเร็จไปแล้วภารกิจที่ปฏิบัติการมานะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์หมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: กีฬาปีหน้าผาจำลองเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะ3ด้านนั่นคือร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพราะกีฬาประเภทนี้ผู้เล่นต้องมีใจที่พร้อมมุ่งมั่นไม่กลัวความสูงไม่หันลงมามองเบื้องล่างและต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้ดีรวมทั้งต้องใช้ทักษะด้านความคิดไว้พริบปฏิภาณในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะต้องอาศัยกำลังแขนและขาในการปีนการรู้จักสร้างสมดุลของร่างกายเพื่อการทรงตัวและเมื่อเล่นเป็นประจำจะช่วยสร้างเสริมกล้ามเนื้อหลายส่วนให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยแต่ทั้งนี้ผู้เล่นควรผ่านการฝึกฝนและอยู่ในความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญนะครับ
3: แล้วท่าที่เป็นอันตรายจริงๆก็คือเป็นท่าที่มีการงอของข้อนิ้วตอนขณะที่กำลังจิกปลายนิ้วอยู่นั่นแหละค่ะสมมุติเราพลาดปุ๊บสะดุดก้อนหินนิดนึงตรงขาม ันเกิดการสะบัดของนิ้วที่เกาะค่ะแล้วเอ็นตรงบริเวณนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มเอ็นอาจจะฉีกขาดดังเพลาะเลยทันที
1: ช่วงห้องวิจัยไวทอง
5: ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับและก็พบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
3: สว
5: ั
3: สดีครับ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับทั
5: ้
3: งสองท่านหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจกันมานะคะมิสเตอร์อาร์มีอะไรจะบอกทั้งสองท่านค่ะ
6: พยัคฆ์ร้าย2497ภารกิจไต่หน้าผาจำลองถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับคนวัยอย่างคุณแต่คุณก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณทำได้ผมขอยกย่องที่คุณปฏิบัติภารกิจนี้ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วพบกันใหม่เมื่อผมมีภารกิจท้าทายมาให้คุณอีก
7: ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณมากครับ
9: ท่านนี้ครับคุณหมอครับ
3: ค่ะ
9: นี่คือเป้าหมายที่เราไปพิชิตมาแล้ว
3: โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจเลยนะคะของพยัคฆ์ร้าย2497เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนไปปีนหน้าผาจำลอง
9: โอ้ตื่นเต้นครับ
3: เอาตอนเริ่มต้นมองแงนไปมองก่อนว่า
9: ตั้งแต่แงนไปมองครับก
3: ็
9: รู้สึกว่าเอเราจะทำได้ไหมใจก็คิดว่าเอานะเราน่าจะทำได้โดยเฉพาะยิ่งเราก็มีเพื่อนที่ปีนขึ้นไปกับเราด้วยใช่ไหมครับ
3: คู่ยากค่ะ
9: คู่เราปีนไปด้วยกัน
3: ค่ะ
9: ช่วงที่จะขึ้นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแต่พอเราได้ขึ้นไปแล้วนะในระยะนี้เนี่ยเราจะเริ่มปรับตัวละแล้วก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นในทุกๆสเต็ปที่เราก้าวขึ้นไปร
3: ู้
9: สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเพียงแต่ว่าเราต้องมีความมั่นใจการวางแผนวางแผนมองว่าจะต้องไปสเต็ปไหนต่อไปอะไรต่างๆนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงจนสุดเนี่ยแต่ว่าพอเราเดินป้ายได้เสร็จเน
3: ี่
9: ยก็ภูมิใจมากแต่พอเหลือไปมองอุ้ยสูงมากเหมือนกันสำหรับเรา
3: ตอนปีนเสร็จกลับมานี่มีอาการเจ็บปวดอะไรตรงบริเวณไหนบ้างไหมคะ
9: ไม่มีนะไม่มีครับอาจจะเป็นเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาด้วยนะฮ
3: ะ
9: แต่ผมสงสัยนิดนึงหมอครูผู้ฝึกจะถามเราว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของความดันสูงไหมในเรื่องของหัวใจไหมเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันมีผลต่อการปีนหน้าผามากเลยครับ
3: โอ้โหอันนี้สำคัญมากจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ละโรคเนี่ยมันคืออะไรและมีอาการยังไงนะคะให้คุณพยัคฆ์ร้ายดูว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอาการหรือมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้หรือเปล่าอันที่หนึ่งก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยพูดง่ายเป็นภัยเงียบไม่ค่อยมีอาการคนไข้หลายคนอาจจะมีบ้างเช่นปวดศีรษะนะคะปวดตึงท้ายทอยบางคนมาด้วยเรื่องเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้วัดความดันเราจะไม่รู้ว่าเรามีความดันโลหิตสูงความดันเลือดของเราเนี่ยมันจะมี2ค่านะคะตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจกำลังบีบตัวนะคะส่วนตัวล่างเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัวคนปกติควรจะมีความดันไม่เกิน120 80นะคะตัวบน120ตัวล่าง80 นะคะเราจะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อความดันสูงที่140 90

0: ็นต้นไปนะคะคือเมื่อไหร่ถึง140 90ต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วแต่สิ่งที่เรากังวลเกี่ยวกับโรคนี้อย่างที่บอกว่าเป็นภัยเงียบไม่มีอาการทำไมต้องรักษาก็เพราะว่าการที่เรามีความดันสูงเรื้อรังเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยค่อยๆแข็งตัวและตีบแล้วก็ทำให้เกิดแตกเกิดขึ้นได้เช่นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์วันใดวันหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยจะเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกนะคะแต่ไม่ใช่แน่นด้านซ้ายนะมันจะเป็นการแน่นตรงกลางหน้าอกแน่นเหมือนมีอะไรบีบรัดหรือว่ามีบางคนบอกเหมือนมีช้างมาทับอยู่ตรงกลาง
1: มันหนักกว่ากดไหลย้อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันแน่นอึดอัดหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการร้าวขึ้นมาที่กรามทั้งสองข้างหรือว่าร้าวมาที่แขนหรือไหล่ข้างซ้ายด้วย
1: ด้านซ้าย
0: ด้านซ้ายนะคะเราจะรู้สึกแน่นแล้วก็ตึงร้าวไปหมดแบบนี้ค่ะแต่สัมพันธ์กับการออกแรงนะคะเช่นเวลาที่เราออกแรงหนักๆออกกำลังกายแล้วมีอาการขึ้นมาเดินขึ้นบันไดสูงๆเดินข้ามสะพานลอยแล้วมีอาการพวกนี้ค่ะให้สงสัยว่าจะเริ่มมีปัญหาที่เส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือเปล่าน ะคะซึ่งสองภาวะนี้เป็นภาวะที่อันตรายถ้าเกิดว่าเราไปปีนหน้าผาจำลองแล้วมีสองภาวะนี้อยู่เพราะมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
1: เฉียบพลันเลยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะการปีนหน้าผาจำลองนี่นะคะมันเหมือนเป็นการออกแรงอย่างหนักเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักนะคะโดยที่พอมีการเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักแบบนี้เนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นมากแล้วก็ความดันสูงขึ้นมากในขณะที่เราออกกำลังกายประเภทนี
1: ้
0: มันก็จะเร่งให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในคนที่มีความดันสูงคุมไม่ได้เราก็กลัวเดี๋ยวเส้นเลือดสมองเกิดแตกขึ้นไปฉับพลันอย่างไร
2: คุณหมอแล้วถ้าเกิดกรณีมันไม่มีอาการนี้อยู
0: ่
2: แต่ขณะที่เราปีนหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยแล้วเราเจออาการอย่างนี้เนี่ยมันจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขยังไงได้ไหมฮะ
0: ขณะที่คือเดิมเราไม่มีอาการเลย
1: แต่เราอยู่ๆมันมาเลย
0: ขณะที่เรากำลังปีนอยู่เลี้ยวลงไปมองหัวใจหยุดเต้น
2: แล้วจะระเบิดออกมาเลยแน่นแรงมากแน่นหน้าอกแล้วก็อาจจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนอย่างเงี้ยเราควรจะดูแลหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ของมันยังไง
0: อันนี้คือสำคัญมากต้องรีบบอกผู้คุมเลยนะคะว่าเราทำไม่ไหวแล้วต
2: ้อง
0: ห
2: ยุ
0: ด
2: เลย
0: แจ้งครูฝึกเลยหยุดกิจกรรมนี้ขณะนี้เลยไม่ต้องไปถึงเป้าหมายแล้
1: ว
0: อย่าฝืนหยุดทันทีเราแจ้งให้ครูฝึกว่าทำยังไงให้ตัวเราลงมาแล้วถ้าการไม่ดีขึ้นรีบนำส่งโรงพยาบาลใช
2: ่
0: ค่ะพบแพทย์เลยว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นเร็วความดันสูงหรือว่าหัวใจขาดเลือดที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของการออกกำลังกายอย่างหนักนี้อยู่หรือเปล่าค่ะโดยสรุปนะคะคุณพยัคฆ์ไลท์2497นี่นะคะสามารถปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองได้อย่างสำเร็จถ้วนแปลว่าคุณอเล็กเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานด้านสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงฟิตปังแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอเล็กอย่าหักโหมนะคะหมายความว่าไม่ใช่ว่าปีนรอบนี้เสร็จต่อไปเอาเลย10เมตร20เมตรอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ลืมตัว
0: อย่าหักโหมเพราะหมอก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
1: ครับครับและทางรายการก็มีประกาศนียบัตรมอบให้พยัคฆ์ไร้2497ของเราครับผ
0: ม
1: นี่เลยครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ยินดีด้วยค่ะ
1: และครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอาอเล็กสุรพลคุณกริยะนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนมากๆนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: และพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้าย
3: ไวทอง
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับ
1: ช่วงหน้านะครับเราจะไปพบกับคุณหมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: อย่ารีพูดนะอย่าไม่มีเทคนะ
4: มันต่ำไปป่ะครับต้องไปแปะข้างบนเลย
2: ต่ำไปใช่ไหมครับอีกสักเทคไหมครับ
1: และครั้งนี้นะครับพวกเราสามคนนะครับโอ้ไม่ใช่ครับขอขอบคุณนะครับไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับ
0: คนเป็ดกันละ
5: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือProvident Fundดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่ราย

การ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2 ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาคุณใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: เพราะมนุษย์เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราเลยมีเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลความรู้ยากๆให้ง่ายยิ่งขึ้นครับ
1: กาแฟหอมกลุ่นนะคะเป็นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ค่ะ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของคนเรานั่นเองนะครับที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆทั้งมวลเหล่านี้ครับ
1: คุณยอดทราบไหมคะสมองของคนเราเนี่ยบางครั้งก็มีอาการเกเรไม่ยอมทำงานหรือว่าขี้เกียจคิดค้นสิ่งใหม่ๆบ้าง
0: ครับพวกอาการเบลอๆอย่างนี้ผมก็เป็นอยู่เป็นประจำนะครับถ้าสมมติว่าช่วงไหนเนี่ยพักผ่อนไม่พอก็จะคิดได้ช้าลงตัดสินใจได้ช้าลงฮะ
1: เหมือนที่เราเรียกว่าแบตหมดใช่ไหมคะคุณยอด
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณยอดเคยคิดไหมคะว่าสมองของคนเราก็มีวันหมดอายุได้เหมือนกัน

0: ีค่ะมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งนานวันสมองก็ต้องถูกใช้มากขึ้นมันก็ต้องมีความเสื่อมเป็นของธรรมดา
1: คิดว่ามีวันหมดอายุอะค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมความเครียดมันทำให้เหมือนทำลายสมองบางส่วนของคนเราไปการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออะไรแบบนี้ค่ะ
2: พี่คิดว่ามีนะมันก็ต้องเป็นไปตามอายุเนาะตามอายุขัยของเราพูดถึงเมื่อแก่ตัวลงอะไรเงี้ยก็คงจะเสื่อม

0: ไปตามสภาพมันคงไปตามร่างกายของเราคิดว่า
1: ครับมีแน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้ความคิดแล้วก็ใช้การวิเคราะห์หลายๆอย่างในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะครับผมก็ของเราเนี่ยถ้าเกิดยิ่งใช้มากมันก็จะเกิดการลวนการอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับการเสื่อมถอยนะครับผม
2: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะคือด้วยความที่ทำงานหนักด้วยแล้วไม่ได้มีเวลามากด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากก็เริ่มจะเสื่อมนิดนึงละ
3: ต้องพยายามไม่เครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะพยายามปล่อยวางในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็พยายามกินอาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะกินอาหารที่ไม่มีไขมันหรือทำตัวทำจิตใจให้ร่าเริงทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้สุขภาพจิตใจแจ่มใสเหมือนให้สมองมันเนี่ยปลอดโปร่งโล่งนะคะ
1: พยายามหานู่นหานี่ทำคิดนู่นคิดนี่ตลอดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งจนเกินไปอะครับนะครับ
4: ก็เป็นความคิดที่หลากหลายมากนะครับตอนนี้ก็เลยชักเริ่มกลัวแล้วนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยมันหมดอายุได้จริงหรือเปล่า
5: ค่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเรามาฟังคำเฉลยว่าสมองของคนเรามีวันหมดอายุได้หรือเปล่าค่ะ
4: อย่างหมอตาเนี่ยเป็นหมอทางด้านรังสีวิทยานะครับต้องเคยเอ็กซเรย์สมองอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นความเสื่อมของสมองทางการเอ็กซเรย์เห็นได้หรือเปล่า
5: เราสามารถบอกได้นะคะจากการเอ็กซเรย์อะค่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยจะได้รับการส่งต่อมาจากคุณหมอทางอายุรกรรมด้วยประวัติที่เริ่มสงสัยว่าจะมีเรื่องของสมองเสื่อมแล้วก็คือมาให้เอ็กซเรย์เป็นตัวช่วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเอ็กซเรย์ที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นได้หรือเปล่าค่ะอาจจะมีในเรื่องของสมองที่เหี่ยวหรือว่าอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สามารถบอกได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็กซเรย์สมองในคนไข้สมองเสื่อมอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะ
6: ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอันดับแรกก็คือการเลือกเครื่องมือตรวจที่มีความเหมาะสมนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือตรวจสมองอยู่2ชนิดคือเครื่องมือตรวจที่ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่า CT สแกนและเครื่องตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง MRI ให้ความแม่นยำสูงกว่า CT สแกนมากในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์และโรคภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากการขาดเลือดอันดับที่2ก็คือเทคนิคการตรวจ MRI เนี่ยจะต้องประกอบด้วยการตรวจสมองพื้นฐานนะคะและการตรวจละเอียดในตำแหน่งที่หาโรคอัลไซเมอร์นะคะภาพ2รูปแถวบนเนี่ยนะคะเป็นการตรวจสมองพื้นฐานนะคะส่วนภาพนี้เป็นการตรวจเพื่อหากลุ่มโรคอัลไซเมอร์นะคะความผิดปกติของอัลไซเมอร์ก็คือมีการฝ่อของสมองเฉพาะที่ตำแหน่งที่มีการฝ่อเราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะทางรูปตรงนี้นะคะจากนั้นถ้ามันมีการฝ่อเฉพาะที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งความรุนแรงของโรคเป็น3ระยะระยะเริ่มต้นระยะกลางนะและระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือส่วนของฮิปโปแคมปัสที่ปกตินะในคนไข้ปกติที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสก็จะมีความหนาทั้งสองข้างประมาณนี้แล้วก็มีร่องของน้ำไขสันหลังอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ซึ่งเห็นไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นเราจะเห็นว่ามีการฝ่อของสมองบริเวณฮิปโปแคมปัสคือความหนาของฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะหนาลงเมื่อเทียบกับปกติแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีการฝ่อลงมากขึ้นนะคะร่องน้ำที่อยู่รอบๆฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะมีความกว้างมากขึ้นนะคะเปลือกสมองทางด้านล่างจะบางขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายนะคะที่มีความรุนแรงสูงสุดเราจะเห็นว่าสมองโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยจะมีความเหี่ยวโดยทั้งหมดนะคะเราจะเห็นร่องน้ำเนี่ยมีความกว้างขึ้นและโพรงน้ำไขสันหลังที่อยู่ในโพรงสมองก็มีปริมาณมากทั้งซ้ายทั้งขวานะคะ ทีนี้เรามาดูตำแหน่งของฮิปโปแคมปัสนะคะเราจะเห็นว่ามีความเหี่ยวอย่างมากเราจะเห็นขนาดของฮิปโปแคมปัสมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นเนื้อสมองโดยรวมเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ตำแหน่งของน้ำไขสันหลังที่อยู่รอบๆสมองเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งในโพรงสมองด้วยระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายระยะที่มีความรุนแรงสูงสุดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มคือโรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาเฉพาะนะคะก็คือแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระยะจากระยะเริ่มต้นไปเป็นระยะกลางหรือว่าระยะสุดท้ายได้ส่วนโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดเนี่ยความเป็นปกติจะอยู่ที่ตรงบริเวณเส้นใยประสาทที่อยู่ภายในสมองส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการคงที่นะคะภาวะของสมองเสื่อมจากการที่ขาดเลือดพวกนี้ก็มักจะพบในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานความดันสูงนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าพวกที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจพวกนี้นี่ความผิดปกติก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าความผิดปกติเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสิ่งที่เรียกว่าไวท์แมตเตอร์ก็คือเป็นเส้นใยประสาทพอหลอดเลือดเนี่ยมีการตีบก็จะทำให้สมองส่วนบริเวณนี้ขาดเลือดก็จะมีผลต่อความจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยนะคะเราก็จะเห็นเป็นแถบสีขาวที่ตรงบริเวณไวท์แมตเตอร์นะคะคือในบ้านเราเนี่ยนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างคือโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการขาดเลือดบางครั้งการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโดยแบบทดสอบทางจิตเวชเนี่ยอาจจะให้ผลไม่แน่นอนนะคะ MRI ก็มีส่วนช่วยในการแยกโรคกลุ่มนี้ออกจากกันเพราะการรักษาของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็การรักษาของสมองเสื่อมจากภาวะขาดเลือดเนี่ยมีความแตกต่างกัน MRI ก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะก่อนการตรวจเรื่องที่กล่าวมาแล้ว
4: โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่อยู่ดีๆสมองของคนเราก็เสื่อมลงไปนะครับเห็นแล้วก็เสียดายสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
5: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสมองของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาตั้งแต่เกิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
7: ถ้าหากเราพูดกันถึงเรื่องของความสามารถสมองเราคงต้องเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วสมองเรามีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะตั้งแต่เด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสมองแล้วและเราก็บอกว่าก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาเนี่ยเรามีเซลล์สมองที่พัฒนามาจำนวนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสมองของเราเนี่ยมีเซลล์อยู่ประมาณสักพันล้านเซลล์ซึ่งพัฒนาเสร็จตั้งแต่ก่อนจะคลอดออกมาหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยการพัฒนาก็จะมีการเรียกว่าเชื่อมโยงต่อยอดกันแต่เราไม่ได้พัฒนาในเรื่องของจำนวนของเซลล์เพราะจำนวนเซลล์นั้นได้มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเราให้แต่ละเซลล์ทำงานทำหน้าที่ของเขาโดยที่กลุ่มที่ทำงานของสมองเนี่ยเขาไม่ได้ทำเซลล์เดียวแต่เขาทำเป็นกลุ่มยิ่งเราได้มีการฝึกปรือพัฒนาทำให้เซลล์พวกนั้นทำงานรวมตัวกันและรู้ว่าต้องทำอย่างไรก็จะทำให้เขาทำงานในกิจกรรมต่างๆชัดขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเด็กในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคยดูเด็กในฝรั่งเศสหรือในสวิสอายุนิดเดียวอายุ 2-3 ขวบเนี่ยค่ะเด็กพวกนี้สกีได้แล้วเล่นสกีได้แต่เด็กบ้านเราไม่มีโอกาสขนาดนั้นนะคะเด็กบางคนเขาสามารถที่จะทรงตัวได้ดีขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะทรงตัวได้ช้ากว่าเป็นเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้ฝึกฝนและเซลล์พวกนี้ก็รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะต้องฝึกตัวยังไงที่จะต้องโยกตัวยังไงให้เป็นไปได้เพราะนั้นหลายรายก็จะมีความสามารถพวกนี้ชัดเจนแล้วก็เห็นว่าพัฒนาขึ้นได้เร็วตั้งแต่ต้นๆนะการพัฒนาที่เราคิดว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการทำให้เซลล์สมองทำงานได้ดีนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาและเพราะว่ากลุ่มที่รับการศึกษาสูงก็คือรับการศึกษาเต็มที่จะมีการได้เปรียบกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษากลุ่มที่ได้รับการศึกษาเยอะนี่เขาบอกว่ามันทำให้รู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักมีตัวเลือกถ้าอย่างนั้นไม่ได้ทำยังไง ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงนั่นก็คือการฝึกปรือให้เซลล์ในสมองเนี่ยทำงานต่อมาก็เป็นช่วงของการใช้การใช้เนี่ยเราพบว่าถ้าคนใช้สมองอยู่เรื่อยๆจะทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยมีการพัฒนางอกงามเราลองดูตัวเราเองตอนสมัยก่อนเราเขียนหนังสือเป็นตอนนี้เราก็สามารถจะขี่คอมพิวเตอร์เป็นพิมพ์ดีดเป็นเราก็จะมีทักษะอย่างอื่นๆด้วย
4: โอ้แสดงว่าสมองของเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่จำกัดวัยแล้วก็การเวลาด้วย
5: ค่ะหลังจากเราได้เรียนรู้พัฒนาการของสมองมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้มาฟังผู้เชี่ยวชาญพูดต่อแล้วแหละว่าสมองของเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริงหรือไม่ค่ะ
4: ครับ
7: ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าสมองเนี่ยมีวันหมดอายุไหมอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปตรงนั้นว่าอยู่ที่ว่าเขาได้มาขนาดไหนถ้าเกิดสมมติอยู่ในท้องเขาเกิดมีความเสียหายขึ้นมาในมีการหยุดชะงักไปในช่วงของการตั้งครรภ์บางตอนเพราะแม่มีความเสียใจมากมีสิ่งที่ช็อกรุนแรงหรือว่าได้อาหารหรือได้น้ำได้เลือดไม่เพียงพอในช่วงวางเวลาซึ่งเป็นช่วงกับการพัฒนาสมองเขาก็จะบกพร่องมาตั้งแต่เกิดเขาอาจจะได้น้อยกว่าที่คนอื่นได้มาแล้วก็ถ้าหากว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้สารอาหารไม่เพียงพอเขาได้รับการฝึกปรือไม่เพียงพออันนี้มีหลักฐานนะคะเราพบว่าจะมีเด็กบางคนที่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาอย่างเหมาะสมเขา 7, 8, 9ขวบแล้วเขายังทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็เลี้ยงไว้ตรงนั้นถึงแล้วก็โยนมาให้กินแต่ไม่มีการให้เขาลุกนั่งให้เขาลุกอะไรทั้งหลายแหล่ไม่ได้ให้อาหารตามเวลาปรากฏว่าเด็กก็มีการพัฒนาของสมองได้ช้าไปไอ้จำนวนที่เคยได้มาเต็มสตรีมตามที่เขาอยู่ในท้องไม่ได้รับการพัฒนามันก็เริ่มฝ่อเริ่มเหี่ยวเริ่มหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการถ้าหากว่าคนได้มาตรงนี้ไม่เยอะมีการเสียหายตั้งแต่ในท้องหรือมีความบกพร่องในช่วงพัฒนาการพวกนี้ก็จะเสียเปรียบคนอื่นต่อมาถึงในช่วงเวลาต่อไปก็ดูว่ามันมีอะไรที่ทำลายเขาหรือเปล่าที่จะทำลายเซลล์สมองได้เยอะที่จะเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของเหล้านะคะเรื่องของยาโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาบ้าพวกนี้ทำให้เกิดการเสียหายของเซลล์สมองถาวรคุณเลิกยาบ้าไปแล้วเซลล์สมองที่ตายไปแล้วนั้นไม่กลับมาคุณเลิกดื่มสุราแล้วแต่ว่าเซลล์ที่มันตายไปตอนช่วงที่เราดื่มสุรานั้นก็ไม่กลับคืนมาค่ะมันเป็นการเสียหายถาวรเรื่องบุหรี่จะทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งเป็นผลทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่ดีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเขาก็จะมีการทำงานของเซลล์สมองมันก็จะบกพร่องไปเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเท่าที่ควรแทนที่เลือดจะไปเลี้ยงดีๆได้สารอาหารดีๆก็กลับไม่ได้อันนี้เป็นอันที่อาจารย์เห็นชัดเจนอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์พบว่าทำให้คนเนี่ยมีความไม่สามารถที่จะรับความจำหรือรับการอื่นๆเข้าไปได้ก็คือความเศร้าอาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัวนะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวเขาถึงแม้เขาผ่านเวลานั้นมาคนจำนวนหนึ่งผ่านแล้วก็จะผ่านไปคิดย้อนก็จะคิดย้อนสั้นๆว่าตอนนั้นลำบากแล้วก็จะไม่พูดมากแต่จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่บอกลำบากแล้วก็ลำพันแล้วก็ยังคิดถึงจนแม้ถึงขนาดนี้ยังมีความแค้นเคืองยังมีความเจ็บแค้นคนที่ได้กระทำกับเราในครั้งอดีตอาจารย์พบว่าคนกลุ่มนี้นั้นจะทำให้ความสามารถสมองเขาที่จะรับรู้อื่นๆเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้ลดลงด้วยเอาใจเอาจิตไปจ่ออยู่กับอดีตซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผ่านไปตั้งเนิ่นนานแล้วทำให้ไม่สามารถจะรับรู้บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะอันถัดไปที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเราพบว่าเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงความอ้วนทำให้มีปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไม่ดีเป็นผลให้เกิดอัมพาตอัมพฤกษ์นั่นก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถสมองนอกจากนี้การกระทบกระแทบกระเทือนก็เป็นอะไรที่เราเห็นชัดเจนและพบว่านักมวยหลายคนมีความสามารถสมองบกพร่องลงแล้วเมื่อสูงวัยเขาแค่70กว่าเขาก็ไม่ดีแล้ว ถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่งไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้มีการกระทบกระแทกสมองเขาก็

0: แย่ลงไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปอาจารย์ก็จะบอกว่าสมองมีมันหมดอายุอยู่กับว่าเริ่มต้นได้มาเท่าไหร่ฝึกปรือวิทยายุทธไว้ทำให้เกิดพลังสำรองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ใช้อย่างไรและมีอะไรที่จะทำร้ายมันมากกว่าที่คนอื่นๆทั่วๆไปเขาใช้กันหรือเขาเสียกันไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่สำคัญอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีการสูญเสียความสามารถสมองไปผู้สูงวัยหลายรายยังสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีรู้จักรู้เรื่องจำได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแปลว่าเขาทนุถนอมของเขาไปจนถึงตรงนั้น
1: ค่ะเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสมองของคนเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริง
2: ๆครับแต่ว่าสมองของคนเรานะครับก็สามารถยืดอายุได้แต่คนที่จะยืดอายุสมองของเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนนะครับก็คือตัวของเรานั่นเองครับถ้าไม่อยากเสี่ยงสมองเสื่อมนะครับเราก็ควรจะเลิกใช้ชีวิตการกินอยู่แบบที่จะบั่นทอนสมองดังต่อไปนี้ครับ 1. กินของมันๆของทอดขนมหวานมากกินรสเค็มจัดกินอาหารที่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งสารเคมีเป็นประจำไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์หรือครบหมู่ 2. ดื่มเหล้าเบียร์มานานและดื่มมากสูบบุหรี่เป็นประจำใครเตือนก็ไม่ฟัง 3. ไม่ออกกำลังกายนั่งนอนๆทั้งวันปล่อยให้อ้วน 4. เป็นคนเคร่งเครียดคิดแต่เรื่องเครียดเศร้าหมองขี้น้อยใจมองโลกในแง่ร้าย 5. ทำอะไรซ้ำซากจำเจจับเจ้าอยู่กับที่ทั้งวัน 6. เก็บตัวเงียบไม่เข้าสังคมไม่คบเพื่อนฝูงหรือพบปะพูดคุยกับคนต่างวัย 7. ร้อยวันพันปีไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยไม่มีโอกาสรู้ว่าความดันสูงเท่าไหร่น้ำตาในเลือดมากไหมหรือมีโรคอะไรซ่อนอยู่บ้าง 8. พักผ่อนน้อยอดนอนไม่มีกิจกรรมคลายเครียด 9. ไม่ระมัดระวังศีรษะถูกกระแทกหรือกระเทือนบ่อยๆและ 10. ใช้ยาโดยไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องกินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเป็นประจำ
0: อีกเรื่องนึงนะที่อาจารย์อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจารย์คิดเอาเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลักฐานด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเราเพ่งเล็งเรื่องของการใช้ชีวิตกันซะเยอะแล้วก็ลืมเลือนอาหารเช้าเราพบว่าเวลาที่เราอดอาหารตั้งแต่ตอนกลางคืนนอนลงไปแล้วเราไม่ได้ทานอะไรเลยและหลายคนตื่นขึ้นมาบอกกาแฟแก้วเดียวก็อยู่หรือบางทีก็วิ่งไปเรียนวิ่งไปทำงานไม่ยอมรับประทานอาหารเช้าจะมีเซลล์สมองจำนวนหนึ่งเลยที่มันเสียหายไปเนื่องจากเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่บอบบางมากเขาไม่มีอาหารเก็บไว้อาจารย์ชอบพูดเสมอว่ามันไม่มีตู้เย็นนะเซลล์กล้ามเนื้อเรามีตู้เย็นอยู่นะคะถ้าเราวิ่งไปวิ่งไปเดินไปแล้วหมดแรงเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไปเขาจะเอาสิ่งที่เขาเก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้ต่อแต่เซลล์สมองไม่มีมันเป็นตัวที่ยิงยะโสมากก็คือหมายความว่ามันทำงานอย่างเดียวแล้วคนอื่นจะต้องส่งอาหารให้เขาถ้าหากเราอดอาหารเช้าบ่อยๆจะมีช่วงเซลล์สมองบางช่วงที่ได้น้ำตาลน้อยไปได้สารอาหารน้อยไปเขาอาจจะสูญเสียความสามารถไปเซลล์ตายไปเลยพวกนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นสมองเสื่อมแต่อาจารย์ว่าคอยดูเถอะอีกหลายสิบปีต่อมานะคะเด็กสมัยนี้ตอน 20-30 อีกสัก 30-40 ปีต่อไปเขาอายุ 70-80 อาจารย์ว่าต้องมีเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้นแน่ๆเลยเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เซลล์สมองเสียหายไป
1: ไม่ทราบว่าใครยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่บ้างไหมคะยังไม่สายนะคะที่เราจะลดละเลิกและเริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเองค่ะ
2: ถ้าเกิดโชคร้ายเกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นมานะครับเราจะมีวิธีการดูแลซ่อมแซมสมองของเราหรือไม่อย่างไรนะครับกลับมาติดตามปลดล็อกสมองเสื่อมได้ในตอนต่อไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเราเองครับ
3: กินข้าวทำไมไม่เรียกแม่
4: เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
3: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
4: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
3: นี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
4: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
5: แม่ครับเสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม่

0: ม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
1: แม่ชอบนะเนี่ย
0: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยหนูไม่ยุ่งคานไปไปไป

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
6: โอ้โ
0: หโอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แม่มาม
9: าเร็วๆ
10: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
8: กันเลย
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
11: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ้าวไปน้องเอ้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

Bon The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A อันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: ุ่นใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่พาซ่าซ่านะครับพบกับผมเป็นประจำนะฮะกอล์ฟเบญจพลนะครับและแน่นอนนะครับนี่คือรายการเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยฉันยังไม่สูงวัยเลยดูได้ไหมดูได้สิฮะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวและได้ความรู้เรื่องสุขภาพ
2: คือคนแก่แล้วเนี่ยเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี 70เราจะรู
1: ้อุ๊ยอีกนานเลย
2: เว้ยถือไม่นานแล้ว
1: และโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าแล้ว
4: เนี่ยอาการตึงเครียดไงต้องแนะนำให้พักผ่อนเยอะ
5: ๆสวยมากเปลวไฟสวยมากเลย
6: แม่ไม่ห่วงอะไรผมเลยเหรอเนี่ย
7: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: อย่างเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
0: ในแต่ละสัปดาห์เราจะพาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนำทีมซ่าโดยพิธีกรมากเสียงหัวเราะกอล์ฟเบญจพลและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันครับ
1: เหมือนเช่นสัปดาห์นี้นะฮะก็มานะฮะเป็นหมอสุดสวย
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมจะแบบโบให้ยิ่งใหญ่เลยคุณหมอไม่เอายิ่งใหญ่เหรอ
8: ใจเย็นๆใจเย็น
1: สวยอ่ะเป็นหมอทำไมต้องสวยอ่ะ
8: คนไข้จะได้สบายหูสบายตานะคะ
1: วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะฮะคนแถวนี้เขาเรียกกันง่ายๆติดปากว่านาเฮียชัยถ้าเกิดบอกนาเฮียชัยปุ๊บรู้จักหมดเลยที่นี่โอ้โหมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะมีหลักๆเลยก็คือเขาจะเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว
8: ว้าว
1: นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวนาวิถีชีวิตชาวบ้านมีเรื่องของสมัยก่อนที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆก็มีที่นี่เหมือนกัน
8: ใครชอบแอนทงแอนทีคมาที่นี่เลย
1: ต้องมานะครับเอาวันนี้นะฮะเราจะไม่ไปเที่ยวกัน2คนนะครับทุกสัปดาห์จะต้องมีดารารุ่นใหญ่มาซ่ากับเราด้วยดารารุ่นใหญ่ของเราวันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผมแต่ว่าจะเป็นแนวสายหวาน
9: คุณก๊อฟรุ่นใหญ่ที่ว่าเนี่ยปากหวานใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช
9: ่เอ๊หรือว่าเป็นตาหวาน
1: ไม่ใช
9: ่งั้นอันนี้แน่นอนเลยหน้าหวาน
1: ไม่ใช
10: ่โอ้ยถามอยู่นั่งแหละเบาหวาน
1: เบาหวาน
10: เล่นมุกกันอยู่นั่งน่ะจะมาตาหวานปากหวานอะไรล่ะเล่นซะน้ำตาลขึ้นแล้วเนี่ยน้ำตาลขึ้นไม่ว่าเหงื่อตวกอีก
1: เหงื่อแตก
11: โรคเบาหวานน่าจะคนที่กินหวานเยอะหรือเปล่าคะ
12: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
13: หนูไม่รู้จักโรคเบาหวานค่ะ
12: น่าจะมาจากอาหารการกินครับ
11: เกิดจากกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะ
14: น่าจะเป็นพันธุกรรมมั้งคะ
15: ตาลายมั้งคะ
11: บางคนก็บวมบางคนก็ผอมถ้าเราไม่กินเยอะมันก็น่าจะไม่เป็นหรือเปล่า
12: น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ตอบกันมานั้นจะถูกต้องไหมรายการของเราวันนี้มีคำตอบครับแต่ว่าตอนนี้เสี่ยก๊อฟพามาเที่ยวทั้งทีต้องขอเป็นเจ้ามือจัดชุดใหญ่กันสักหน่อย
16: เฮ้ยวันเดินที่กินมึงไม่เคยเลี้ยงใครอ้
1: าวนี่ไงรายการนี้ผมต้องใจถึงไง
11: โชคดีมาก
1: คุณหมอชอบมันต้องจำคุณหมอชอบทานเส้นอะไรครับ
8: เอาเส้นหมี่ละกัน
1: เส้นหมี่ผมทายนิสัยก่อนเลยไหม
8: อ๋อโอเค
16: เฮ้ยทายได้ด้วยเหรอ
1: ผมมีความรู้ทายนิสัยก่อนเลยเพี้ยนนา
16: เส้นเลี้ยด
1: อะไรนะ
16: เส้นเลี้ยดซึ่งตรงกับข้างกับเส้นใหญ่
1: เส้นเล็กเส้นเล็กเป็นคนอารมณ์ขันชอบอยู่กับเพื่อนฝูง
8: โอ้โห
1: เป็นคนไม่ซีเรียสแต่เจ้าชู้พอสมควรถูกบอกว่าถูก
16: ขนลุกเลยอ่ะ
1: นี่ไงโอ้โหลดแอร์หน่อย
8: ลดแอร์
16: หนาวท้อง 100% ให้ 90%
1: เนี่ยขอบคุณมากครับผม
16: แล้วเรือชอบกินเส้นอะไร
1: เส้นใหญ่รับออเดอร์ครับ
8: เส้นหมี
16: ่เล็กน้ำ
1: เอาแล้วฮะระหว่างรออาหารถามถึงเกี่ยวกับเบาหวานนิดนึงจะได้เป็นประโยชน์พี่แอนนาคือเวลามันเป็นเยอะๆพี่แอนนามันจะเป็นยังไง
16: ก่อนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะกระหายฉี่น้ำกินน้ำบ่อยมากกินบ่อยฉี่บ่อยน
1: ั่
16: นแหละคือการที่คุณเริ่มเป็นเบาหวาน
9: จริงๆเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเป็นอายุน้อยพวกนี้ก็คือผอมเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นกรรมพันธุ์พวกนี้ก็คือไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยเด็กพวกนี้คือมีน้ำตาลท่วมในเลือดแต่ว่าเซลล์ใช้ไม่ได้อวัยวะต่างๆใช้ไม่ได้พวกนี้จะผอมมากชนิดที่2นะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอยู่ในวัยกลางคนอ้วนแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่ขาดนะแต่เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ใช้น้ำตาลไม่ได้เหมือนกัน
1: คุณหมอเอางี้ดีกว่าผมขออาการแบบว่าหลักๆว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาการเหล่านี้สัก 3-5 ข้อเนี่ยคือคุณเป็นละ
9: ควรมาก็คือเนี่ยชี
1: บอย
9: หิวน้ำบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลดต้องมาด้วยกันไม่ได้กินจุแล้วอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
1: สามละ
9: ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบางคนมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนก็คือมีตกขาวคันช่องคลอดอะไรแบบนี้เนี่ยผู้หญิงใช่
1: อ
9: ๋
1: อเหรอ
9: ใช
1: ่ตกขาวก็เกี่ยวกับเบาหวานเหรอเนี่ย
9: เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีเชื้อราขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงถ้าน้ำตาลเยอะมากๆเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วมากเลยนะคะถ้าน้ำตาล300 400เนี่ยคนไข้จะผอมแบบน้ำหนักลดพรวดพลาดเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งกินมีเซอร์ไพรส์
16: นั่งไงมีมังคอหอยเองอ่ะ
9: เซอร์ไพรส์
16: เดี๋ยวจะถึงปากอยู่แล้วมั้ง
9: มันคอหอยโทษทีนี
1: ่พวกเครื่องปรุงจากต่างประเทศอะไร
9: ไม่ใช่ค่ะจ่อเลือดดูน้ำตาลในเลือดก่อน
1: โอ้ยเอาเลยงั้นกิน
9: ดีไหมทำไมล่ะคะกลัวน้ำตาลขึ้นเหรอ
1: จะกินข้าวกินข้าวมากับหมอต้องเจาะเลือด
9: ใช่
1: พี่อนาคตให้เกียรติผมให้เกียรติ
16: ผมไม่ชอบเข็มเลยอะ
9: ที่จ่อนี้จะไม่มีการเห็นเข็ม
16: เอาแล้วมันจะมีเรื่องได้ยังไง
9: เดี๋ยวเข็มมันออกมาร้อยยี่สิบสาม
1: นี่สูงไหมครับ
9: ในคนเบาหวานถือว่าไม่สูงค่ะ
1: โอ้ถ้าปกติแล้วในร่างกายคนเราน้ำตาลต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
9: ่ก็คืออยู่ที่ว่ากินอาหารอยู่นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยก็จะไม่เกิน100อยู่ในช่วง70-99
1: อันนี้คือปลอดภัยสุด
9: นี่คือคนปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลจะสูงประมาณ
16: เจาะเลยไม่เจ็บแต่ปวด
9: ให้คนไม่เป็นเบาหวานเขาจะไม่ถึง100
16: อยากได้เลขสูงก็ต้องเป็นเบาหวานเหมือนวะ
1: คนเราจะไปเอาชนะด้วยเรื่องอย่างนี้ทำไมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวพอเราทานอาหารเสร็จนะครับคุณหมอคือตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปหรอ
9: ใช่ค่ะ
16: เมื่อประมาณว่ากินเสร็จแล้วต้องจ่อยอะไรของไม่เอาแล้วนะเป็นไงบอกให้กินแล้วค่อยๆกลางนี่คุยซะเส้นอึกเลย
1: โอ้ยพูดมันชัดสิคุย
9: คุณอานาเป็นคนกินรสจัดนะเนี่ยโอ้ยหยุด
16: รู้ที
9: ่ไม่เหมาะ
1: น้ำตาล
9: จะไม่ว่าจะเกลือหรือน้ำตาลก็ไม่เหมาะทั้งสิ้นควรจะกินประมาณเท่านี้ดีกว่า
16: ผงละไม้ที่กินได้สักอย่างเลยนะ
9: เฮ้ยไม่จริง
16: นี่ไงชมพู่กับฝรั่งแล้วก็เก็บมากไว้ได้ด้วยเก็บได้นิดๆหน่อย
1: แล้วมีผลไม้อื่นไหมคุณหมอ
16: ไม่ได้เลยน้องนั่งเก็บอะไรก็ไม่ได้
9: จริงๆคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเขาสามารถจัดการกับน้ำตาลได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขากินอันนี้เขาจะต้องงดอีกอย่างหนึ่ง
1: เป็นชดเชย
9: เป็นการชดเชยเราเรียกว่าสารอาหารแลกเปลี่ยนคือจริงๆผลไม้เนี่ยทานได้แต่เราต้องดูสัดส่วนให้เหมาะส
1: ม
9: โดยทั่วไปเราจะนับปริมาณแป้งเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้ได้ประมาณในผู้ชายเนี่ยค่ะ15ส่วนต่อวันแต่ในผู้หญิงอาจจะประมาณ12ส่วนต่อวันหนึ่งส่วนเนี่ยสมมติถ้าเป็นเส้นเล็กชามนี้เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2ส่วนแล้วเพราะ1ส่วนประมาณ1ทัพพีเล็กเราก็คิดไปเลยว่ามื้อนึงเนี่ยในผู้ชายเนี่ย5ส่วน5ส่วนนี้รวมทุกอย่างนะสมมติวันนี้เรากินแอปเปิ้ลไปละ2ลูกกล้วยอีก1ลูกเราก็จะเหลือมื้อนั้นเนี่ยแค่เป็นแป้งแค่2ส่วนซึ่งก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยที่มีเส้นประมาณ2ทัพพีเนี่ยได้2ส่วนแต่ห้ามมากินข้าวเพิ่มห้ามสั่งโอเลี้ยงนะ ห้ามสั่งเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะเพราะมันเกินโควต้าวันนี้มื้อนี้แล้วจะต้องให้ได้แค่ประมาณ5ส่วนต่อ
3: มันสามารถจะรักษาได้หายไหมคุณหมอการคุมแบบนี้หรือว่ามันก็แค่ให้อาการ
9: ให้น้ำตาลมันคงที่ไม่สูง
3: แค่นั้นเอง
9: ใช่ค่ะ
3: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้โอ้โหนิ้วไป
9: เดี๋ยว
6: เมื่อก่อนเป็นเบาหวาน
3: อ่
6: ะ
3: โอ้โหเมื่อก่อนเป็น
16: แล้วเดี๋ยวนี้
6: ไม
16: ่
6: เป็นแล้วค่ะ
16: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
9: หายได
0: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ามาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคเบาหวานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียใช้
14: หรือใช้เฮียดี
0: เดี๋ยวไปเดินยืดเส้นยืดสายดูของฝากติดไม้ติดมือกันสักหน่อย
3: บริเวณนี้เขาจะมีของขายเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นจานแบบโบราณไง
16: จานแบบเครื่องจานสังกะสีแต่ว่าเครื่องสี
9: คลาสสิกคลาสสิกนี่นึกออกเลยนะว่าตอนเด็กๆนี่เห็นแม่ใช้แบบนี้อยู
3: ่ใช่เลยใช่เลย
9: เนาะ
16: มาต้องเป็นสีน้ำเงินด้วยนะ
3: ที่วัดอ่ะเขาก็ยังใช้อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็ดีนะภูมิปัญญาไทยเน
9: า
3: ะเนี่ยผมกลัวมากเลยเดี๋ยววันนึงเนี่ยต่างชาติจะเอาไปจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนี่อะไรน
9: ี่เฮ้ยของเล่น
16: โอ้จักรจันทร์ร้องอ่ะ
9: อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันเนอะว่าคุณแอนนาเนี่ยรักษาเบาหวานทุกวันนี้เนี่ยรักษายังไงอยู่กินยาอะไรอย
16: ู่เป็นมะนาวในย่างอะไร
3: เริ่มยังไง
9: เออตอนนี้กินยาอะไรอยู
16: ่หมอก็ให้กินชาเม็ดเย็นเม็ด
3: ค
16: ราวนี้เราดูแลตัวเองมากไงดูตามหมอสั่งเป๊ะเลยพอถึงหมอบอก

0: าเบาหวานครึ่งอีกแล้วยายต้องมือละเม็ดครึ่งแล้วหลังสุกนี่เลยไปเบาหวานครึ่งอีกครึ่ง160 70หมอบอกอย่างนั้นต้องมือละ2เม็ดวันละต้อง4เม็ด
1: เอ๊ะคุณหมอครับอย่างกรณีพี่อันนาเนี่ยคืออย่างนี้มันสะสมมั้ย
2: หมายถึงตัวยาม
1: ีผลกับไตมั้ย
2: ที่เราเข้าใจกันผิดก็คือชอบคิดว่ากินยาแล้วไตพังอันนั้นเป็นยาในกลุ่มพวกแก้ปวดกินยาชุดเอ่ยยายาแก้ปวดคลายเส้นเอ่ยพวกนี้แหละที่กินแล้วทำให้ไตเสียพวกนี้ต้องเลิกกิน
1: เป็นมานาน

0: ระวังหน่อยถ้าหากว่าอายุเริ่มเกิน40แล้วเนี่ยไปตรวจสุขภาพ
1: ควรจะไปบ้าง
0: ต้องตรวจ
2: ออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี
0: ที่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะฮะที่ของนายเฮียชัยเนี่ยเขาเอาข้าวมาขายที่นี่ด้วยนะแล้วก็ข้าวแบบหลากหลายแล้วคุณหมอลองดูเลยฮะ
2: ข้าวกล้องข้าวกล้องสหรัฐข้าวกล้อง
0: ปิยะ
2: ข้าวปิยะ
0: ข้าวกล้องสรวิทย
2: ์ข้าวสรวิทย์
0: ไปเล่นตรงนู้นเลย
2: ตรงนู้นเขาเพิ่งไล่มานะ
0: ข้าวเหนียวลืมผัว
1: โอ้
0: อย่าให้เมียกินนะ
1: ห้ามซื้อกลับบ้าน
2: อันเนี้ยมันลืมก่อนกินแล้วล่ะ
0: มันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีป้องกันการเกิดโรคหัวใจการแข็งตัวของเลือดลดไขมันในเส้นเลือดโรคเบาหวานนี่พวกเครื่องสายเขาก็มีนะครับ
2: ไอ้นี่คล้ายๆหมวกสำล้อเลยนะ
0: โซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาใช้ขายของโบราณนะครับยังไงก็มาแล้วก็แวะดูผมว่าของน่าสนใจนะครับจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนหนึ่งกันนะจ๊ะ
1: จ้า
0: พร้อมไหมจ๊ะหนู
1: ไปพร้อม
0: ไปจ้าไปรับแขก
2: ภาระมากเลยเนี่ย
0: ทำไม
2: ที่เดียวมันอยู่ตรงนี
3: ้นอกจากจะมีข้าวมีของโบราณให้เราได้ช้อปปิ้งกันแล้วที่นายเฮียใช้แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสอนทำขนมด้วยนะครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่เจงนะฮะพี่เจงสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่ฮะนี่คือพี่เจงนะฮะ
2: เต็มๆก็ชื่อเจง
0: เจงคิดไม่เอาอย่าไปยุ่งกับเขาเออตอนที่พาพวกออกไปรบเนี่ยนะครับ
4: ไม่ใช
0: ่พี่เจงนี่
4: เรื่องขนม
0: พี่เจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนมไข่ปลาถูกต้องไหมครับขนมไข่ปลานี่ที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงฮะ
2: ที่มาจากตรงนู้น
0: ไม่ใช่สิ
2: เวลาจะไปก็จะ
0: จุดเริ่มต้นของขนม
4: เมื่อก่อนก็จะมีลูกตาลเยอะ
0: ครับ
4: คุณปัญญาไทยก็ใช้เนื้อลูกตาลมาทำขนม
0: คือเอาง่ายๆเอาไปขายหรือไปกินกันมันก็ไม่หมดทักที
4: ใช่ลักษณะมันก็จะออกมาปั้นให้เหมือนไข่ปลาเพราะสีมันเหลืองค่ะ
0: ขั้นตอนมันยากไหมครับ
4: ไม่ยากเลยค่ะในข้าวเจ้านะคะเนื้อลูกตาลที่หยีแล้วนะคะใส่เนื้อลูกตาลไปใน
2: คนมีความรู้เขาต้องพูดให้ถูก
0: เป๊ะใส่ลงไปในแป้ง
4: นานวดได้เลยค่ะ
2: นวดได้เลย
4: ไม่ใช่ค่ะ
0: นวดแป้ง
1: โอ้ยนวดผิดตำแหน่ง
0: นวดแป้งนะครับนวดให้มันเข้ากันเนาะ
4: กันค่ะ
0: โอเคต่อไปเป็นน้ำตาล
4: น้ำตาล
2: เอาใส่เยอะเลย
1: ใส่เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
2: ครับโอ้ยอย่างเงี้ยเบาหวานชอบ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่หมดพี่เจงในฐานะที่อยากทำให้คนแบบเป็นเบาหวานทาน
4: อ
0: ะหวานน้อยลงหน่อยได้ไหม
4: หวานน้อยได
2: ้ได
0: ้งั้นแค่นี้พอไหม
4: พอค่ะ
0: ปกติ1ถ้วยนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับ
4: 2ขีดค
0: ่ะ2ขีดนี่เราใส่ไปครึ่งเดียวก็คือขีดเดียวนะคุณผู้ชม
2: ถ้าต่อไป
1: เอาเค็มปลาแลม
4: กะทิค่ะ
2: กะทิสด
0: หลังจากที่เรานวดจนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี
4: ้ก็จะเป็นอย่างนี้
0: มาปั้นเป็นเส้
4: น
0: โอเคเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายมาจดกันจดจนเสร็จก็บีบเข้าไปก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไงฮะ
4: ไปต้มค่ะ
0: ไปต้ม
2: เอา
4: เป็นน้ำเชื่อมนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากแค่พอมีรสหวานเพราะว่าในตัวนี้เรามีน้ำตาลอยู่แล้ว
0: โอเค
2: เพราะว่าในเส้นเลือดเราก็หวานพอแล้ว
0: ครับผม
4: ถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาม
2: ันจะลอย
0: อ๋อลอยให้มันลอยขึ้นมา
4: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
0: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
2: แล้วเดี๋ยวนี้
4: ไม่เป็นแล้วค่ะ
2: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
0: เฮ้ย
4: ได้
1: แล้วมีเคล็ดลับยังไงคะ
4: งดแป้งงดของหวาน
1: ค่ะ
4: แล้วก็ออกกำลังกาย
0: อุ้ยเหรอ
1: สุดยอดตัวยา
0: ทำอยู่นานไหมครับถึงจะเริ่มเห็นผลว่ามันเริ่มหายไปจากเราแล้ว
4: 3เดือนแรกก็เห็นผลแล้ว
0: เฮ้ยโอเคนะ
1: ก็คือหยุดยาได้เลย
4: ยาไม่ทานยาเลยเพราะว่าทานยาแล้วเหมือนมี
1: น้ำตาลต่ำ
0: อุ้ยดีจังเลยสามเดือนเองอ่ะ
2: สามเดือน
0: แรงบันดาลใจฮะตอนที่ทำให้เราแบบลดน้ำหนักเนี่ยเพราะอะไร
4: คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานคุณหมอบอกว่ากรรมพันธุ์นี้มีส่วนที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายแล้วก็เห็นคุณแม่ทรมานกับโรคนี
0: ้
4: คือมันไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะ
0: ค
4: ะความดัน
1: มา
0: คือโรค
1: เรียกได้ว่ามากันเป็นชุด
0: แพ็คเป็นแพ็ค
1: เป็นแพ็ค
4: แล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี
2: ้ถ้าเบาหวานควบคุมไม่ได้นะแล้วไตจะตามมา
1: ใช่อันนี้เรื่องจริง
4: อย่าคิดว่ายาจะช่วยเราได้ตลอดนะ
2: ใช่
1: แล้วก็อย่ามาหาแต่หมอ
4: ใช
1: ่ต้องดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ยกหน้าที่ดูแล
0: ถามนี้ดีกว่าพี่แอนนาครับพอฟังเรื่องพี่เจงแล้วเรามีสำนึกอะไรบ้างไหม
2: ถ้ามีสำนึกอ่ะสำนึกตั้งแต่ร้อยโลแรกนี่เราหวังมาขึ้นมาสักสองร้อยอยู่แล้ว
1: อะไรเมื่อกี้ยัง123 123อยู่เลย
0: อ้าวคุยมาเยอะแล้วมาชิมกันหน่อยดีกว่าขนมรสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: นุ่มเหนียวหอมตาล
3: การทานแป้งและน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีรสหวานจัด อย่างเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำ

0: ใหญ่เงาะองุ่นแต่ก็ยังมีผลไม้อย่างฝรั่งแอปเปิ้ลเขียวชมพู่แก้วมังกรที่สามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทานอะไรเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายเราครับ
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะครับแล้วอยากจะมาเรียนรู้มาได้เลยที่นี่พี่เจงอยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆมาวันไหนก็ได
2: ้มาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหย
1: ุดขอบคุณพี่เจงมากเลยนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่เจง
1: ขอบคุณครับ
4: อีกชิ้นได้ใช่ไหมหมอบอกไม่เกิน3
1: ก็คุณหมอบอกไม่ได้
4: ไม่เกิน3
3: อ๋อใช่
1: ครับ
3: อย่าลืมว่าพอครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเจาะเลือดก
4: ันออกกันตอนนี้ออกกันป่ะชิ้นที่3เนี่ยออกกันได้ไม่ต้องกลัว
5: เอาไปค่อยๆๆฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
0: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กับเรื่องราวของโรคเบาหวานในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเลยอยากจะขอทดแทนบุญคุณชาวนากันสักหน่อยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นาเฮียใช้ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การวิธีการปลูกต้นกล้าด้วยอ
4: ันนี้ต้องกล้านะฮะ
1: ครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วย
6: ครับ
1: คนนี้ชื่อว่าพี่แวบนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับชื่อเต็มๆก็ชูแวบชูแวบ
1: ชูแวบคุณหมอครับการลงไปอย่างนี้มันมีผลอะไรเกี่ยวกับขาเขินไหมโรคเบาหวานเนี
3: ่
1: ย
3: แน่นอนค่ะนี่วันนี้เราเตรียมกันมาพร้อมเลยนะคะป้องกันไม่ให้คุณแอนนาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานกล
1: ั
3: วจะกลัวจะมีแผลที่เท้า
4: ขาขาวแล้ว
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องสวมเพ
1: ื่
3: อไม่ให้เกิดเหยียบไปโดนกลวน
4: กลัวโดนหอย
3: บาดขึ้นมาเรื่องใหญ
4: ่เรื่องใหญ
1: ่เพราะว่าเบาหวานนี่คือแผลจะหายยากด้วยใช่ไหมครับ
3: หายยากแล้วก็ติดเชื้อลุกลามเร็วค
1: ่
3: ะ
1: พร้อมเลยไหมครับ
4: พร้อมเลย
1: พร้อมไปเลย
4: เดี๋ยว
1: อะไร
7: เดี๋ยวต้องไปลงทางโน้นนะคะเพราะว่าเราต้องดำถอยหลังมาค่ะ
1: ดำเดินหน้าก็จะแย่อยู่แล้วถอยหลังมาอีกเหรอ
7: ถ้าดำเดินหน้าเราก็ต้องเหยียบข้าวสิคะถ้าถอยหลังมาเราก็ไม่เหยียบข้าว
4: ค่ะหลักการง่ายๆ
7: ใช่ค
4: ่
7: ะ
4: แล้วเราจะรู้ด้วยเส้นตรงไม่ตรงตรงนี้โอ้โห
1: เดี๋ยว
4: หลังไม่รอ
1: ใจเย็น
4: โอ้โห
1: ไปพวกเรา
3: ปะ
1: เอาไปค่อยฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
3: ระวังจมน้ำ
1: ตายแล้วโอ้โหทำเลย
4: เราไปลงต้นทุนแล้วเราถอยหลังก็ได้จะได้เดินทาง
3: ก้นมันอยู่ที่ไหน
1: โอ้โห
3: สงสัยไม่สามารถเอาดีด้านงานนี้ได
4: ้เฮ้ยกบตัวแค่นี้เฮ้ยสบายดีพวกเรือเอาละว่าได้แค่นี้แหละ
1: มันลึกไงมันลึก
4: เฮ้ยลึกไปว่าด้วย
1: ผมว่าดูทรงแล้วอ่ะมีสิทธิ์จมทุกคนเลยเราเริ่มเลยดีไหม
7: ใช่ค่ะ
1: ทำยังไงนะ
7: หยิบออกมัน
1: หยิบตรงปลาย
7: ใช่ค่ะ
1: แล้วปักลงไป
7: ปัก
1: ประมาณ1ข้อนิ้วโป้ง
7: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งสองสาม
4: ชัวร
7: ์
1: ปักเลยครับนี่นะฮะ
7: แล้วก็ถอยหลังค่ะโอ้ลึกไปแล้วค่ะ
1: นี่เขาบอกแค่หนึ่งข้อนิ้วโป้ง
4: อันนี้จังหวะ
7: ลึกไปแล้วเขาไม่เติมเติมนะคะ
0: ดูเหมือนจะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงไม่ง่ายเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณค่าของชาวนาไทยกันนะครับกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนี่ขนาดแค่แปลงสาธิตนะเนี่ยพิธีกรของเรายังหมดสภาพขนาดนี
1: ้ผมเมื่อยขาเมื่อคุณหมอเมื่อกี้ตอนไปปักต้นกล้าเนี่ยมันมีแค่บริหงบริหาร
3: เพราะว่าใช้เท้าในการปักจริงๆผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาแนะนำการดูแลเท
1: ้
3: าเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากจะดูแลฝ่าเท้าให้ดีเนี่ยเราจะต้องบริหารมันร่วมด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าของคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะฝ่อรีบได้เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆแย่ลงตามกาลเวลาเขาก็เลยจะมีปัญหาโรคของเท้าจากเส้นประสาทเสื่อม
1: ก็ควรจะบริหารเท้า
3: ก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อพวกนี้
1: เลยคุณหมอมันเกี่ยวกับที่สมัยก่อนเรากลัวว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานจะต้องโดนตัดขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอันนี้ไหม
3: เกี่ยวแน่นอนคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกับโรคเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการบริหารฝ่าเท้าบ้าง
1: ต้องทำยังไงคะคุณหมอ
3: ค่ะยกเท้าขึ้นมาค่ะ
1: ยกขึ้นมาก
3: ระดกไปเท้าขึ้น
1: กระดกขึ้น
3: กระดกลง
1: กระดกลง
3: ทำซ้ำประมาณสักอย่างน้อยรอบละ10ครั้งเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็คือให้มีการหมุนฝ่าเท้าด้วย
1: สรุปแล้วอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการเป็นโรคเบาหวานก็คือส่วนของขาลงไปเหรอคุณหมอ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะมีปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบซึ่งก็จะตีบจากส่วนปลายเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นประสาทอักเสบชาก็จะลามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เท้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเหลือหลังได้ง่ายแล้วพอเกิดแล้วมันมีแต่จะลามขึ้นลามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถูกตัดเท้าในที่สุดถ้ารักษาไม่หาย
1: หมอครับข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันหมดแต่ว่าประโยชน์เขาน่าจะแตกต่างกัน
3: ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำก็คือเราแนะนำข้าวแบบชนิดไม่ขัดสีนะคะพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกากใยหลงเหลืออยู
1: ่
3: แล้วพวกวิตามินอะไรต่างๆที่มันหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมันก็จะช่วยพวกโรคเหน็บชาได้โดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 ก็ยังอยู่ครบถ้วนกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาวสะอาดและที่สำคัญการที่มันมีกากใยในข้าวกล้องพวกนี้เนี่ยมันทำให้หลังจากเรารับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราสูงช้ากว่าข้าวที่ผ่านการขัดใยฟอกขาวโดยละเอียดแล้วทั้ง2 อย่างนี้เอาเป็นว่าดีหมด
1: อันนี้คือชาลืมผัวนะฮะ
3: ทำจากข้าวลืมผัวน
1: ั้
3: นมาเป็นชาค่ะชนแก้วค่ะ
6: ขอคารวะน้องรองกับซอใหญ่หนึ่งจอก
1: ขอเชิญเด็ดที่แล้วหอมดีซีลอนชาซีลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
3: เหมือนชาเม็ดข้าวอะไรสักอย่าง
1: ใช่ตัวลืมผัวเนี่ยช่วยในเรื่องเบาหวานเหมือนกันใครที่เป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะทาน
4: อัลไซเมอร์ด้วย
1: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่นาก
3: ็
1: ผมว่าเดี๋ยวซื้อกลับบ้านก็ดีนะ
4: ดีมาก
1: นะชนให้กับพี่นาขอให้หายจากโรคเบาหวานแล้วได้โรคอื่นไปใหม่แทนนะครับ
4: โรคส่วนตัว
1: อันนั้นอัลไซเมอร์นะวันนี้ถือว่าเราได้ออกมาจากกรุงเทพ
3: ค่ะ
1: ออกมาคงที่เหมือนแออัด
3: ออกมาจากมลภาวะทางอากาศ
1: รู้สึกไงกันบ้างครับพี่นาเป็นไงครับวันนี
4: ้วันนี้คนที่เป็นสาระที่สุดก็คือคุณหมอ
1: ผมไม่ได้ถามว่าใครมีสาระกว่ากัน
4: อันนี้ที่พูดก่อนจะเข้านะคนที่เป็นสาระคนที่เป็นสาระลองมา
1: พ
4: นาเป็นเบาหวานอย่างเดียวผมไม่ได้คอนเป็นสาระอะไรถามว่าวันนี้ได้อะไรได้ความรู้จักหมอเยอะแล้วก็อยากให้คนทางบ้านเอาข้อคิดคำแนะนำจากคุณหมอสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตเราไม่ต้องไปจบที่หมอไม่ต้องไปจบที่แพทย์เราสามารถดูแลตัวเองได
1: ้
4: มันขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่คุณวางกับตัวคุณเอง
1: แล้ววันนี้สะท้อนไปหาพี่อนาบ้างไหมว่าควรจะหันมาดูแลตัวเอง
4: ครับ
1: และแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าคนเราเมื่อใช้ร่างกายแล้วนะครับต้องรู้จักแบ่งเวลามาพักผ่อนบ้างแบบวันนี้เราก็ออกมาพักผ่อนกันก็สดชื่นก็ไม่เครียดพี่อนาเองก็รู้สึกว่าโรคที่เป็นอยู่มันก็แบบไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากมาย
4: ชิวๆอย
1: ู่สามารถจะดูแลกันได
3: ้ค่ะเพราะว่าความเครียดก็เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได
1: ้
3: วันนี้คุณอนาก็น้ำตาลลดลงอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
1: นะครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมเมื่อดูแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบสุดท้ายจากนี้ไปเวลาคุณไม่สบายคงไม่ใช่แค่ว่าไปที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะดูรายการของเราก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะโรคที่ท่านเป็นอยู่หรือว่าคนข้างเคียงเป็นอยู่เนี่ยสามารถจะรักษาได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยนะฮะดูรายการของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หมดเวลาพาซ่ากันแล้วนะฮะมาดูว่าคราวหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขายอะไรจ๊ะหนู
4: ข้าวลืมผัวค่ะ
1: ดีแล้วที่ผัวลืมเราอ่ะ
4: ขายไปของมาเอาไปเก็บที่เดิม
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
8: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
9: ต้น เพื่อนใหม่จากนอกโลก
10: นายคือใครเนี่ย
9: ฉันชื่อ DLTV
10: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ

0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสติคืออะไรสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสติเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่านะฮะทุกวันนี้เป็นยุคของการดำเนินชีวิตเป็นยุคของความทันสมัยนะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่าสติตัวนี้แหละค่ะที่พวกเราเองก็มีคำถามในใจนะคะว่าหากพวกเรามีสติชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่และในขณะเดียวกันนะฮะสตินะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ด้วยในสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้หลากหลายคำถามอาจจะประเดประดังเข้ามาวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมารับรู้กันเพิ่มมากขึ้นว่าสติคืออะไรและวิธีการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความสำคัญมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากทางพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับ
1: ธรรมมิตรพุทธ
0: ค่ะ
1: ขอเจริญพร
0: ดีใจจังเลยนะได้มีโอกาสสนทนาธรรม
1: ยมออนอุมานะออนอุมาเกษตรพืชผล
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาด้วย
1: ยินดีฮะยินดี
0: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของประเด็น

0: เป็นสตินะฮะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะฮะแต่หลายคนบอกว่ายุคนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรหลายอย่างนะมันนึกถึงคำว่าสติบางทีก็อดลืมๆไปบ้างเหมือนกันในบางขณะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยนะครับว่าเอ๊ะพระอาจารย์คะสติเนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญขนาดไหนเจ้าคะ
1: โอ้เนี่ยคำถามนี้ดีนะแล้วก็หลายๆคนถ้าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วคิดตามนะ
0: ค
1: ิดตามในสิ่งที่โยมกำลังที่จะสนทนากันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันยังไงคนใจร้อนทำอะไรก็ไวรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะโดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะเขาก็ร้อนแล้วก็แข่งขันกันมากเช่นในเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยแถบเอเชียแล้วนะอย่าไปต้องรวมถึงฝรั่งนะแต่เรื่องตรงนี้ทางฝรั่งทางยุโรปการแข่งขันกันก็สูงปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะนักวิชาการทั่วโลกฟันธงเลยคือเรื่องของสติเขาเรียกว่า mindfulness ใช่ไหมฮะคือเพราะเขาให้ความสำคัญของสติมากซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบองค์ธรรมะเป็นถือว่าเป็นทูตทางพระพุทธศาสนานะ
0: เจ้าค่ะ
1: สอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยท่านหลวงพ่อทิสนัทฮันนะฮะในญี่ปุ่นพุทธศาสนาแบบเซนก็พูดถึงเรื่องของสติล้วน
0: ๆ
1: นะครับในเถรวาทในแถบเถรวาทเราก็สอนเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งของคนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต
0: เจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: อืมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการการฝึกสติ
1: ว่ามันจะเหมือนกันไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งของพระอาจารย์ก็จะเป็นมหายานนะเจ้าค
1: ่
0: ะมีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: คือเราต้องเข้าใจว่าคำว่าสติเนี่ยนะฮะเป็นของดีในพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีใช้เฉพาะในศาสนาพุทธเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ค้นพบนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการออกมาพอถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิธีการปฏิบัติสากลเป็นความจริงที่หลายคนไม่ได้เอาขึ้นมาใช้หลายคนที่มองข้ามนะฮะตอนนี้โยมถามประเด็นนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมว่าสติกับเถรวาทกับมหายานเนี่ย
0: มีความแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมเราคนไทยพุทธในเมืองไทยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าฝึกสติฝึกในแบบไหนใน4อิริยาบถตามหลักของเถรวาทใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นยืนเดินนั่งและนอน
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: กำหนดในสี่ยบทใหญ่ๆนะฮ
0: ะ
1: แต่ของมหายานเนี่ยนะฮะเขากำหนดในทุกอิริยาบถ
0: ทุกอิริยาบถ
1: ไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่สติเราก็จิตเราก็จดจ่ออยู่กับที่เรากำลังพูด
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เรากำลังฟังจิตเราก็จดจ่ออยู่ในขณะที่เรากำลังจะฟังญาติโยมที่ชมจิตเขาก็จดจ่ออยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรการที่จิตจดจ่ออยู่ในขณะนั้นๆนั่นแหละคือสติในทัศนะของมหายานเป็นจะทำให้สมาธิยืนยาวมั่นคงได้มากกว่าการที่จะลงมือนั่งอย่างเดียว
0: ให้รู้ตัวตลอดอย่างนั้น
1: เจริญพรมันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่จะไปนั่งกรรมฐานนะครับคือเป็นเพิ่มพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวให้จิตมันอยู่ทุกขณะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจาน
0: เมื่อล้างจานจงล้างจาน
1: และล้างจาน
0: ล้างจานสองรอบเลยนะครับอาจารย์เน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องทำสองรอบเลย
1: ใช่เมื่อในขณะที่เราล้างจานเนี่ยตามธรรมชาติคนในเวลากินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานนะแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างจริงๆเนี่ยถ้าล้างไปด้วยบ่นไปด้วยมันทุกข์นะล้างไปด้วยบ่นไปด้วยโอ้โหถ้าเยอะแยะทำไมล้างอยู่คนเดียวทำไมกินได้ทำไมเวลาล้างไม่ได้กูต้องมาล้างให้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
0: เจ้าค่ะ
1: บ่นล้ำไปบ่นไปบ่นมามันทุกข์นะไม่ได้มีความสุขหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือว่าจิตไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใครจะเอาจานมาก็แล้วแต่เขาสิเรามีหน้าที่ล้างจิตแล้วก็จดจ่ออยู่กับจานไงล้างก็ล้างไปไม่ต้องไปสนใจ จิตมันอยู่กับจานเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือจิตอยู่ในขณะ

0: เดียวกับจาน
1: ค่ะ
0: นะฮะและในขณะเดียวกันเราล้างจานจิตเราก็ดูล้างเสร็จล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างน้ำสันไลล้างอะไรต่างๆแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดเสร็จก็จับไปใส่ที่ตากจานให้เรียบร้อยจิตมันจดจ่ออยู่กับกระบวนการตรงนี
1: ้
0: ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ต้องไปคิดว่าใครเอาภาระมาให้เราไม่ต้องไปบ่นกับเขานะฮะจงล้างต่อไปในขณะที่เรากำลังล้างจานเราก็ล้างใจของเราไปด้วย
1: อืมค่ะดังนั้นหมายความว่าเราจะต้องฝึกใน
0: ทุกอิริยาบถ
1: ฝึกทุกอิริยาบถใช่ไหมฮะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะถ้าหากเขาเพิ่งจะเริ่มนะฮะที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งเรามีวิธีเริ่มต้นการฝึกสติอย่างพระอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคะ
0: คือหนึ่งพอฟังเสร็จแล้วได้คิดตามก่อนว่าจริงไห
1: ม
0: ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโอกาสพลาดในเรื่องต่างๆมันเยอะนะฮะเช่นในขณะที่ขับรถมันต้องเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถคือจิตมันต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ขับพวงมาลัยและเบรกมันจะต้องทันกันแต่ถ้าขับไปด้วยใจลอยไปด้วยเผลอๆเนี่ยไปชนท้ายเขาถูกไหมเขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่จริงไหมถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วเราต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นจึงจะก่อเกิดพลังจิตที่มีสติได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็จะไม่ถูกหลักของพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามี3กระบวนการ
1: เจ้าค่ะ
0: 1กระบวนการฟังทฤษฎีตอนนี้โยมกำลังฟังอยู่2ลงกระบวนการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่มั้ยฮะแล้วจึงจะเกิดผลที่เค้าเรียกว่าปฏิเวธกระบวนการ3กระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การโดนบันดาลของใครทั้งนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดสติเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตรงนี้เรื่องจริงจะทำให้การงานไม่พลาดนะเพราะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดเนี่ยเช่นเอาง่ายๆเลยนะไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยทั้งที่รู้ว่าของอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันพลาดเพราะจิตมันอยากได้มันลืมตัวไปไหนว่าที่บ้านก็มีรองเท้ามันก็รองเท้าก็คือกันนี่แหละมันก็ใส่แค่เหยียบไม่ให้เหยียบสิ่งปฏิกูลแต่มันทำไมต้องมีเป็น10คู่เดี๋ยวก็ไปซื้อมาเป็น11คู่12คู่เพราะมันขาดสติมันเผลอผลสุดท้ายเอาเสียทรัพย์เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหาเงินมาแต่ละเดือนก็ไม่พอใช้ผลในท้ายที่สุดก็ทะเลาะกันในบ้านก็เงินไม่พออันนี้คือเรื่องพื้นฐานเลยว่าก็ขาดสติมันก็เลยยับยั้งกิเลสพื้นฐานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราเองรู้ไม่เท่าทัน
1: อ
0: ันนี้ทำให้คนทุกข์มาเยอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สังคมยุคนี้อาตมาก็ว่าทุกข์เยอะเรื่องเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทผลสุดท้ายก็มาตกที่ลูกว่าแหมนี่ก็เพราะมีลูกนะถ้าไม่มีลูกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยสติตัวเดียวเป็นตัวที่เริ่มต้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะควบคุมอารมณ์ความอยากต่างๆได
1: ้อันนี้เชิงทฤษฎี
0: พื้นฐานเลยทฤษฎีถ้าลงมือปฏิบัติได้โยมก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะบริหารการใช้จ่ายในบ้านได้คล่องตัวขึ้นการทะเลาะวิวาทในบ้านก็จะน้อยลง
1: เจ้าค่ะ
0: การพูดการจาในบ้านก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเราไม่มีสตินะมันจะพานผิดศีลไปด้วยเจอกันตอนแรกก็ทักทายก็คำหยาบใส่กันก่อนแล้ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้การใช้คำหยาบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลนะมันเป็นอัปมงคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดการพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดอุตริอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของความเสื่อมในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขาดสติการใช้คำพูดมันก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคลกับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตที่บอกว่าต้องมีภาษาพูดดีเห็นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่ฝึกมาดีแล้วอย่างโยมออนอุมาเนี่ยพูดดีมากเลยนะพูดในรายการฟังแล้วโอ้สบายฟังแล้วสบายใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะถือว่าโยมได้ทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: การพูดดีถือว่าเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้คือเราทำให้คนเขารู้ว่าเรามีสติยับยั้งการที่จะใช้ภาษาอะไรต่างๆทำให้เกิดคุณกับผู้คนมากอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาตมาคิดว่า สติพื้นฐานก็คือการรู้ตัวเองพื้นฐานอย่าให้ต้องพลาดไปในศีลทั้ง5
1: ค่ะพระอาจารย์คะว่าในการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายมหายานของเรานะปัญหาหรืออุปสรรคที่คนมักจะเจอกันเนี่ยเวลาเขาฝึกสติเขาจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์คะ
0: พูดชื่อขึ้นชื่อว่าคนนะไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันทั้งหมดเลยปัญหาที่เขาขาดสตินะก็คือเขาเรียกว่าพลั้งเผลอหรือว่าพลั้งพลาดทำไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังอุปสรรคที่เจอแรกสุดเลยในพุทธมหายานได้อยู่ในกลุ่มของชาวจีนชาวเวียดนามชาวญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตที่เจอปัญหาเลยก็คือการนึกไม่ถึงว่าจะทำจริงๆแล้วลืมเพราะมันทำงานเร็วจนชินไอ้ความเคยชินกับความเร็วเนี่ยมันพลาดถามว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนัฒนาแล้วได้ขอพลาดไหมพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสติตัวนั้นมันจะดึงให้ใจเย็นลงบ้างสิ่งที่เขาพลาดคือความเคยชินกับความเร่งรีบเกินไปขาดสตินะฮะกลายเป็นจิตใจฟุ้งซ่านพลาดพลั้งกลายเป็นความเครียดสะสมนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคเวลาที่เราจะฝึกสติในนิกายมหายานก็คือ ความที่แบบเร็วมากๆเร็วเกินไป
0: เร็วเกิน
1: อ๋อนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยนะ
0: ครับเพราะฉะนั้นขับรถถ้าเร็วเกินมันก็ควบคุมยากจิตของเราเหมือนกันถ
1: ้
0: าเราเคยชินกับอะไรร้อนๆเร็วๆโอกาสพลาดในเรื่องนั้นก็ไหวก็มากนะฮะ
1: พระจังคะเคยเห็นในพี่น้องชาวจีนกันหรือแม้แต่พระจีนที่เขาจะมีการเคาะป้องป้องตรงนั้นเกี่ยวข้องกับสติหรือว่าช่วยอะไรในสติได้หรือไม่เจ้าคะ
0: ในขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเอาคือธรรมชาติคนถ้าสวดมนต์ปกติจิตแรกๆมันก็อาจจะอยู่ในภาษาสวดแต่นานๆไป
1: มันแวบครับอาจารย์
0: พอมันชินพอมันชินจิตมันแวบกลายเป็นง่วงบ้างเผลอบ้างแต่การสวดของพระมหายานเขาจึงให้ใช้จังหวะในการกำกับเคาะไปด้วยสวดไปด้วยกับในขณะที่เราสวดแล้วเคาะจังหวะไปด้วยเนี่ยจิตมันจะสัมพันธ์กันระหว่างภายในจิตกับภายนอกคือภายนอกก็คือกายที่กำลังขยับที ่เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกมันจะเป็นจังหวะเหมือนน้ำหยดเสียงน้ำหยดนะฮะเสียงน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมันจะเป็นจังหวะถ้าเอาจิตไปจับจ่อยในตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดเราได้ยินเรากำลังกระทำจิตมันอยู่ในขณะนั้นมันจะทำให้สติมั่นคงขึ้น
1: เหมือนทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องเคาะ
0: จะไม่
1: สม่ำเสมอเช่นนี้ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งที่เห็นนะคะครับอาจารย์การนับลูกประคำเป็นยังไงเจ้าคะสัมพันธ์อย่างไรเจ้าคะ
0: นับลูกประคำก็ให้จิตจดจ่ออยู่ในขณะที่นับโยมลองไปฝึกดูนะอย่างที่ของพระเ
1: ขาพระจันทร์ก็มี
0: ลูกประคำนะฮะลูกประคำนี่จะต้องคู่กับพระมหายานเลยนะ
1: นะฮะ
0: จะต้องคู่กับพระอาจารย์สายมหายานท่านเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะลูกประคำนี่ต้อง108เม็ดไหมครับอาจารย์หรือว่ามีกติกายังไง
0: ไม่จำเป็นนะแต่ว่า108เม็ดเขาก็เอามาจากพระพุทธคุณใช่ไหมแล้วก็มันหนึ่งมันไม่ยาวเกินสองมันกำลังพอดีนะฮะลูกประคำเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่เริ่มต้นลูกที่เริ่มต้นเหมือนกับองค์พระคุปปามาเหมือนกับองค์พระพุทธองค์
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะในขณะที่เราเริ่มนับเนี่ยนะฮะพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ขอให้คำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดคำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดไม่ให้หลุดอย่างนี้นะทำไงก็ได้ขอให้จิตเราอยู่กับในขณะที่เรานับนะฮะจิตในขณะที่เรานับนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเม็ดสุดท้ายนะฮะปั๊บเขาไม่ให้ข้ามนะเพราะถือว่าเราภาวนาได้ครบรอบแล้วจิตเราถึงรอบหนึ่งแล้วให้กลับด้านนะครับ
1: เพื่ออะไรเจ้าคะ
0: เพื่อไม่ให้ข้ามพระพุทธองค์
1: เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอด
0: เพื่อให้รู้ตัวถ้างั้น
1: เดี๋ยวเพลิน
0: ไปก็หลับอีก
1: แล้วทันทีถ้าเกิดสมมติเรานับไปปุ๊บแล้วเรามาถึงพระพุทธองค์แล้วเราไม่ได้กลับแสดงว่า เอาเราหลุดแล้วเราไม่มีสติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้น
0: คือบาง
1: จะต้องระวังกันตลอด
0: ลูกประคำสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำเป็นข้อแขนนะ
1: เล็ก
0: เป็นข้อแขนเล็กๆเขาก็จะไม่มีสัญลักษณ์ให้หยุด
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคร
0: ับอันนั้นทำเพื่อให้จิตเราสงบพอจิตเรารวมแล้วเราก็หยุดได้คือมันไม่ได้มีกฎหรอกแต่ถ้าครูบาอาจารย์ถ้าถือเครื่องนับเธอถึงจุดๆหนึ่งพอถึงจุดนี้ถ้าถึงจุดนี้ท่านจะขยับเพราะว่าถือว่าจบหนึ่งแล้วเริ่มจบสองเริ่มจบที่สามเริ่มรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม
1: แล้วตึงสติเราอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคร
0: ับ อย่างเช่นวันนี้เรานับได้แค่รอบเดียววันพรุ่งนี้ตั้งจิตขอให้ได้สองรอบมารืนสามรอบอย่างเงี้ยคือเป็นการเพิ่มพลังจิตให้มันมากขึ้นเป็นการนับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะฮะมันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
1: แล้วอย่างขออนุญาตนะฮะพระอาจารย์คะในพระจีนเขาท่านต้องนับกันสักกี่รอบล่ะครับพระอาจารย
0: ์โอ้เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะขึ้นมาเป็นอาจารย์ได
1: ้ค่ะ
0: โดยเฉพาะในการดำเนินการในเรื่องของงานเผยแผ่ท่านบอกว่าถ้าจะเรียนวิชาคุณต้องภาวนาอย่างต่ำหนึ่งหมื่นจบอะไรเงี้ย
1: หนึ่งหมื่นจบเลยค่ะ
0: หนึ่งหมื่นจบหนึ่งหมื่นจบเช่นภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าให้ได้หนึ่งหมื่นครั้งถามว่าหนึ่งหมื่นครั้งเนี่ยเราภาวนาวันเดียวได้ไหมที่จริงถ้าตั้งใจจริงๆน่ะมันก็ได้แต่มันก็ยากนะใช่ไหมอันนี้คือท่านให้ปริศนาถามว่าคุณต้องไปบ่มการบ่มภาวนาให้จิตมันถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณจึงจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้อารมณ์อะไรต่างๆเรียนพระธรรมชั้นสูงเนี่ยพื้นฐานต้องเริ่มที่การเอาจิตอยู่กับตัวให้ได้ก่อนนี่คือเป็นกุศโลบายบอกให้รู้ว่าก่อนที่จะเรียนรู้วิชาในทางพระพุทธศาสนาไปถึงขั้นฌานสมบัติขั้นข้ามภพข้ามภูมิเนี่ยเอาปัจจุบันก่อนทำปัจจุบันให้ได้ก่อน
1: อยู่กับใจเราในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะคร
0: ับให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตมันชินอยู่กับการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือเขาเรียกถ้าในภาษาการกำหนดสติปัฏฐานคือเขาถือว่าเป็นอิริยาบถย่อยใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ือต้องเรียนรู้ทุกอิริยาบถคือจิตต้องอยู่ในทุกขณะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรากำลังฟังจงฟังและฟังให้สติอยู่กับตัวให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปคิดว่าจะบรรลุชั้นไหนเอาความอยากตรงนั้นนะให้มาอยู่กับปัจจุบัน
1: ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเถรวาทเหมือนกันนะฮะในทางเถรวาทก็คือต้องรู้สึกตัวทุกขณะจ
0: ิ
1: ตนะเหมือนกับที่
0: เหมือน
1: ม
0: ี
1: การเดินจงกรมมีต่างๆ
0: แต่ว่ากุศโลบายการที่จะหลอมรวมคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อทิฏฐทันน่ะสายธรรมมหายานทางเวียดนามก็จะมีสัญลักษณ์ก็เช่นเสียงกิ้งนะจะมีกิ้งกริ้งก็เล็กเสียงเจียงอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะให้สัญญาณพอเคาะดังปิ้งจิตก็จะรวมมาพอจิตรวมมาแล้วอาจารย์ท่านจะพาทำอะไรต่อไปเช่นเดินจงกรมจิตเดินก็ขวาซ้ายขวาซ้ายหรือว่าเดินให้มันได้จังหวะเดินด้วยความสงบนี่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เวลานั่งก็นั่งด้วยความสงบถ้าสติเราจดจ่ออยู่ทุกอิริยาบถดีแล้วถ้ามานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้เร็วและก็มีพลังได้มั่นคงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่ายแล้วธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ฝึกเดินไม่ฝึกกำหนดในอิริยาบถย่อยเนี่ยนะจู่ๆเราไปนั่งเลยเนี่ยหลับ
1: ไม่หลับก็หลุดใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดไปเรื่องต่าง
0: ๆมันก็เป็นเรื่องของการแค่พักผ่อนแต่ว่ามันหลับด้วยหลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเลยมันไม่ได้หลับในจิตในขณะที่เป็นสมาธิอารมณ์มันได้ต่างกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะที่หลับด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยตื่นมามันจะงัวงเงียมันจะไม่สดชื่น
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าหลับในสติหลับในสมาธิ สติที่มีพลังก่อเกิดสมาธิที่มีพลังถ้าหลับในขณะที่ทำสมาธินะฮะถือว่ามันกำลังปรับจิต
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะหลับได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ต่อไปมันจะมั่นคงขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราผ่านจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไปพบกับสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
1: ก็คือเราก็จะเปิด
0: มีจะมีความปิติมีอะไรสมนัสมันจะเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการของจิตจิตมันจะพัฒนาด้วยตัวเองแล้วมันจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเมื่อเราชาร์จโทรศัพท์ไฟมันจะเข้าตลอดไฟมันจะไม่กระตุก
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไปเรื่อยๆแล้วจนเครื่องมันก็จะเต็ม
1: เจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ได้
1: ใช้งานได้ดีเลยนะคะในการฝึกสติของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆได้อย่างไรเจ้าค่ะ
0: มันจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการมันจะละอายชั่วและกลัวบาปขึ้นมาโดยพื้นฐาน นะมันจะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ทำไปแล้วไม่ดีนะเออเจอคนนี้ปั๊บจะไปนินทาคนนี้มันสติมันจะเบรกก่อนแล้วอุ๊ยไม่ได้มันจะไปสร้างกรรมเราจะไปพูดพาดถึงบุคคลที่3มันจะหยุดแล้วเอ้ยไม่ได้สิ่งตัวนี้มันจะเบรกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของพลังจิต
1: เจ้าค่ะ
0: พลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะยับยั้งไม่ให้เราไปพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เราใช่ไหมถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เรามันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะนำมาซึ่งการร้องเรียนนำมาซึ่งการไปแจ้งความไปอะไรแต่ไหม แต่ถ้าเราฝึกได้ถึงในระดับหนึ่งนี้จิตมันจะเบรกอะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลมันจะยับยั้งได
1: ้
0: เจริญพรอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เราคิดทบทวนตัวเองได้ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมว่า
0: คิดทบทวนที่ดีสองทำงานจะมีประสิทธิภาพได้มากคือทำงานโอกาสพลาดก็น้อยเพราะจิตมันจดจ่อในขณะที่เราเขียนหนังสือเขียนอะไรมันก็จะจบเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: มันจะไม่ต้องแก้บ่อยแค่เขียนไปแก้ไปเขียนไปแก้ไปถ้าเรามีสติมันจะเขียนได้ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอาจารย์คะถ้าหากว่าเรามีความเครียดอะค่ะการที่เราฝึกสติจะช่วยนะลดความเครียดหรือว่าทำให้ความเครียดหายหมดไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ถ้ามีนะถ้ามีสติจะไม่มีความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติซะส่วนมากเพราะว่าสติทำให้จิตมีพลังถ้าจิตมีพลังนะฮะมันก็จะยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเครียดได้ถ้ามีสติก็จะไม่เครียดเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าอยากจะแก้ความเครียดในปัจจุบันโอเคปลีกสิ่งต่างๆอันนั้นจะมองว่าเป็นการหนีปัญหาถ้าเราปลีกออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเอาสติจดจ่ออยู่กับในขณะที่เราทำแล้วค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปให้จิตจดจ่ออยู่กับการแก้ถ้ามันแก้แล้วมันตันก็หยุดคิดใหม่มีช่องไหนบ้างที่เรายังเดินได้ในท้ายที่สุดถ้าจิตเรายังมีพลังนะฮะจิตเรายังมีพลังปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้เสม
1: อ
0: ถ้าจิตเรามีพลังแก้ไม่ได้มันตันมันก็ต้องหยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าฝืนเมื่อไหร่มันก็เกิดความเครียดเมื่อนั้นสติแก้ความเครียดได้ไหมถ้ามีสติจริงนะฮะความเครียดก็จะไม่อาจที่จะทำลายเราได
1: ้ฉะนั้นยิ่งต้องฝึกสติกันเลยนะฮะจะทำให้เรานะฮะคลายความเครียดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะบอกว่านะสาเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราเกิดเรามีสติดีๆใช่ไหมครับอาจารย
0: ์มีสติแล้วเนี่ยจะยิ้มได้นะมีความสุข
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ไม่จะเครียดไปทำไ
1: ม
0: เนี่ยตมามีโยมบางคนเนี่ยมาปรับทุกข์ให้ฟังนะมรดกเป็นพันล้านนะมาเล่าให้ฟังก็ยังต้องทุกข์ก็ยังต้องเครียดเอ้าสรุปว่าคนมีเงินก็ยังเครียดเอ้าแล้วสรุปว่ามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เนี่ยทุกข์คนละอย่างที่จริงอะทุกคนทุกชีวิต
1: ค
0: นไม่มีก็ทุกอยากจะมีไอ้คนมีแล้วก็ทุกเพราะว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้มันเป็นมันไม่พอใจใครสักคน จิตมันไม่พอมันก็ยิ่งเครียดหนักไปใหญ
1: ่ฉะนั้นต้องย้อนกลับมาก็คือการฝึกสติ
0: ฝึกสติน
1: ะคะจะได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง
0: ฝึกสติจิตไม่เครียด

0: มีความสุขยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับได้พอแล้ว
1: เจ้าค่ะสาธุท้ายสุดนะคะวันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ท้ายที่สุดก็อยากจะบอกให้โยมทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าครอบครัวเราอยากจะมีความสุขนะคนในบ้านของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะฝึกสติให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพอจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความละอายชั่วและกลัวบาปแล้วนะฮะก็จะไม่ทะเลาะกันในบ้านครอบครัวสามีภรรยาก็จะพูดจากันดีให้เกียรติกันนะลูกเต้าเราหลานก็จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีของพ่อแม่มันก็จะเป็นความสุขในบ้านถ้าความสุขในบ้านเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามีวัคซีนในตัวแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปสร้างสุขได้ที่นั่นถ้าอยากจะมีความสุขต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะอันนี้อยากจะให้โยมได้เอาไปใช้จริงๆมันจึงจะเกิดความสุขเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยก็เกิดความสุขได้จริงมันโยมก็ต้องเอาไปใช้อันนี้เป็นทัศนะของพุทธแบบ มหายานเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ต้องกำหนดอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนั้นให้มากที่สุดจริงๆเจริญพร
1: สาธุวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดทำให้เราทราบถึงแนวทางการฝึกสตินะฮะแบบมหายานถ้าจะว่าไปแล้วนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความต่างบ้างบางประการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนในพระพุทธศาสนาของเรานะการฝึกสติตรงนี้นะก็จะทำให้เรานะฮะเรียกว่าคลายจากความทุกข์หรือทำให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเป็นสมดุลของชีวิตก็ว่าได้ค่ะในวันนี้นะก็นับว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ของเรานะคะองค์สรพจนะสุนทรนะคะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: พ
1: ระ
0: พุทธพูด
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นั้นท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะโดยในวันนี้ท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเพราะท่านโลกนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นต่อไปนะท่านโลกอะไรท่านท่านโรคเลือดเกี่ยวกับยุงลายต้องไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลไหนท่านโรงพยาบาลอะไรที่รักษาดาราที่ตายไปฮะฮะรักษาเก่งแล้วทำไมตายไม่ใช่มันเข้ามาช้าไปแล้วเชื่ออะไรนะปอทฤษฎีหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องเก่งที่สุดเพราะอะไรท่านเพราะรับมันจะรักษาฉุกเฉินและรักษายื้อชีวิตแล้วมีการวิจัยถ้าหมอวิจัยได้นะจะเป็นผลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดถ้าเข้ามาก่อนไปเอาว่ารอดถ้าต่อไปอาตมาบอกทีแรกเลยเขาบอกโอ้ท่านจะรักษาหายไม่หายไม่รู้แต่ยื้อมาได้2เดือนเนี่ยถ้าเขาทำงานวิจัยนะท่านโรงพยาบาลนี้ต้องเก่งเรื่องโรคเลือดเกี่ยวกับอะไรท่านยุงลายใช่ไหมท่านเกี่ยวยุงลายแล้วจะมีผลทางวิชาการซึ่งบอกตั้งแต่2-3วันแรกแล้วคนก็ไม่ฟังพอจบพอปอตายใช่ไหมท่านเขาบอกปอมีบุญคุณต่อโรงพยาบาลเพราะทำให้เขาได้ต่อสู้กับโรคนี้ให้มีผลงานทางวิจัยและจะกลายเป็นตำราต่อยอดอีกนิดเดียวหาวิธีการรักษาอีกนิดเดียวจะเป็นสูตรสำเร็จของและโรคและยุงลายโรคไข้เลือดออกเพราะมันพุนหมดแล้วข้างในมันน้ำมันซึมเลือดมันซึมหมดแล้วใช่ไหมท่านสู้ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาของเราเราเก่งเรื่องอะไรเรื่องผ่าตัดถ้าหัวขาดมาเราต่อให้ได้แต่ไม่ฟื้น ใช่ไหมมีเอามีดฟันสมองมาเนี่ยยังกับผ่าแตงโมเนี่ยนะเราสามารถเย็บสมองติดได้รูปร่างสวยงามแบบเดิมแต่ไม่ฟื้นอะไรไหมท่านเก่งเรื่องอะไรเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรให้มันเป็นที่ลือระดับโลกเอาอย่างเดียวนี่มันเกิดไปหมดเกิดไปหมดมันต้องดูด้วยท่านถ้ามันเกิดไปหมดเสร็จอาตมาเป็นพระมันก็เอาเก่งอะไรสักอย่างบริหารเป็นเลขาวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเราเก่งเห็นแต่วัตถุขึ้นมาใช่ไหมท่านถ้าคนไม่เข้าวัดเข้าวัดก็ไม่ถามว่าวัดนี้สะอาดดีวัดนี้สวยดีใช่ไหมท่านสะอาดไหมสะอาดไหมวัดเราสะอาดใช่ไหมพระประธานก็สวยงามใช่ไหมท่านดีเขาไม่เคยถามว่าใครบูรณะใครดูแลไม่ถามนักเทศอภิมเป็นเลขาภาคเป็นไอ้นนท์ก็เป็นจำเป็นต้องเทศยังไงอะท่านเขาก็เทศกันมาหมดแล้วเทศยังไงให้มีความเป็นให้เทศแล้วมันติดหูคนมันก็ต้องมีวิธีการเทศแล้วการบ้านที่เป็นการเทศเนี่ยนี่การบ้านยากไหมท่านเอาพระมาพูดเรื่องโรงพยาบาลยากไหมถ้าองค์เขาพูดแบบนี้มาท่านเขาไม่ได้พูดแบบนี้มันทำการบ้านตั้งแต่ได้การบ้านนี้ไปเนี่ยฉันค้นแทบตายนะดีไปเจอเอกสารเก่านะท่านนะเพิ่งเจอเมื่อคืนนี้มันอยู่ที่ไหนวะผีบังกระดูกผูผีบังกระดูกผูภาวนาอยู่งั้นนะท่านภาวนาผีบังกระดูกผูของหายต้องภาวนาผีบังกระดูกผูแล้วผีมันจะให้เราเจอถ้ามันไม่หายนะท่านนะให้เราเจอเพราะมันกลัวกระดูกผูเราแช่งมันเจอเนี่ยท่านดูสันมันเนี่ยเหลืองเชียมันเป็นการบ้านที่ยากท่านแต่เราต้องบรรยายให้ได้ให้รู้ว่าจะเป็นเอกอะไรนะหนึ่งเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรสองสามารถเวชกรรมความเก่งกาจในการรักษาบุคคลสำคัญสำคัญด้วยขอสักเคสรักษาคนธรรมดาไม่ดังใช่ไหมท่านดังไหมขอเถอะอีกเคสเนี่ยกรณีเนี่ยขอเข้าโรงพยาบาลนี่เถอะถามทำไมดาราเนี่ยมันหนักหนาขอใครบานนี้เขาก็เก่งเฉพาะทางใช่ไหมท่านใช่ไหมเฉพาะทางไหมถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดเราได้ที่ใครท่านเสริมความงามยันฮีและวุฒิศักดิ์คลินิกแต่ระดับเล็กระดับใหญ่ต่างกันใช่ไหมท่านแล้วถามว่าสามารถวิจัยกับด้านนั้นแล้วเขาได้กำไรไหมท่านได้กำไรเพราะคนดังไปไม่ได้กำไรเอากรณีเคสดังๆสักเคสหนึ่งความดังมันไม่ใช่มาทีเดียวนะท่านนะที่จะบ่งบอกถึงสามารถวิชากรรมของเรามันต้องมีกรณีนักพระนักเทศเนี่ยอยู่ดีๆมันจะดังไหมท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านการที่เราประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นอาตมาเห็นว่าเรื่องพรหมวิหารธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นพระองค์สมเด็จบึงเทศไทยตายห่า
ก็ขี้เกียจค้นใช่ไหมใครจะด่าบ้างก็ช่างมันแต่มีเหตุผลในการพูดและพูดไปแล้วนะฮะวันที่เขาวินิจฉัยว่าผิดคือวันที่ฉันคิดว่าจะต้องถูกนะสถานการณ์นั้นและในอนาคตพูดอะไรไม่เคยผิดท่านมันไม่รู้จักเรามันกับเราอายุไม่ต่างกันหรอกเขาก็เราไม่ต่างกันมันนึกว่าเราเป็นพระไม่มีความสามารถหรอท่านไม่มีความสามารถฉันจะอยู่ได้ยังไงสามารถเวชกรรมมันต้องเก่งสักอย่างนึงนี่อาตมาให้ความคิดนะท่านทั้งหลายมีอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะไปที่นั่นเถอะถ้าเรื่องนี้ไปที่นู่นเถอะให้เขาชี้ว่าไปที่นู่นและให้ไปเจอคนนั้นเหมือนในขณะนี้พระท่านถ้าใครเป็นรักษาโรคมะเร็งนะเป็นมะเร็งอาตมาบอกไปโรงพยาบาลซะก่อนไปแล้วท่านมีหมอรักษาไหมเอายาฉันไปกินก่อนแต่ถ้ากินแล้วนะฮะสองหม้อสามหม้อไม่ดีขึ้นนะไปที่นู่นวังมะนาวไปที่วังมะนาวแล้วไม่ต้องขึ้นสะพานที่ไปเพชรบุรีนะไปสำนักพ่อปู่เขียวเพชรเขาเป็นคฤหัสถ์แล้วเขาจะบรรยายให้ฟังก่อนแล้วก็เอาผลการตรวจไปด้วยมะเร็งแล้วเขาจะนั่งทางนายให้สองสามนาทีแล้วเขาจะจ่ายยาโบราณมาให้ไอ้ที่ว่าเป็นซากศพตั้งตายแง่แง่นะรอดมาสามสี่เดือนเป็นปีก็มีท่านบางทีเป็นโรคอะไรมะเร็งในเลือดทั้งตัวท่านพระองค์หนึ่งอะมาไหว้อาตมาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดทั้งตัวนะท่านนะหายมา3ปีแล้วยังเดินปลอๆอยู่เลยท่านคือพอนึกถึงไปที่นั่นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ว่าสามารถเวชกรรมเอาเด่นสักเรื่องนึงนะไปบอกท่านอธิการบดีนะนี่อธิการบดีหรือคณบดีท่านลองไปบอกได้ไหมท่านผู้ช่วยบอกได้ไหมเอาเทปไปให้เขาดูหาอะไรมันเด่นสักอย่างนึงสิบางคนเขาบอกว่าวิกฤตของเขาเป็นโอกาสของเราเสมอถูกไหมท่านมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่เราไปเกี่ยงท่านเราเป็นท่านสามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ท่านก้าวนำไหมท่านจะซื้อเครื่องมือแต่ละทีเป็นไงท่านก้าวนำไหมสมัยก่อนอาตมาเป็นพระหนุ่มๆเลยท่านถ่ายเอ็กซเรย์ต้องไปโรงพยาบาลเดชาถูกไหมฮะสมัยก่อนนะไอ้ที่เขาเข้าอุโมงค์ใช่ไหมท่านโรงพยาบาลเดชาจะมีเป็นโรงพยาบาลแรกเขาเรียกเวชบริพันธ์เพราะฉะนั้นขณะนี้เขาเรียกฝีมือมีแต่เวชบริพันธ์เขาเรียกเครื่องมือฝีมือดีถ้าไม่มีเครื่องมือจบเพราะฝีมือนั้นเวลาเรียนมันจะเครื่องมือและเครื่องมือมีวัฒนาการเสมอนะท่านจะต้องนะเวชบริพันธ์ถ้าหาโดยงบราชการไม่ได้ท่านต้องหาโดยงบของคนใจบุญถึงได้บอกว่ารักษาคนดังสักคนเศรษฐีสัก10คน20คนจดชื่อว่าถ้ารอดมาหลายนะท่านได้เงินเยอะแล้วจัดห้องพิเศษเอาไว้นี่เป็นของเศรษฐีที่บริจาคทางนั้นและลุงท่าแพทย์ที่นี่ไม่มีขอยืมมาได้ไหมท่านต้องเอาเงินส่วนต่างรัฐบาลส่วนกำไรรัฐบาลไปจ้างแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาที่นี่ในเมื่อเอกชนนะฮะจ้างแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลไปทำงานได้ไซไลน์ทำไมโรงพยาบาลรัฐบาลจัดจ้างแพทย์เอกชนมาทำงานไซไลน์ไม่ได้ถ้าเป็นอาตมาบริหารนะจริงๆอ่ะเวชบริพันธ์เพียบรับรองได้ท่านเครื่องมือเนี่ยมันเพียบภาพไปหมดเข้าตั้งแต่เข้าประตูมานะพอเข้าประตูมาปุ๊บถูกเอ็กซเรย์หมดทุกคนแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องเอ็กซเรย์ถูกเอ็กซเรย์มาหมดแล้วผ่านประตูนี้มานะท่านถ้าเป็นคนไข้นะแผลหมดแล้วผลออกมาแล้วท่านหมอดูหมอนั่งดูอยู่เอาฟิล์มนี้ไปให้หมอคนนั้นเห็นปั๊บก็รู้แล้วท่านให้ปากต่อปากก็แขวนเว็บไซต์สิครับไม่ได้โฆษณาแขวนเว็บไซต์เนี่ยนะฮะตระกูลนี้มารักษาด้วยโรคนี้บัดนี้ออกแล้วทางโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยและเราก็ภูมิใจที่ได้รักษาท่านมันต้องดูเว็บไซต์แล้วเวชภัณฑ์มันจะเวชบริการเวชอะไรบริพันธ์มันจะตามมาอาตมาเหมือนกันนะบัดโยมขายเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมใช่เอาที่ดูเสมหะมานะขอซื้อ4-5อันครับจะไปให้โรงพยาบาลบ้านเกิดอาตมาอำเภอเสนาไม่ต้องเราท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมบริจาคเอางั้นเฮ้ยเครื่องดูดเสมหะก็ดีนะไอ้เครื่องเป่าออกซิเจนมีไหมมีถ้าไหร่แล้วก็80,000กว่าบาทท่านสงสารมันนะเวลาคนไข้มาไม่ได้เข้าห้องใช่ไหมฮะต้องออกซิเจนฉุกเฉินมาข้างหน้าห้องเอางั้นแกไม่เอางั้นค่าซื้อเครื่องนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเศรษฐี

ถ้าเวชบุรุษภัยไม่ดีเขาบอกเขาไม่ปุ๊บนะเขาบอกอย่าเข้าโรงพยาบาลนี้เลยถามไงโอ้โหถังออกซิเจนเนี่ยแม่งสนิมแดกถังเขียวสนิมแดกเกลือไปหมดนะฮะกูจับแล้วเนี่ยกูจะเป็นอะไรฮะอะไรนะบาดทะยักเลยฮะอย่าเข้าไปเลยฮะใครก็จะไปเข้าอ่ะท่านแต่ของพอดีทางงบประมาณรัฐบาลไม่ได้มันต้องหาเสด็จบุญหรือประกาศทางเว็บไซต์ว่าเราไม่ได้โฆษณาประกาศว่าต้องการอันนั้นนี้ไปจัดรายการโทรทัศน์นะไม่มีทางแล้วท่านแล้วเราก็มาต้อนรับแล้วก็เราลงเว็บไซต์อนุโมทนาเขามอบเกียรติบัตรไปมันต้องหาท่านนี่เขาเรียกว่าฝีมือบวกอะไรท่านเครื่องมือประการต่อมายึดมั่นเวชบริการท่านต้องยึดมั่นเวชบริการเวชบริการของเราคืออะไรท่านปฐมพยาบาลของฉันไหมท่านงานบริการมันละ the customer is god ใครจะแปล the customer is always right ผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาเขียนว่าผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาแต่แปลมันสวยๆหน่อย The customer is always right ใช่ไหมผู้ที่มาใช้บริการเราคือผู้ที่ถูกต้องเสมอ always right อย่าไปดุด่าว่ากล่าวอย่าไปตำหนิอย่าไปตวาดอย่าไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีกล้องพอเขาเอาเข้ามาใช่ไหมเราตวาดโดนไหมท่านแล้วโดนแล้วมันส่งไลน์เลยใช่ไหมท่านส่งไลน์ทันทีออกโทรทัศน์ได้เดี๋ยวนั้นพอภาคข่าวเนี่ยท่านเจ๊งแล้วนะโรงพยาบาลนี้เจ๊งแล้วยาเชื้อท่าน always right ท่านต้องมีปฐมพยาบาลทุกคนว่าตามวิชาปฐมพยาบาลของเราเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มไปเขียนเป็นคำขวัญเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานและคือไว้ตรงกลางมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเป็นปฐมพยาบาลไหมท่านเอามาจากใครมีลูกยัง1 2 3คนที่3มีลูกยังกี่คน3คนถ้าลูกตอนเล็กๆล้มแล้วหัวเข่าแตกมาทำไงก่อนฮะเข่าแตกมาแม่เข่าเลือดทำไงฮะอะไรนะมือเอื้อมมั้ยจับที่ไหนที่แผลปากอ้ามั้ยอ้าทำอะไรปลอบใจแล้วล่ะปลอบแล้วล่ะท่านสองปอปอบกับเป่าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวโอมเพียงไอ้ที่เจ็บไหมลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เป่าอีกทีนะโอมเพียงเริ่มเป็นฝอยแล้วเสียงร้องสงบยังแล้วหน้าตาเป็นไงเถอะนิดเดียวลูกตั้งยิ้มใช่ไหมท่านถ้าบอกอะไรกันลูกมันจะตกใจไหมท่านตกใจไปทำอะไรไม่อีกเนี่ยก็กูบอกมึงแล้วว่าอย่าซนเดี๋ยวพอตบหัวหลุดเด็กมันจะหายไหมท่านฮะไม่หายเริ่มซายยังไม่เป็นไรลูกเงียบซะนะเงียบเงียบซะเดี๋ยวจะพาไปกินขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปอีกทีเปล่าไหมหายไหมท่านก็เอามาจากพวกท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละเนี่ยที่เจ้าเอามาเนี่ยสูตรเนี่ยเอามาจากที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วตอนที่ท่านเป็นลูกพ่อแม่ทำงี้ไหมก็ไอ้มือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเพราะนั้นในทุกกิบสาขาเนี่ยท่านมือเอื้อมยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วปากอ้าเป็นไรคะโอ้คุณไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจถ้าคุณเงียบเสียงลงแล้วก็ค่อยๆออกไปสักนิดนึงนะให้ออกซิเจนมันเข้าหน่อยนะที่เขาบอกว่าคนที่เป็นลมหรือเป็นไข้เนี่ยไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้ๆกันเยอะนะคะเพราะ1ออกซิเจนไม่เข้าถูกไหมฮะ2คนหายใจแผ่วลง3เราพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ไปใส่จมูกเขาเท่ากับฆาตกรรมเขาโดยไม่รู้ตัวถูกไหมฮะนี่ความรู้ของฉันถูกไหมฮะไอ้ที่หายใจออกแล้วไปลมดูนะไอ้นี่เป็นลมนะท่านไปมองดูนะออกซิเจนไม่เข้าไอ้คนนั้นหายใจน้อยลงนะ

แล้วยังพ่นละสารพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใส่เขาเขาจะได้ตายไงเพราะนั้นบอกเขาเออกรุณาหน่อยนะคะกรุณาออกไปหน่อยให้คนไข้ได้หายใจหน่อยนะคะให้มีอากาศโปร่งแล้วพวกนี้เขาดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดำเนินการโดยด่วนนะคะเขาเงียบลงไหมท่านคนไข้สบายใจขึ้นไหมคนที่มาใช้บริการสบายใจขึ้นไหมอาจารย์นี่ออกไม่ใช่หน้าที่จะเสือกได้ไหมเรามาให้ใจรถคนไข้เนี่ยเกิดตายหาไม่ใช่ทำไงแล้วคุณเป็นโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้หายใจรถคนไข้เนี่ยเฮ้ยแล้วหุบปากซะบ้างมันจะไปกันรอดไหมท่านไม่รอดมันก็ต้องค่อยๆมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนี่คือการปฐมพยาบาลของเราที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไม่เว้นแม้กระทั่งคนเฝ้าประตูเพราะฉะนั้นต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มแต่ถ้าเรานะต้องการใส่ยาพิษเขาก็อีก3ขนาดคือมือง่อยปากห้อยหน้ายักมือง่อยคือไม่หยิบไม่จับไม่ชี้แจงไม่ชี้แนะไม่ชี้นำไม่ชี้ชวนไอ้มือเอื้อมเนี่ยอาจจะชี้แจงก็ได้ใช่ไหมท่านอาจจะจับตัวก็ได้ชี้แจงถ้าเขาถามชี้แจงอย่างงั้นชี้แนะเดี๋ยวจะต้องไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณต้องจดนะคะคุณพยายามจำให้แม่นหน่อยนะคะถ้าคุณจำไม่แม่นคุณโทรศัพท์มาบันทึกนะแล้วคุณบันทึกอาการตรงนี้ไว้ด้วยว่าคุณมาส่งโดยสภาพอย่างนี้แล้วโทรศัพท์มือถือหัดมีติดบันทึกอาการทีแรกไว้ด้วยว่ามันมาสภาพนี้เผื่อมันทรยศเราไงท่านอย่าลืมนะว่าไอเดียนี้มันโหเสนะคนใช้บริการเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนักนะมันจ้องแต่เอาเราอะคือถ้ามาคลอดลูกเด็กกูต้องรอดถ้าลูกกูไม่รอดหมอต้องติดคุกแล้วอยากจะทำคลอดไหมคือคนเข้าโรงพยาบาลนะถ้าผ่าต้องรอดมันต้องรอดทุกคนไหมท่านไม่ต้องทุกคนก็เพราะระดับความดันระดับหัวใจโรคเบาหวานทุกอย่างมันติดตัวมาและโรคที่เป็นโดยเฉพาะแล้วต้องมองยาสลบใช่ไหมท่านและกะระยะเวลาและการให้ยามันไม่รู้การรักษาคนคนหนึ่งมันยุ่งไหมท่านแล้วหายไปแล้วจะไปทำอะไรเคยถามไหมว่าที่เราระดมหมอทุกอย่างมาเนี่ยนะต้องมีความรู้ครบไหมท่านเลือดก็ต้องดูใช่ไหมท่านบางทีเข้ามาแล้วไอ้หาเสือกผ่าตัดไม่ได้แต่เสือกเป็นอุบัติเหตุมาทำไงท่านยุ่งตายโหงท่านเป็นหมอยุ่งออกครับท่านทำอาชีพอื่นกินเถอะท่านก็ไม่ใช่เราใช่ไหมท่านเพราะถ้าชี้แจงชี้แนะชี้นำนะชี้นำเดี๋ยวไปพบคนนู้นนะคะคุณอย่าลืมนะคะแล้วกรุณาจดด้วยหมอชื่อนั้นชื่อนี้ห้องที่เท่านั้นเท่านี้นั่นแหละชี้ชวนแล้วมารักษาใหม่นะคะกรุณาดูนะจดวันเดือนวันที่นับพยาบาลและอย่าให้บัตรที่นัดหายนะคะแล้วมีอะไรสงสัยนี่เบอร์โทรศัพท์นี้เราสามารถบริการได้24ชั่วโมงคนโทรมาได้24ชั่วโมงแต่คนที่เรารับมีไม่ครบ24ชั่วโมงนะคะเพราะเขาต้องหลับต้องนอนกันใช่ไหมให้เราเข้าใจกันบ้างว่าจริงๆแล้วมะถ้ามึงห้อยปากห้อยหน้ายักถามมาอีกแล้วยายคนนี้มาอีกแล้วอีตาคนนี้มาอีกแล้วโอ้ยมาแล้วก็วุ่นวายเบื่อแล้วไม่ทำอะไรทำเงี้ยนั่งเงี้ยคุณพี่บายคะว่าไงอะทำเงี้ยว่าไงอะคืองี้ครับแล้วเป็นไงอะมันหน้าฆ่าทิ้งไหมท่านท่านเจ้าหน้าที่ไปงี้ฆ่าทิ้งไหมแล้วบางทีไม่มองหน้านะเขียนกูจะลายของกูอ่ะกูจะทำอะไรกันไม่รู้ไม่มองหน้าคนที่มาถามเลยก็ละซะหน่อยหนึ่งก็มองหน้าก็ซะหน่อยแล้วก็รีบๆพูดให้จบถึงคุณไปทำงานของคุณคุณไม่พูดกับเขาก็ต้องแช่อยู่งั้นแหละทำให้มันจบไปทำทุกอย่างมันเสร็จนะอาตมาขอร้องท่านอย่าไปแช่ไว้เพราะนั้นบริการกลางคือมืออะไรท่านหนึ่งสองสามแล้วเริ่มยังเริ่มตอนนี้ยังเริ่มตอนนี้ได้ยังแล้วบริการมีกี่แบบได้สายของการบริการท่านบริการมีกี่แบบสองแบบหนึ่งเซอร์วิส how do you spell serviceThat's right. Okay. เพราะฉันสะกดไม่เป็น2 serve. How do you spell serve? S-E-R. เหมือนกับไหมท่านเหมือนกับไหม
ระหว่างเซอร์วิสกับเซิร์ฟเซมหรือดิฟเฟอเรนซ์ไม่เซมไม่มีเซมท่านมันต่างกันเลยเซอร์วิสแปลว่าบริการกับที่คือเขามาหาเซิร์ฟบริการถึงที่งานบางอย่างบริการกับที่คือเขามาหาเรามือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มงานบางอย่างต้องไปรับไหมท่านต้องไปส่งไหมบางอย่างบุคคลต้องไปรับไปส่งนะต้องไปบันทึกต้องไปเก็บระเบียบมาอะไรมาสารพัดบริการถึงที่ต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเอา3อย่างนี้ติดตัวไปก่อนอุปกรณ์ทีหลังถามว่าวันนี้เทศวันนี้เซอร์วิสหรือเสิร์ฟเซอร์วิสหรือเสิร์ฟมาเสิร์ฟคุณถ้าคุณไปที่วัดเซอร์วิสพระเซอร์วิสแต่ฉันมาที่นี่ฉันเสิร์ฟคุณแต่คุณต้องเซอร์วิสพระด้วยน้ำซึ่งเอาวางไว้หัวมุมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญท่านนะแล้วก็ต้องเวชบริการชำนาญเวชโอสถต้องเก่งเรื่องยาต้องแม่นห้องจ่ายยุงจ่ายยาต้องแม่นในเวชโอสถนะขยันจดเวชระเบียนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมท่านเวชระเบียนที่สำคัญที่สุดเพราะประวัติคนไข้นะแล้วก็ DNA ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะคนไข้มาทุกคนเนี่ยต้องบันทึก DNA ต้องจด DNA ไว้ด้วยเพราะนะ DNA สำคัญไหมต่างประเทศเขาเริ่มจากหมอฟันใช่ไหมลูก DNA เขาจะจากหมอฟันใช่ไหมเดิมทีเดียว ทำไมเราไม่เก็บ DNA ไว้ DNA ได้มาจากไหนได้มาจากตรงไหนกับพุ้งแก้มได้ไหมพุ้งปากได้ไหมท่านไม่รู้ได้มาจากไหนก็ตามนี่คือ DNA ที่จะต้องจดบันทึกเอาไว้เพราะจะประเทศว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมท่าน DNA จะปรากฏส่วนผลของเลือดเวชระเบียนนั้นก็การผลการรักษาแล้วก็ขยันจดไปเถอะท่านแล้วก็ควรจะให้เขารู้ด้วยพอเขากลับบ้านก็เอาให้เขาติดตัวไปด้วยเวชระเบียนนะท่านผลทางการแพทย์ให้เขาไปด้วยเผื่อเขาฉุกเฉินมาไม่ทันที่นี่ไปเข้าที่นู่นไปใครเอาจดหมายเราไปแล้วเนี่ยท่านกรุณานะคะเอาผลจากการตรวจรักษาไปด้วยคุณต้องจ่ายค่าแล้วค่าถ่ายเอกสารค่าทำนะแฟ้มเวชระเบียนของเราซึ่งเราจะต้องให้คุณไปด้วยถามทำไมต้องให้ของเรามีที่เก็บไว้แล้วค่ะเผื่อว่าไฟไหม้โรงพยาบาลหายไหมเผื่อไฟไหม้แต่ไม่ไหม้หรอกท่านถ้ากลัวไฟไหม้นะก็สวดคาถาพญานกคุ้มไว้สวดคาถาพญานกคุ้มไว้ไปเปิดนุนสุสมนท่านเพราะนั้นต้องชำนาญเวชระเบียนแล้วเอาไปแล้วไปดูถ้าคุณฉุกเฉินนะฮะให้หมอไปเลยไม่ต้องมาติดต่ออีกทีเรายุ่งยากไหมท่านยุ่งยากไหมถ้าเขาอยู่ที่นู่นแล้วหมอขอผลทางการตรวจทางการรักษาผมจำเป็นจะต้องเข้าที่นี่เลยให้หมอที่นู่นติดต่อมาส่งยากไหมท่านถ้าส่งคอมพิวเตอร์ก็ต้องมานั่งทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมท่านคุณเอาไปชุดนึงไปแต่คุณต้องจ่ายถ้าจะเอาคุณต้องจ่ายค่าทำเวชระเบียนหรือผลการรักษามาให้เราคิดค่าเอกสารไปสิท่านแล้วก็ตั้งห้องทำเรื่องนี้สักห้องหนึ่งเก็บตังค์จากเจ้าหน้าที่ไปแล้วเก็บตังค์ถ่ายเอกสารอย่างเดียวทำแฟ้มอย่างเดียวแล้วเก็บตังค์มาอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนมึงมันต้องจ้างเป็นข้าราชการอีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการเป็นค่าเอกสารคำนวณให้ดูให้ได้กำไรสามารถไปเฉลเบียนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวขยันจะไปเฉลเบียนเรียนเวทมนต์คาถารู้จักเวทมนต์คาถาไหมเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรสุดบทอะไรท่านฮะโพชฌงค์มีกี่บทโพชฌงค์ใหญ่มี3บทมหากัสสปะมหาโมมะจุนคุณต้องสวดอันนั้นนะแล้วสวดแล้วนะถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือถ้าก็จะจัดพิธีเขาบอกว่าอยากจะหาพระมาสวดโพชฌงค์ก็พระวัดอะไรล่ะใกล้ๆนี่วัดอะไรวัดราชาก็บอกพ่อนี่มันไปสวดโพชฌงค์เต็มบทเลยนะคะก็ไปติดต่อชื่อคุณธรรมปาโมกท่านจะเก่งเรื่องนี้ชื่อเดิมชื่อเดียวกันชื่อสุนทรแล้วก็บอกเจ้าภาพบอกอย่างนี้นะบูชาอย่างละ7นะคะธูป7แหนบหรือ7กล่องนาเทียน7คู่ดีๆเอาไปตั้งหน้าพระได้ดอกไม้7ช่อไม่ต้อง7สี7ช่อก็ได้7สีก็ได้ใส่พานมาแล้วถ้าเรารู้ล่ะแล้วก็พระมาก็ถึงมาแล้วก็อธิษฐานซะก่อนนะคะเดี๋ยวพระมานะคะจะได้ถวายพระประจุที่วัดพุทธังตังนโม3จบนะคะว่าตามดิฉันพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานังสรณังฉามิธัมมังชีวิตตังให้เขาว่าตามไปให้เขาถวายชีวิตต่อพระสงฆ์องค์เจ้าไปแล้วเสร็จแล้วพระมาสวด

ถ้ามาสวดแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเขากินน้ำได้ก็เตรียมแก้วไว้เสร็จแล้วกินน้ำสามอึกน้ำมนต์สามอึกน้ำมนต์โพชฌงค์ให้พระเตรียมขันเขินมาน้ำมนต์โพชฌงค์กินแล้วปะโถท่านถ้าเจ็บไข้ต้องโพชฌงค์ถ้าผีมันเยอะล่ะหมอโอ้โหประชุมพยาบาลนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวคนนุ่งผ้าแดงมาคนตัวดำมารบกวนนะนอนอยู่ก็กระตุกผ้าอ้าวโอ้ผีเยอะอันนี้เดี๋ยวฉันจัดการให้คุณเข้าไปตามนะคุณก็เอาที่ห้องนะแล้วก็ไปสวดแล้วตั้งนโมสามจบก็วิปัสสิสนมัตุจักกุมันตัสสัสสิริมันโตสิกิสปินมันโตสัพพุตันนุขเป็นโนเวทัพุสันมันตุนะหัตถการสัตตปัสสิโนนมันตุกักกุสันทสัมมาลาเซนะปะมันติคุณสวดอะไรบทอาตานาติยปริติไล่มันไปบ้างผีอ่ะผีโรงพยาบาลมันเยอะมั้ยท่านเยอะมั้ยเยอะบางทีมันรบกวนแล้วยิ่งคนไข้เป็นอะไรเป็นมูกเป็นเลือดมันจะกัดกินท่านนะไอ้พวกผีเปรตสัมภเวสีมันจะกัดกินถ้ามันยังกลัวไม่หายนะเจ็บปวดเกี่ยวกับมุกหนอนยังเจ็บปวดอยู่รักษาหนุนคุณเอานี่จัดอาหารชุดหนึ่งถ้าเป็นห้องพิเศษคุณวางไว้ที่ทอริสมันมีหน้าต่างใช่ไหมท่านโพเพลก็วางแล้วเอาทูบปักไว้ใครจะกินเลือดกินเนื้อใครจะกินอาหารมานี่อยากมากินเลือดกินเนื้อคนไข้นะมันก็ไปแล้วท่านทำกินทุกวันมันจะหายเร็วขึ้นคุณต้องเรียนมาสิท่านเอาเท่านี้แพทย์พยาบาลเท่านี้แหละแล้วเวลาพ่อแม่คุณเจ็บลูกคุณเจ็บคุณก็สวดให้แล้วสวดก็ไม่ต้องไปสวดได้สวดการหนังสืออาตมาเป็นพระยังต้องการหนังสือเลยถ้าท่านต้องการหนังสือกลัวผิดทำไมจึงไม่ท่องให้ได้ถ้าท่องได้แล้วใจเลื่อนลอยใครท่องอิติปิโสแล้วใจอยู่กับตัวบ้างท่านอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมากูได้อ่ะสัมโพธโววิชชาจรณสัมถ้าขึ้นเอวเมสุตังเปิดเอกังสมยังภควาสาวาทิยังวิหะคันเนี่ยสมาบัติฌานสมาบัติเกิดแล้วท่านการเพ่งตัวหนังสือนั้นเป็นการควบคุมจิตจุดประสงค์มีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าผิดนะไอ้สามบทนี้อาตมาไม่ท่องให้จำมันจะไปยากอะไรท่านบทใหญ่คนนี้ยังจำได้แต่บทสามบทนี้ไม่จำต้องเอาหนังสือไปดูกลัวจิตมันพลาดแล้วได้ผลมาทุกคนท่านได้ผลมาทุกคนถ้าถึงมือฉันนะท่านนะถ้าจะอีก5วันตายคุณอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งไม่เชื่อคุณลองเป็นโรคมะเร็งดูแล้วฉันจะจัดการให้ไม่เชื่อลองดูได้เอาใครจะลองสักคนหนึ่งอ่ะฉันรับประกันได้เลยท่านเอาจริงๆท่านไม่ใช่เพราะเราขลังไม่ใช่ว่าท่านนะมนต์เนี่ยไม่ใช่เพราะเราขลังนะท่านนะมันขังอยู่ในมนต์ของมันอยู่แล้วที่อยู่ในหนังสือเจตตำนานน่ะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ขังท่านแต่ตั้งแต่ชุมนุมเทวดาไปนะท่านฮะจนถึงสิริทิติท่านไปเปิดอย่างเงี้ยชุมนุมเทวดาไปจนถึงมงคลจักรวาลใหญ่นั่นคือขังทุกบทท่านต้องศึกษาให้ดีและใครสวดก็ขังท่านมนต์ก็เหมือนแบงค์เหมือนเงินนี่แหละท่านเหมือนเงินเนี่ยคนชั่วเอาไปใช้ให้เงินไปพันคนชั่วไปใช้ซื้อของได้พันหนึ่งไหมได้ไหมคนเดียวไปใช้ซื้อได้พันหนึ่งไหมมนเหมือนกันมนเหมือนปืนท่านปืนเนี่ยตำรวจเอาไปใช้ยิงคนถูกแล้วตายไหมถ้ายิงคนคงต้องตายใช่ไหมท่านคนชั่วยิงตายไหมตายมนก็เหมือนกันส่วนได้ขอให้ท่านมีละศรัทธาพอศรัทธาในมนแล้วว่ามีจริงเป็นจริงถ้ามีไม่จริงนะท่านจำไว้นะถ้าไม่จริงพระไตรปิฎกตั้งโต๊ะหนึ่งทำไมมีแค่นี้ล่ะท่านโต๊ะหนึ่งนะทำไมเขาคัดมาแค่9บทไม่ประมาณ9บทเขาเรียกราชมหาราชปริศเพราะมันขังอยู่แล้วท่านเพราะท่านจงสวดเถอะท่านธรรมะสวดมนต์ธรรมะชาธรรมะเย็นไม่ได้ขังเพราะเป็นบทอะไรบูชาและเป็นบทกรรมฐานนอกนั้นขังทุกบทถ้าไม่ขังฉันจะสวดทำไมล่ะท่านแล้วที่ท่านรอดมาเนี่ยรอดมาเพราะอะไรหมอเก่งเวชโอสถเก่งเวชระเบียนเก่งเวชภัณฑ์ดีเวชบริการดีหรือว่าเวทมนต์คาถาด้วยเคยสวดมนต์ให้ลูกมั้ยมีลูกยังคุณคนข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีลูกทำไมไม่มีอ่ะไม่ได้แต่งงานโบราณเขาถามถ้าไม่ใครไม่ได้แต่งงานแล้วก็หน้าตาดีนะเขาจะบอกนี่ว่าอยู่หาพระแสงอะไรล่ะไม่ได้แต่งงานใช่ไหม
แต่ว่าที่คุณรอดมาเนี่ยเคยถามแม่ไหมที่บ้านมีพระไหมคะออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อแม่ไหว้พระเราไม่ต้องเป็นเด็กๆอ่ะก็มนต์รักษาคุณเท่านั้นแหละคุณโตมาเวลาตั้งท้องคุณก็สวดมนต์ให้ลูกคุณที่อยู่ท้องใช่ไหมไอ้ผัวก็สวดเมียก็สวดตั้งแต่ท้องมาเนี่ยสวดมนต์เก่งทุกคนท่านไหว้พระเก่งทุกคนถ้าเมียมีท้องนะใครไม่ไหว้พระลูกคนนั้นเกิดมาจะแย่แสดงพ่อมันเลวเกิดมาก็ไหว้พระมนต์รักษาเราทางนั้นขึ้นบ้านบ่มบ้านหมายถ้าให้พระไปเจิมไหมเจิมก็มนต์รักษาอีกแหละเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องนะต้องเราต้องเรียนเวทมนต์เพราะในความเชี่ยวชาญนะฮะเรียนเวทมนต์คาถาจึงมีความสำคัญถามว่าอาตมาเรียนไหมก็เรียนมนต์แรกๆที่เรียนคือมนต์มหาเสน่ห์ที่เป็นเด็กๆจะอะไรหนึ่งกลัวผีหนึ่งอยากจะหาตังค์เจอเอาง่ายๆถ้าตังค์ล่วงกลางสะพานนะใครงมไม่เจอฉันงมเจอโดดน้ำไปในกลางสะพานนะท่านถ้าตังค์ล่วงนะฮะน้ำก็ลึกสักประมาณครึ่งๆนะท่านเนี่ยถ้าคลองถ้าหน้าน้ำงมไม่ได้ท่านหายใจไม่พอถ้าครึ่งหนึ่งของเสานะฮะถ้าฉันงมต้องได้เพราะหลวงปู่ก็ถามว่าผีบังกระดูกผุแล้วเราคำนวณสองเรื่องหนึ่งถามว่าเหรียญอะไรรั่วตรงไหนและต้องคำนวณระยะเวลาน้ำเลยที่มันไหลใช่ไหมมันแรงไม่แรงมันต้องมีนั่นแล้วเหรียญมันหนาเท่าไหร่เหรียญอะไรถ้าเป็นเหรียญ20สตางค์สมัยก่อนใช่ไหมดำดำเนี่ยหนาเปื้อนใช่ไหมร่วงจุ๋มไปไม่เกินคืบมันจะแฉะไม่เกินคืบวนมาอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญสมัยนี้ฮะมันบางใช่ไหมท่านมันพลิกพิ้วแล้วกำลังน้ำที่มันหมุนแต่คาถาเจอทุกทีกรรมมาได้ทุกทีท่านได้ตังทุกทีอ่ะบางทีได้ตังแล้วกูไม่อยากคืนมึงอ่ะกูเสียไปติดล่องเสาใต้น้ำหาไม่เจอมึงกลับไปแล้วกูเอาไอ้ห่าถึงคืนกูมาให้มึงกูก็ไม่ได้ตังมันต้องคิดเยอะๆการเอาตัวรอดของคนจนท่านเวทมนต์มนต์บทที่สองคือผีคือผีมันเยอะมากทั้งวัดสมัยคนผีมันเยอะเพราะอะไรผีมันจึงเยอะรู้ไหมท่านเพราะหนึ่งสถานที่ทำบุญกับพระมันน้อยสองคนสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือคนจะกรวดน้ำได้ไม่มากท่านผีมันจึงเยอะแล้วใครไปศาลาบ้านอาตมาเนี่ยวัดชัยภูมิเนี่ยสมัยก่อนนะถ้าเด็กไปเล่นศาลามันเล็กกว่านี้เรียกว่าเด็กตัวเล็กแอบได้เล่นซ่อนแอบได้ท่านถ้าไปเล่นนะหกโมงครึ่งมึงยังไม่เลิกนะต้องหายไปคนนึงแล้วหาให้ตายก็ไม่เจอพระเจ้าหาไม่เจอแล้วท่านนู่นอ่ะเช้าเนี่ยพอพระอาทิตย์ส่องจะเจอมันนั่งกอดเสาอยู่ตรงนั้นแหละว่าๆมันก็ท่านที่ประชาก็จะได้เห็นนะใครพาเรือผ่านประชานะท่านนะแล้วไอ้ประชาเนี่ยใกล้ๆประชาผีมันเยอะในท่านศพมันเยอะน้ำจะใสปรามจะเยอะใครมาหาปลาใกล้ๆประชานะจะต้องเจอผีพายเรือท่านมันแข็งเลยนะไอ้ที่ไม่แข็งก็ไปโหนต้นไม้ดีดพึ่งโดดตุ้มแล้วเราไม่กลัวแล้วท่านผีมีจริงไหมท่านผีมีผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันมี6แบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีสิงจะดุกว่าผีอ่างทองแต่จะแพ้ผีชัยนาทเพราะชัยนาทถึงที่หลังใช่ไหมถ้าผีนครสวรรค์น่ะขายโมจิเอาผีสิงมาที่ก็แล้วผีเข้าถูกไหมฮะผีหลอกนี่ๆๆผีหลอกผีลวงคือผีบังหรือลวงไปฆ่าทิ้งซะลงน้ำลงท่าบังผีทวงบุญคุณผีทวงบุญกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันเยอะแล้วต้องมีคาถาไล่ผีถ้าไม่มีคาถาต้องมีของขลังหนึ่งที่โคบประชาปลูกใบหนาดไว้เวลากูจะไปไหนนะกูต้องไปเด็ดใบหนาดที่โคบประชาเดินควัดไปไม่น่ายังหนีอ่ะแล้วใบหนาดมันหอมนะท่านมันหอมเด็ดไปแล้วมันหอมกินกับปลาลาสับได้อร่อยมันรสจะซ่าๆหน่อยใบมันจะผิดสีม่วงๆรู้จักใบหนาดไหมพาดนะใบหนาดมันเหี่ยวเลี้ยงต้นให้มันแก่ท่านพอแก่แล้วตัดแล้วเอาเหล็กไขควงไปทะลวงท่านนะทะลวงเสร็จแล้วห้อยเอวให้หลวงปู่ลงคาถาให้ขาเนี้ยมึงเดินสบายเพราะอะไรใบหนาดด้วยและยังมีคาถาหลวงปู่อีกด้วยคาถาที่สองคือวิปัสสิตคาถาที่สามก็คืออะไรท่านเสน่ห์ที่ใช้ผู้หญิงรักเริ่มโตแล้วจะต้องสีพึ่งแล้วสีพึ่งต้องเอาสีพึ่งที่ละที่เขาเอาจากเทียนขี้พึ่งเนี่ยท่านที่เขากรองจากขี้พึ่งแท้ๆนะท่านนะ
แล้วเวลาศพตายเนี่ยเขาควรจะเห็นความอุจจาระของหน้าศพนะเขาก็เอาสีผึ้งเนี่ยทำเป็นหน้ากาก the mask ไม่ใช่ the mask มั้ยฉันแล้วชอบดู10ครั้งแล้ว the mask ไอ้หน้าเหลืองนั่นน่ะพอใส่หน้ากากหมุนตัวปรี๊ดไอ้หน้าเขียวใช่ป่ะเออต้องเอาสีผึ้งนะถ้าพบเผาจะเผาศพต้องเอาสีผึ้งมาแล้วมากวนผสมน้ำมันอะไรตะกี้เนี่ยน้ำมันอะไรมะพร้าวพอสมน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วหลวงปู่หลวงตามากก็จะเสกคาถาให้ตั้งตรงตามากนะแล้วก็ใส่นั่นไปหาตลับมันเรียกอับคือตลับพกไปหลวงตาขอคาถาด้วยหลวงตาก็ให้คาถามันแต่ฉันไม่บอกฤาษีพระจะจีบสาวก็เวลาจะลงสลายมาสาวเยอะเนี่ยเป็นเนนจะลงสลาก็ใช้นิ้วนางแล้วนะแล้วก็ค่อยๆสบตาแวบเนี่ยมันใจหายวาบทั้งคู่ทั้งแล้วมันก็จะต้องมานั่งต่อหน้าเรานี่คาถาที่3นั่นนะก็พอเราเรียนรู้ใช่ไหมท่านคาถาเรื่องยาพอยาลงหม้อหลวงปู่บอกอ้าวสวดโพชฌงค์แล้วสวดสักกตวาต่อด้วยทุกขปาตาก็เอาหนังสือมาให้เราเปิดเพราะเราป.2 ป.3 แล้วอ่านหนังสือออกแล้วเนี่ยหลวงปู่ขี้เกียจสวดแล้วเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ทำเฉลวใช่ไหมท่านรู้จักเฉลวไหมรู้จักไหมฮะเอาไม้ไผ่มาอย่างนี้ทำเป็นตอกใช่ไหมท่านสองอันคู่กันแล้วทำเงี้ยดัดเงี้ย5แฉกเป็นอยู่โรงพยาบาลไม่รู้จักเฉลวอ่ะท่านไปดูที่เฉลวคืออะไรแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นของหมอโบราณพระเจ้าเขาเรียกพระเจ้า5พระองค์แล้วเนี่ยเขาจะปักบนที่หม้อยาต้มไปด้วยนะฮะเฉลวปักเนี่ยแล้วหายเร็วท่านแปลกเขาเรียกขัน5ไม่ใช่พระเจ้าว่าขัน5ที่ทำเป็น5จักเงี้ยท่านแล้วเดี๋ยวนี้นะสัญลักษณ์เฉลวไม่ค่อยมียังมีที่ร้านหมอหวานอยู่ร้านแล้วเมื่อวานเป็นร้านขายยาหอมที่ดีที่สุดนะยาหอมไม่ทันนี้ท่านเมื่อวานไปซื้อมา 4,000 4,000 ได้มากี่เม็ดกันไม่รู้ท่านเหมือนยาปลุกวิญญาณแบบของหนังจีนนะท่านตั้งแต่สมัยร่อ5เม็ดท่านนี้ท่าน4,000 ได้มา2ขวดเล็กๆนิดเดียวท่านแต่อมไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นเฟรชแล้วเมื่ออารมณ์เราดรายแล้วก็จะยาหอมกระตุ้นภายในใช่ไหมท่านเพราะมันจะมีความหอมภายในเครื่องเทศเมืองของเมืองไทยและดีที่สุดของประเทศแพงแต่เม็ดเดียวท่านก็อมไปเถอะท่านไม่ใช่ยาอมวัดโพยาอมท่าพระจันทร์ท่าเตียนอมบรรยากาศปากเฟ้อฟ้าหมดท่านทำอะไรเพื่อทำให้มันมีคุณภาพหน่อยของเข้าร่างกายเพราะฉะนั้นคาถาอาคมท่านต้องเรียนไม่เรียนถึงเวลาท่านเองท่านก็ไม่ได้ท่านมันเวลาจะมาจะแจกยาใครเนี่ยไหนๆแล้วจะกินยาตัวเองกันถ้าหมอจ่ายยามานะท่านนะก็เป็นโรคตับมันฝ่อเนี่ยไม่ได้กินข้าวแบบเนี้ยเช้าก็ไม่ฉันข้าวบางวันบรรยายก็ไม่ได้ฉันนะฉันแต่วิตามินตับมันก็ฝ่อคุณภาพมันเสื่อมเพราะตับทรุดพอหมอจ่ายยามาให้ท่านก่อนจะกินยาเลยไหนหมอจ่ายมาก็สวดโพชฌงค์ซะให้หมดไหนๆเรากินแล้วท่านก็เอาเวทมนต์คาถาเข้าไปใส่ไม่งั้นไม่ฟื้นหรอกท่านนักตั้งเรียนไอ้สิ่งเหล่านี้ที่บอกท่านเหล่านี้นะฮะก็คือสิ่งที่บอกต่อพวกเราสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายเอกสารแล้วคืนนะต่อไปแล้วก็ประดมขึ้นแล้วปฏิญาณในที่นี้ก็จะมีนะฮะในที่นี้ก็จะมีบ่งบอกถึงการตนและบุคคลในองค์กรนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะฮะการที่เป็นแพทย์พยาบาลที่ดีต้องมีหลักปฏิบัตินะคนละ5ประการ1แพทย์พยาบาลที่ดี5ข้อทำอาชีพด้วยใจรักรู้จักจัดยาตามบันทึกอาการยาให้รับประทานของแสลงยาแสดงอาการเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่อาตมาพูดนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่อาตมาเอามาผูกเป็นคำคล้องให้ท่องให้ได้หลังจากนั้นแล้วนะคนไข้ที่ดีท่านก็ต้องเขียนติดไว้นะในห้องเนี่ยห้องคนไข้เนี่ยทำเป็นป้ายติดเอาไว้ด้วยว่าคุณเป็นคนไข้ที่ดีหรือเปล่าคนไข้ที่ดีก็มีหลักปฏิบัติ5ประการแล้วนะคนเฝ้าไข้ที่ดีคุณมีหลักของการเฝ้าไข้หรือเปล่าแต่คนเฝ้าไข้ที่ดีในพระเจ้าตรัสไว้5อาตมาเติมให้1เป็น6ในนี้จะมีบอกหมดไม่ใช่ว่าเราทำงานไปโดยไม่ถูกบอกคุณไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเหรอคนไข้ที่ดีเป็นคนไข้ยังไงคนเฝ้าไข้ที่ดีท่านเคยรู้สึกว่าคนเฝ้าไข้เลวมั้ยเคยเบื่อคนเฝ้าไข้มั้ยแล้วเขารู้ตัวไหมท่านบอกเขาได้ไหมไม่ได้ท่านก็ได้แต่บ่นบอกก็ไม่ได้
บ่นก็บ่นก็เอาไอ้นี่มาติดสักทีเดียวสิไปใส่

เว็บไซต์ซะนะแล้วบอกว่านะข้อมูลในการบรรยายนี้นะหลักการแพทย์นี้นะฮะพระราชบัญญัติอนุญาตให้ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้นำไปบรรยายได้นำไปติดตามโรงพยาบาลได้นำไปพิมพ์หนังสือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขอฉันไม่คิดค่าคิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะลิขสิทธิ์ฉันเอาเฉพาะตรงเนี้ยวันเนี้ยเอาทีเดียวแล้วจบท่านเพราะฉะนั้นเราก็สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วอะไรท่านอาขยานแล้วคราวเนี้ยอาขยานคราวนี้ท่านตะวันอาขยานท่านตะแคงขยานติดไว้ด้วยนะเพื่อทุกคนที่ทำงานโรงพยาบาลนี้จะต้องรู้ร่วมกันและจะต้องได้ร่วมกันแล้วจากวันนี้ไป3เดือนนะท่านผู้ช่วยจากวันนี้ไป3เดือนบุคลากรในนี้ลงชื่อไว้ยังท่านมาประชุมใหม่แล้วเข้าประชุมแล้วให้เขาท่องถ้าใครท่องไม่ได้ตัดเงินเดือนแสดงว่าข้อปฏิบัติยังท่องไม่ได้เลยเป็นชาวพุทธท่องศีล5ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ดีได้มั้ยท่านได้ไหมไม่ได้ท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันมีหลักปฏิบัติอ่ะทุกคนท่องดังๆตั้งหน้าเชิดอาขยานของผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นแพทย์พยาบาลให้มันจริงใจหน่อยปฏิญาณมันจริงใจหน่อยทำอะไรมันให้มันสดชื่นจริงใจหน่อยจะเป็นแบบเพลงคนดีไม่มีวันตายทำไมมันจะตายอยู่แล้วนั่นนะเสียงมันนะฮะใช่ไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือมันชัดๆเลยเป็นฉันยังดังพระคุณเลยฉันยังจริงใจกว่าเลยไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือทำงานอนามัยทุ่มเทกายและใจในหน้าที่ที่เราทำอย่ารออย่าท้อถอยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างำรู้จักเหงาหงอยไหมเอาเรื่องส่วนตัวมาเอาเรื่องส่วนงานมาโอ้ยนี่เขาเรียกเหงาหงอยหน้างามมันหน้าอย่างเงี้ยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างามดวงตาต้องเห็นธรรมรู้จักเห็นธรรมไหมดวงตาต้องเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคืออะไรทอสละอัมเห็นแล้วมันบกพร่องหรือมันอะไรอยู่ข้างหน้าต้องทำไม่ใช่บรรลุเป็นโสดาบันนี่มันเลอะไหมท่านเลอะไหมแล้วก็เก็บซะสิครับไม่ต้องไปรอใครมาเก็บเดินเลี่ยงมันกระดาษแผ่นเดียวน่ะมันกระดาษแผ่นเดียวมันหน้าที่ของใครท่านหน้าที่ของใครหน้าที่ของคนกวาดใช่ไหมท่านกูเป็นหมอกูก็เดินเลี่ยงอภิบาลมาก็เดินเลี่ยงคนไข้ก็เดินเลี่ยงก็หาเก็บซะก็จบไปไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมท่านคิดระยะทางเดินอ้อมกันแต่ละคนละคนเนี่ย2-300คนเนี่ยมันเสียเวลาไหมท่านมันตัดสินใจเห็นคำก็จบไปดวงตาต้องเห็นธรรมเพื่อคูณค้ำชีวิตคนทำแบบททคือทำทันทีผมก็ททครับท่านเจ้าคุณเป็นไงททุกทีไอ้นั่นก็เอาบ้างผมก็ททครับถามท่านว่าทวงทุกทีบอกงั้นแก้มายากแก้ด้วยทสทอะไรครับทีแม่งสักทีทำแบบททจะเกิดก่อสิทธิผลผลงานบันดาลดลให้คนไข้ได้อยู่ดีปิดทองข้างหลังพระใจเราจะเป็นสุขีดวงใจไร้ราคีดังคนไข้ไร้โรคาได้บุญได้กุศลบันดาลผลถึงชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสุขารมจึงควรที่มวลมิตรปรับดวงจิตให้สุขสมยึดธรรมค้ำอารมณ์นั่นคือพรหมวิหารธรรม

0: ธรรมนี้มีค่าแท้เป็นการแผ่สุขเลิศล้ำได้สร้างวีรกรรมต่อชาวโลกหมดโศกเอ่ยจบศีรษะว่าเราจะทำตามนี้ก็ขออนุโมทนาต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้ถามคุณนวมินทราธิราชแห่งวชิรพยาบาลใช่ไหมฮะซึ่งสกัดกรุงเทพมหานครที่ท่านมาสัมมนากันอนุโมทนาต่อโทรทัศน์ช่อง11 NBT ที่ได้มาถ่ายทำเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จักวงการแพทย์พยาบาลและบุคลากรดีขึ้นว่าเขาปฏิบัติงานกันเหน็ดเหนื่อยอย่างไรและท่านควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเมื่อเขาเสียสละท่านควรจะช่วยเหลือโรงพยาบาลและการแพทย์อย่างไรไปทำบุญทำกุศลตามป่าเขาลำนาวไผ่มันก็ได้บุญแต่ทำบุญกับชีวิตคนมันได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุโมทนาว่าใครที่ทำบุญกับโรงพยาบาลอาตมาอนุโมทนาทุกคนอนุโมทนาต่อท่านที่ชมรายการที่พยายามปรับปรุงตัวแล้วก็ทำให้ตนเองเป็นคนไข้ที่ดีหรือสั่งสอนขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญโดยทุนนาการทุกท่านเถิดขออำนวยพร
1: สามัคคีคือพลังของหมู่คณะแม้ว่าต่างคนจะต่างที่มาต่างวิถีชีวิตต่างจิตใจแต่เมื่อมีความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันได้จะก่อเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์เลิศสนั่นและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้าง

นี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเอเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

การออกแบบชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การออกแบบบนกระดาษนะคะแต่ว่าเป็นการเอาตัวเองออกไปสู่โลกกว้างไปเรียนรู้ไปทดลองทำอย่างแท้จริงการเข้าใจตัวเองสำคัญการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดก็สำคัญแต่สุดท้ายการคิดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองออกไปเรียนรู้จะไม่เป็นประโยชน์ในการออกแบบชีวิตเลยขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการดีไซน์ thinking จึงไม่ใช่การคิดนะคะแต่ว่าเป็นขั้นตอนของการลงมือทำหรือว่า hand นั่นเองนะคะเป็นขั้นตอนของการลงมือเรียนรู้ทดลองทำแล้วก็หาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะในบทนี้นะคะพี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆออกแบบการทดลองให้กับตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาวิธีการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะพี่หมอปิงได้มาแลกเปลี่ยนให้เราฟังถึงความสำคัญของการออกแบบการทดลองต่างๆในชีวิตนะคะในบทนี้พี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆเข้าใจวิธีการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตได้มากขึ้นผ่านกระบวนการดีไซน์ thinking นั่นเองนะคะกระบวนการดีไซน์ thinking ถ้าเราพูดถึงการทดลองเราจะใช้คำว่าการสร้างโปรโตไทป์หรือว่าการสร้างต้นแบบของชีวิตการสร้างต้นแบบคือยังไงนะคะคือการที่เราพยายามออกแบบการทดลองเล็กๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยากจะลองทำเนี่ยตอบโจทย์เราจริงหรือเปล่ามีมุมมองไหนบ้างที่เชื่อมโยงกับความชอบหรือมีอะไรที่ทำให้เราสามารถค้นพบแล้วก็เจอตัวเองได้มากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรหลักการสำคัญในการสร้างต้นแบบชีวิตหรือว่าโปรโตไทป์ในมุมของกระบวนการดีไซน์ thinking เนี่ยคือการทดลองทำคำว่าทดลองทำหมายถึงยังไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% ไม่เหมือนกับการลองทำแบบเต็มตัวแต่การทดลองทำเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราตั้งใจทดลองแล้วก็วางแผนไว้ตัวอย่างของการทดลองทำนะคะที่พี่เมย์นึกออกง่ายๆเลยก็คือการฝึกงานนั่นเองฝึกงานหรือการทำอินเทอร์นชิพเนี่ยเป็นโอกาสเล็กๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิชาชีพที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องสมัครเต็มเวลาเป็นพนักงาน full time แต่ว่าการทำ internship เล็กๆน้อยๆการฝึกงานทำให้เราสามารถเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะงานแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอาจจะอยากทำในอนาคตรูปแบบงานชีวิตประจำวันแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอยากจะมีประสบการณ์ตื่นมาทำงานทุกวันนะคะการทำ internship เป็นการทดลองเล็กๆเพราะว่าถึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็เป็นข้อดีทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะอยากที่จะทำงานนี้ต่อสามารถต่อยอดอาชีพนี้ในอนาคตเป็นงานประจำก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ว่าอาชีพนั้นไม่ใช่ก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้ที่ไม่ตอบโจทย์มีตรงไหนหรือเปล่าในอาชีพนี้ที่เรายังไม่ชัดเจนการลองแบบนี้จะได้ทั้งฟีดแบ็กให้กับตัวเองว่าชอบหรือไม่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เราได้คำถามมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มค่ะเสน่ห์ของการโปรโตไทป์หรือว่าสร้างต้นแบบในกระบวนการดีไซน์ thinking คือทำให้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะคะหลักการง่ายๆที่พี่เมย์คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางให้น้องๆในการออกแบบการทดลองหรือว่าสร้างโปรโตไทป์เนี่ยมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะคะเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น 3R นะคะ R นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักแต่ละ R กันนะคะR ที่1 นะคะคือ rough นะคะ R-O-U-G-H rough ความหมายก็คือคร่าวๆนั่นเองนะคะคร่าวๆหมายถึงการที่เราเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เช่นอาจจะไม่ใช่งาน full time แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เกิดการร่วมประสบการณ์ที่ชัดเจนมากพอที่อาจจะทำให้เราพอเห็นภาพเนื้องานนั้นมากขึ้นเนาะการฝึกงานระยะสั้นนะการเข้าชมรมที่ทำให้เราเข้าใจเนื้องานบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างมากขึ้นอาจจะพอทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมประสบการณ์โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบประสบการณ์คร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนื้องานมันเป็นยังไงมีตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่เห็นถ้าเราแค่คิดเป็นไอเดียเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปทดลองทำนะคะอันที่2นะคะคือ write เนาะ R-I-G-H-T write write หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการทดลองเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นด้วยการมีคำถามในใจก่อนว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเช่นถ้าพี่เมย์อยากจะเป็นหมอ
คำถามที่พี่เมย์มีอาจจะเป็นว่าเอ้ยจริงๆเราเจอคนเสียชีวิตเจอเลือดนี่เรากรี๊ดสลบหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นคำถามแบบนี้เนี่ยเราคาดเดาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราร่วมประสบการณ์ด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในหน้างานที่ทำให้เราได้เห็นสถานการณ์แบบนั้นประสบการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกับตัวเองว่าเราได้คำตอบกับคำถามที่เรามีหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเห็นเรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการได้ช่วยชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบกับเจอแล้วกลัวเจอแล้วมันเป็นความหดหู่มันก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำถามที่เรามีเราได้คำตอบนั้นจากประสบการณ์นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการออกแบบการทดลองต้องออกแบบเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราได้คำตอบที่เราตั้งไว้ว่ามีอะไรที่เราอยากรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้นและการทดลองนั้นให้คำตอบกับคำถามนั้นหรือเปล่านะคะสุดท้ายนะคะคือ rapid เนาะ rapid R-A-P-I-D rapid หมายถึงเร็วนั่นเองนะคะการทดลองไม่ได้ใช้เวลา5ปี6ปี10ปีนะคะอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน4 5เดือนช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็รีบปรับทันเนาะถ้าเรารู้เร็วว่าเส้นทางนี้แนวทางนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรามันก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเรารีบเปลี่ยนทิศดีไหมว่าแบบเฮ้ยใช่เลยทางนี้เป็นทางที่เราอยากจะต่อยอดต่อก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของการทดลองได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น 3R เนาะ rough คร่าวๆนะคะรีบทำรีบเรียนรู้ในแบบที่ยังไม่ต้องสมบูรณ์มาก right คือออกแบบให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่เราตั้งไว้และสุดท้าย rapid คือรีบปรับทิศทางให้เร็วที่สุดถ้าการทดลองที่1ได้คำตอบแล้วลองสร้างการทดลองที่2เพื่อที่จะทำให้เรายิ่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะบางครั้งตัวอย่างของการทดลองนะคะอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรกก็ได้นะคะพี่เมย์มีเพื่อนที่ทำงานประจำเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่ามีความชอบในการแบบวาดรูปลายเส้นมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่แน่ใจว่างานนี้จะเป็นงานที่เขาอยากจะทำหรือเปล่าและจริงคิดไม่ออกเลยซ้ำอะว่าจริงๆการชอบวาดรูปลายเส้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อาชีพหรือว่าการสร้างเส้นทางหารายได้ในชีวิตยังไงนะคะเขาก็เริ่มต้นจากการวาดสนุกๆนี่แหละเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปวาดรูปลายเส้นตามที่ต่างๆเนาะแล้วก็โพสต์ลงFacebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบการวาดแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะพอเรียนรู้ว่าตัวเองชอบก็เริ่มวาดอะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะแบบไปวัดก็ไปวาดลายเส้นไปตึกต่างๆก็ไปวาดลายเส้นวัดต่างๆนะคะเริ่มได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันมีความสุขเนาะการที่ได้วาดแบบนี้เรื่อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มพยายามหาทางว่าเอ๊ะแล้วจริงๆความชอบตรงเนี้ยมันแปลงเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเริ่มปริ้นรูปที่วาดขายบนคาร์ดต่างๆในช่วงปีใหม่เนาะเป็นการ์ดอวยพรนะคะแล้วก็เริ่มขายเล็กๆน้อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มเห็นโอกาสในการต่อยอดว่าเอ้ยจริงๆรูปที่เราวาดเนี่ยมันไปเป็นรูปบนแพ็กเกจจิ้งของแบรนด์ต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นแบบลายเส้นบนเครื่องนอนผ้าห่มนะคะกลายเป็นการขายลายเส้นของตัวเองให้กับธุรกิจที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากเลยค่ะน้องๆเริ่มต้นจากการที่เราชอบวาดรูปแล้วก็ลองดูก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะชอบวาดนี้ไปเรื่อยหรือเปล่านะคะพอชัดเจนก็ค่อยๆเริ่มหาโอกาสว่าจริงรูปวาดของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเอ๊ะแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจได้ไหมการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ใช้เวลานานนะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีแต่ว่าระหว่างทางมันมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเร็วนะคะมัน rapid แล้วก็มันมีมุมที่ทำให้เราได้คำตอบด้วยว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆไหมหรืออยากทำแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เริ่มต้นเล็กๆก่อนได้ไม่ต้องออกแบบให้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเพราะว่าก้าวเล็กๆนี่แหละจะทำให้เราสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละก้าวค่ะหากน้องๆเริ่มเห็นแนวคิดของโปรโตไทป์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราจะใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตยังไงกันค่ะตัวอย่างของความตั้งใจที่เรามักจะมีอย่างแรงกล้าแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเช่นเราจะคุมหวานไม่ทานน้ำตาลนะคะเราจะออกกำลังกายมากขึ้นต่อไปนี้จะวิ่งให้ได้วันละ5โลนะคะหรือว่าเราจะอ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มนะคะเหล่านี้มักจะเป็นความตั้งใจที่เรามีแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่ไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยนะคะเราตกมาตายทำไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ค่ะแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปในประสบการณ์ของตัวเองพี่เมย์เป็นคนนึงแหละที่บางทีเราตั้งใจทำอะไรไว้ตอนต้นปีเนี่ยเรามักจะตกมาตายระหว่างทางเนาะอาจ
จะเริ่มไปได้สัก1อาทิตย์หรืออ่ะให้เต็มที่1เดือนเนาะสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะที่เราตั้งใจไว้เริ่มไม่ได้เป็นแบบที่คิดแล้วแผนเราก็ล้มไปแล้วเราก็จะมาคิดแผนใหม่ตอนปีถัดไปหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้รีเฟล็กตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตนะคะเหตุผลที่แผนการทดลองเหล่านี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะ2เหตุผลค่ะเหตุผลที่1นะคะคือแผนไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดว่าเราจะลองทำอะไรบ้างค่ะเช่นอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าจะลดอย่างไรเนาะมีแต่ what แต่ว่าไม่มีhow อยากที่จะอ่านหนังสือมีความรู้เยอะๆนะคะอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นอย่างไรเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราจะอ่านบ่อยแค่ไหนนะคะเมื่อมีแต่ what ว่าจะทำอะไรแต่ไม่มี how มันเหมือนเราไม่มี action plan เนาะมันทำให้เรามีแต่เป้าแต่ว่าไม่ได้ออกแบบสเต็ประหว่างทางว่าเราจะไปถึงเป้านั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆออกแบบการทดลองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องลงไส้ด้วยเนาะลงรายละเอียดด้วยว่าในการทดลองนั้นเพื่อให้มันเกิดอย่างที่เราคิดมันจะต้องมี action item หรือว่าสิ่งที่จะต้องทำที่เป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือต้องออกแบบไส้ขั้นตอนกระบวนการที่จะไปถึงเป้าที่เราออกแบบด้วยอันที่สองนะคะนอกจากแผนที่ไม่มีaction plan หรือว่ารายละเอียดว่าจะไปอย่างไรแล้วเนี่ยแผนที่ทำให้เราตกม้าตายคือแผนที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินตัวแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงยกตัวอย่างเช่นปีใหม่ปุ๊บเปิดมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะลดน้ำหนักให้ได้3โลนะคะมันอาจจะดูเป็นเป้าที่เราอยากได้เนาะแต่ว่าบางครั้งการที่จะลดน้ำหนักทันทีในเวลาสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยากแล้วพอเราไปได้ไม่ถึงเป้าที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ท้อก็รู้สึกว่ามันไกลเกินตัวนะคะเราอยากจะเรียนรู้อ่านหนังสือมากขึ้นบางคนก็บอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ได้อาทิตย์ละเล่มเลยนะคะอาทิตย์ละเล่มมันอาจจะยากเกินไปมันอาจจะเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่เคยเริ่มต้นอ่านเป็นนิสัยมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบการทดลองได้สิ่งสำคัญคือการสร้างก้าวเล็กๆในการทดลองบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่า baby step คือก้าวเล็กๆของทารกนะคะยังไม่ต้องก้าวใหญ่มากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเราจะออกแบบก้าวเล็กๆได้ยังไงเช่นถ้าเราจะไม่อ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะโอ้มันก้าวใหญ่ไปนิดนึงเนาะก้าวเล็กๆอาจจะเอาวันละ3หน้าก่อนไหมถ้า3หน้ายังไม่ได้วันละ1หน้าก่อนไหมอย่างน้อย1หน้าอาจจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราติ๊กถูกได้ละว่าเราทำตามได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วค่อยเพิ่มสเต็ปของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะการทดลองแบบนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความคืบหน้าในการพัฒนาตัวเองนะคะยกตัวอย่างการทดลองที่อาจจะเชื่อมโยงกับการออกแบบชีวิตเนาะบางทีเราบอกว่าอุ๊ยเราอยากที่จะเรียนรู้อาชีพใดอาชีพหนึ่งมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกอุ๊ยอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแบบตั้งใจเลยอยากทำยูทูบเบอร์นะคะโอ้เดี๋ยวเราจะวางแผนแล้วว่าเราจะทำคลิปของตัวเองเนาะเราจะลองเอาตัวอย่างคลิปไปโชว์ให้เพื่อนดูเปิดชานอลของตัวเองเป็นแผนที่ดู make sense แล้วก็อาจจะเป็นแผนที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแต่การที่เราจะอยู่ๆสร้างคลิปขึ้นมาอันนึงก็คงจะต้องใช้ทรัพยากรมากมายมันอาจจะเป็นแรงต้านแล้วก็อุปสรรคที่ทำให้การทดลองนั้นไม่เกิดได้ซ้ำนะคะก้าวเล็กอาจจะเป็นแค่การเข้าไปคุยกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เรียนรู้จากเขาก่อนว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเป็นไงทำแล้วชอบเปล่าถ้าเราอยากเริ่มเราต้องทำไงดีใช้กล้องมือถือก่อนได้ไหมลองเทสง่ายๆถ่ายขำๆในสตูดิโอหลังบ้านฉากที่บ้านเองก่อน

มีธุรกิจของตัวเองอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะคะบางทีเราเห็นคนเปิดร้านกาแฟเยอะมันก็จะแบบโอ้ยดูเท่จังเลยมีร้านสวยๆเป็นของตัวเองเนาะคำถามที่เราอาจจะมีก็คือเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าของร้านจริงๆมีร้านเป็นของตัวเองเราจะชอบประสบการณ์นั้นหรือเปล่านะคะเราอาจจะไม่ต้องออกแบบการทดลองด้วยการไปเปิดร้านจริงๆใช้ทุนในการเปิดเนาะแต่มันอาจจะเริ่มต้นด้วยหลักการ right rough แล้วก็ rapid ด้วยการหาวิธีการง่ายๆที่อาจจะทำให้เราได้ร่วมประสบการณ์มากขึ้นเช่นถ้ามีญาติเปิดร้านกาแฟอยู่อาจจะขอไปติดตามฝึกงานกับเขาอาจจะเห็นงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะทำให้รู้ว่าเอ้ยจริงๆงานร้านกาแฟเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแต่งร้านสวยๆอย่างเดียวต้อนรับลูกค้าเนาะแต่ว่าอาจจะมีงานหลังบ้านที่ปวดหัวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการหาพนักงานการคุมพนักงานการจัดทรัพยากรการสั่งของสิ่งเหล่านี้เราชอบหรือเปล่าเนาะเราได้คำตอบกับคำถามใหม่ๆเหล่านี้ไหมและสุดท้ายการเรียนรู้ระยะสั้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราได้คำตอบอะค่ะว่าจริงๆเราอยากเปิดร้านแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเริ่มลงทุนลงแรงออกแบบการทดลองที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเริ่มเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนเข็มทิศของตัวเองได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1ลงรายละเอียดของแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนอันที่2คือแอคชั่นแพลนหรือสิ่งที่จะทำเหล่านั้นต้องไม่เป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนเราไปก้าวที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าก้าวแรกถ้ามันเป็นก้าวเล็กๆมันจะทำให้เรามีโมเมนตัมมีกำลังใจเกิดการเรียนรู้ที่จะดีไซน์ก้าวที่ใหญ่ต่อไปได้ค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถออกแบบการทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะพี่เมย์ได้ทำเวิร์กชีตอันนึงขึ้นมาเนาะตั้งชื่อว่าเป็น Live Prototype Worksheet นะคะคือเวิร์กชีตสำหรับการสร้างต้นแบบชีวิตนั่นเองนะคะเราอาจจะมีคำถามอยู่ค่ะว่าเอ้ยจริงๆเราอยากจะรู้อะไรเนาะเช่นเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มากเลยอยากจะรู้มากเลยว่าจริงๆอ่ะเราชอบงานนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเองเราอาจจะเริ่มคิดต่อได้ว่าเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยจริงๆเราทำอะไรได้บ้างทั้งเรื่องที่1อาจจะเป็นการไปเข้าชมรมโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งที่โรงเรียนไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแต่มันดูเท่มากเลยอยากจะรู้จักมากขึ้นอาจจะเริ่มจากการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนที่ทำเรื่องนี้เราจะได้เริ่มเห็นวิธีการทำงานเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นอาจจะได้เจอคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้หรือเปล่าอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือทางเลือกที่2อาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะรู้จังเลยว่าการทำงานแบบนี้นั่งทำโคดดิ้งเป็นประจำเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสนุกหรือเปล่านะแต่ว่าเราจะยังเป็นนักเรียนอยู่อะไม่รู้ว่าจะมีใครมาจ้างเราไปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเราอาจจะอาสาทดลองเขียนโปรแกรมให้กับงานเพื่อสังคมเล็กๆน้อยๆเนาะงานที่เขาอาจจะรับจ้างทำฟรีด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าทำให้เราได้ประสบการณ์ได้สร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้ลองทำโปรเจกต์จริงๆแล้วก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบเอ๊ะเราชอบงานแบบนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะคะทางเลือกที่3นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นลงมือลงแรงทำโปรแกรมมิ่งเองเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเรียนรู้งานนะคะกับคนที่ทำงานนี้อยู่เป็นประจำเนาะอาจจะเข้าไปฝึกงานไปขอสังเกตการทำงานขอเป็นลูกมือนะคะการทดลองแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำให้เราได้คำตอบเหมือนกันว่าเราอยากจะทำอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าค่ะ

การที่น้องๆจะคิดทางเลือกเหล่านี้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยตั้งคำถามแล้วก็ช่วยคิดนะคะกับคำถามที่มีว่าน้องๆอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะรู้จักตัวเองยังไงอยากจะได้คำตอบกับคำถามที่ตัวเองมีในเรื่องอาชีพต่างๆอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบทางเลือกได้เนาะเราอาจจะออกแบบในมุมที่ไม่ได้เหมือนเราเอาคำตอบไปยัดให้กับเขานะคะแต่ว่าอาจจะช่วยตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้คำตอบเนี้ยเราไปทำอะไรได้บ้างนะคะอาจจะบอกว่าเอ้ยเข้าชมรมได้เอ้ยแล้วทำอะไรได้อีกมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นการที่ถามเขาว่าเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกนะคะมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นทางเลือกเราเองอาจจะเห็นโลกนี้มาเยอะกว่าเขาอาจจะเห็นตัวอย่างมีทรัพยากรต่างๆคนรอบตัวที่ช่วยเขาได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆรู้สึกไม่ตันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทางเลือกเป็นของเราเนาะเราออกแบบได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยบริบทรอบตัวหรือว่ากำแพงที่ตัวเองมีอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากๆในการร่วมออกแบบการทดลองนะคะ

เราได้เรียนรู้ครบจบไปทั้ง3กระบวนการนะคะทั้ง Heart, Head แล้วก็ Hand นะคะการทำความเข้าใจตัวเองการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดแล้วก็การออกแบบการทดลองลงมือทำเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะการทดลองเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราชอบสิ่งที่เราวางแผนมาและบ่อยครั้งเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นทางที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนักแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางนะคะน้องๆหลายคนอาจจะกังวลว่าการเปลี่ยนทิศทางแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเป็นการเสียเวลาหรือเปล่านะเราเสียโอกาสเสียทรัพยากรใช้เวลาไปเยอะแยะใช้แรงไปเยอะแยะกับการออกแบบการทดลองนั้นหรือไม่นะคะแต่จริงแล้วการทดลองที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือว่าแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดทักษะได้ระหว่างทางไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาตัวเองระหว่างทางด้วยซ้ำในครั้งหน้านะคะเราจะพบกับพี่ที่เป็นดีไซน์ทิงเกอร์อีกท่านหนึ่งนะคะผู้ออกแบบชีวิตสร้างการทดลองต่างๆมากมายแล้วเขาก็ใช้โอกาสในการทดลองนั้นพัฒนาต่อยอดทักษะของตัวเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าการต่อยอดสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บสะสมได้ระหว่างการที่เราออกแบบชีวิตยังไงค่ะ

0: มเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

โรงเรียนปัญญาประทีปเกิดขึ้น10ปีที่แล้วนี่ที่ว่าอายุ10ขวบพอดีความเป็นมาของโรงเรียนปัญญาประทีปก็คงต้องเริ่มกล่าวถึงโรงเรียนทอสีก่อนเมื่อนานมากแล้วครูอ้อนเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนทอสีเกิดความรู้สึกผิดหวังขับข้องใจในระบบการศึกษาครูอ้อนมีความตั้งใจสูงมีอุดมการมีวิญญาณของครูโดยแท้แต่รู้สึกว่าสิ่งที่ครูอ้อนและโรงเรียนสามารถให้ไว้กับนักเรียนยังไม่เป็นที่พอใจหลังจากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาก็เริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องการปฏิรูปการปรับเปลี่ยนโรงเรียนทอสีโดยที่อาตมาเองเป็นผู้ที่มีความสนใจในการศึกษามานานมากแล้วในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่เรียกว่าวิถีพุทธอาตมาก็ได้รับอิทธิพลจากหนังสือในการก็ดีและสกัตนาก็ดีกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตั้งแต่สมัยนั้นก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะพยายามนำอุดมการณ์นำความคิดนำความเชื่อมั่นในวิธีพุทธมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนทอสีส่วนอาตมาเองนั้นตั้งแต่มาเมืองไทยก็เป็นห่วงระบบการศึกษาคุณภาพคนระบบการศึกษาคุณภาพของครูคุณภาพของการฝึกครูเพราะอาตมาก็ได้พบปะกับคุณครูจากโรงเรียนต่างๆในสถาบันการศึกษาต่างๆของอุบลและทั้งภาคอีสานเป็นประจำ แล้วสิ่งที่อาตมาถือว่าน่าเสียดายที่สุดก็คือระบบการศึกษาของไทยรู้จะรับปัญญาจากพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยมาก
ซึ่งความเชื่อของอาตมาก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แหวกแนวและการที่มองศาสนาทั้งหลายว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นความคิดผิดแล้วคงเกิดจากว่าอารยธรรมตะวันตกมันครอบคลุมทั่วโลกแนวความคิดของชาวตะวันตกยังรับความนับถือว่าเป็นสากลทีเดียวและในเมื่อชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการศึกษาการปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็เลยเชื่อตามทฤษฎีตามแนวความคิดของตะวันตกโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าชาวพุทธก็มองศาสนาของตัวเองผ่านสายตาของคนที่ไม่ใช่พุทธโดยไม่รู้ตัวที่นี่ในโลกตะวันตกมีปัญหามากในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับศาสนาโดยเฉพาะในอเมริกาเราคงเห็นได้ชัดว่าในอเมริกามีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติคริสต์ในศาสนาคริสต์ในอเมริกาก็แปลงออกเป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์สองกระแสใหญ่แต่โปรเตสแตนต์เองก็แปลงออกไปหลายสิบนิกายแต่ในเมื่อศาสนาคริสต์นั้นเน้นความเชื่อในคัมภีร์เป็นหลักก็มีความหลากหลายในมีความแล้วในบางกรณีมีความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องการสอนศาสนาในโรงเรียนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความสามัคคีแล้วก็จะทำให้เกิดความแตกแยกกันมากเพราะถ้าสอนหลักความเชื่อของนิกายหนึ่งคนที่นับถือนิกายอื่นก็ไม่ยอมรับแล้วก็จะกลายเป็นว่ารัฐมีส่วนในการสนับสนุนนิกายใดนิกายหนึ่งดังนั้นในอเมริกาก็จึงมีหลักชัดเจนว่าอย่าให้เรื่องศาสนาเข้ามาในโรงเรียนเพราะมันเป็นการเอาหลักความเชื่อที่แตกต่างกันเข้ามาจะมีผลกระทบต่อสถาบันมีผลกระทบต่อความสมานสามัคคีมากตอนนี้เป็นหลักที่เราเห็นว่ามีเหตุมีผลสำหรับวัฒนธรรมของหรือว่าของประเทศอเมริกาเมื่อมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นเมื่อมีศาสนาประจำชาติอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นดูเหตุปัจจัยต่างๆเราเห็นว่าการที่จะแยกเรื่องการศึกษาออกจากศาสนาก็น่าจะเป็นการตัดสินที่มีเหตุผลในอเมริกาผู้ที่ต้องการการอบรมในทางศาสนาโดยเฉพาะมันก็จึงต้องสร้างโรงเรียนต่างหากหรือว่าในหลายกรณีพ่อแม่ผู้ปกครอง
จะไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนเลยจะสอนเองเป็นโฮมสกูลปัญหาก็คือในประเทศเช่นเมืองไทยซึ่งผู้นำก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาก็จะเข้าใจว่านี่คือหลักสากลในอเมริกาศาสนากับการศึกษาต้องแยกกันนะเขาจะถือว่าเหนือคือประเทศที่เจริญต้องเป็นอย่างนั้นเขาแยกอย่างเด็ดขาดถ้าเราต้องการให้ประเทศไทยเจริญแล้วก็ต้องทำตามเขาแต่ที่จริงการที่ต้องแยกศาสนาออกจากการศึกษาก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเอกลักษณ์ของศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาประจำชาติของตะวันตกถ้าเรามีปัญญาเราก็จะต้องเปรียบเทียบว่าเอเราศาสนาวัฒนธรรมของไทยกับของอเมริกามีอะไรตรงกันมีอะไรต่างกันตรงไหนก่อนที่เราจะคิดว่าเขาทำยังไงเราต้องทำตามใช่ไหมในความเห็นของอาตมาพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละประเภทคนละตระกูลกับศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นมันต่างกันมากโดยเฉพาะในประเด็นที่พุทธศาสนาแล้วไม่ได้เน้นความเชื่อในคัมภีร์เราก็ถือว่าความเชื่อเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในการพัฒนาตนมีข้อดีข้อเสียซึ่งผู้มีปัญญาทั้งคอยหารู้เท่าทันแต่ในศาสนาส่วนใหญ่ศรัทธายิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าในศาสนาพูดว่าเราบอกว่าศาสนาศรัทธายิ่งมากยิ่งดีไหมเราก็ต้องบอกว่าไม่แล้วแต่จะมีปัญญากำกับหรือไม่ดังนั้นถ้าจะสรุปหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติก็คือระบบการศึกษานั่นเองและเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะมีคำสอนเกี่ยวกับชีวิตในทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดอาตมาจึงได้เข้าใจอย่างนี้แล้วว่าโอ้มันเสียดายเนาะเมืองไทยก็ได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ล้ำค่าน่าจะเป็นฐานของระบบการศึกษาที่ดีที่สุดที่อ้างอิงที่ดีที่สุดแต่กลับไปทิ้งเลยหรือว่ามองแบบเป็นศาสนาที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อเพราะคำสอนในจะติดที่รูปแบบเช่นอาจจะมีการทำวัดสวดมนต์หรือว่ามีการสั่งสอนแต่ว่าในลักษณะอย่างน้อยในสมัยนั้นว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องเชื่อแล้วเป็นพุทธต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้ ดังเมื่อเราเพิ่งเริ่มคิดจะทำโรงเรียนที่สมัยนั้นเรียกว่าวิถีพุทธนั่นคนส่วนมากยังไม่เข้าใจชาวพุทธเองไม่เข้าใจเพราะยังมีความคิดแบบเพี้ยวเพลินแบบบางคนก็ไม่เคยคิดเลยคือต้องเข้าใจว่าในชีวิตของเราในเรื่องที่เรามีเวลาคิดพิจารณามันก็มีจำกัดใช่ไหมก็มีเวลาน้อยท่านคนบางทีคนจะมีความรู้ละเอียดอ่อนในวิชาการของตัวเองหรือว่าในอาชีพการงานของตัวเองแต่ในเรื่องอื่นนี่จะเป็นเหมือนเป็นหัวข้อไป
เหมือนเป็นความคิดสำเร็จรูปที่รับมาจากสิ่งแวดล้อมรับมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนั้นคนส่วนใหญ่เลยมองศาสนาจะคิดแบบนี้ฮะความคิดสำเร็จรูปโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้คิดพิจารณาฉะนั้นในอุปสรรคในการสร้างโรงเรียนในเบื้องต้นก็เหมือนอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติธรรมนั่นเองคืออวิชชาคือคนไม่รู้คนไม่เข้าใจแต่อวิชชานี่มันมีสองแบบอวิชชาที่ว่ารู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็จะต้องหาความรู้ความเข้าใจอันนั้นก็ยังดีแต่ในเรื่องการศึกษาปรากฏว่าคนที่ไม่รู้และคนที่ไม่เคยคิดก็ยังเชื่อว่าตัวเองรู้เชื่อว่าตัวเองคิดดีแล้วอันนี้จึงเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามในเวลาเราค่อนข้างจำกัดแล้วก็จะไม่ในเรื่องโรงเรียนทอสีก็คงตรงผ่านนอกจากบอกว่าเราก็ได้ทำในระดับหนึ่งแต่นี้เอกลักษณ์หรือว่าลักษณ์ใหญ่ของทอสีที่เรานำไปใช้ในปัญญาประทีปที่ควรจะกล่าวถึงก็หนึ่งก็คือหลักว่าทุกคนเป็นนักศึกษาโดยถือหลักว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่จบการศึกษา

ฉะนั้นเราถือว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนอกเหนือจากพระอรหันต์เป็นผู้ที่ต้องศึกษาแล้วความคิดนี้ก็โยงไปถึงหลักศรัทธาในทางพุทธศาสนาว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนที่สูงสุดซึ่งเราไม่เชื่อว่าชีวิตเราก็จะเป็นไปตามการโดนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางแผนการของเราไม่เชื่อในโชคชะตาไม่เชื่อในดวงไม่เชื่อในสิ่งงมงายทั้งหลายแต่เราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าข้าพเจ้าละบาปได้ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้และมนุษย์จะเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์โดยการพัฒนามนุษยธรรมมนุษยธรรมจะเกิดขึ้นจากการกระทำสามอย่างนี้คือการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดแต่เมื่อเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองไม่ใช่เชื่อแล้วจบใช่ไหมเราก็ต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้เรารู้สึกว่าทำให้สิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีในชีวิตเราน้อยลงทำให้สิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นเราก็มีศรัทธาว่าพุทธเจ้าสอนจริงเราต้องทำต่อนั่นเป็นศรัทธาในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้านพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกทุกคนได้ทุกคนมีศักยภาพสูงในการฝึกตนเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้ด้วยการฝึกตน นั้นเราก็ถือมองตัวเองมองทุกคนว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างการฝึกดังในผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกตนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าผู้ศึกษาแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มฝ่ายคุณครูผู้บริหารฝ่ายหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครองดังนั้นเราถือว่ามันโรงเรียนที่ดีเป็นชุมชนที่มี3กลุ่มที่ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันความหวังดีต่อกันและกันการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของของพุทธศาสนาหรือว่าการศึกษาชีพุทธของเราซึ่งถ้าเทียบกับทั่วไปทุกวันนี้เขามองยังไงก็มองว่าผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้บริโภคและโรงเรียนเป็นผู้ให้บริการและความจะมองการศึกษาเชิงทางเชิงธุรกิจมากในบางโรงเรียนก็ยังส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันระหว่างครูด้วยกันเพื่อจะได้โบนัสเพื่อจะได้นั่นไปได้นี่เพราะว่ามีความเชื่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เทียบกับความเชื่อทางศาสนาก็ได้หรือความเชื่องมงายว่าการแข่งขันอยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นในพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรก็สอนว่าในบางกรณีการแข่งขันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความขยันแต่ในบางกรณีการแข่งขันนำไปสู่ความเสียหายแล้วต้องมีปัญญาหรือว่าจะเอาระบบการแข่งขันไว้ตรงไหนอย่างไรแต่โดยหลักทั่วไปเราถือว่าการแข่งขันที่ไม่มีโทษไม่มีเสียก็น่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองอย่างวันนี้เราก็แข่งขันกับตัวเราของเมื่อวานนี้หรือว่าเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วถ้าเราแข่งขันกับตัวเองพยายามพัฒนา

นาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องการที่จะเจริญนี่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจะเจริญโดยไม่ต้องมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อเป็นต้นสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเราต้องการจะสร้างชุมชนกัลยาณมิตรอันนี้เราก็จะสร้างโมเดลสำหรับสังคมทั่วไปนี่คือสังคมพุทธสังคมพุทธคือสังคมกัลยาณกัลยาณมิตรการที่เราพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันสร้างความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อความสุขความเจริญของคนทุกคนไม่ใช่คนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชุมชนที่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบชุมชนที่ทุกคนหวังดีต่อกันและกันดังนั้นการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรระหว่างครูผู้ปกครองเด็กนักเรียนถือว่าเป็นหลักหนึ่งของวิถีพุทธหรือว่าการศึกษาบนทางพุทธปัญญาทีนี้ที่อาตมาเสนอให้เราเปลี่ยนชื่อเราจะใช้วิถีพุทธเป็นพุทธปัญญาก็เพราะความคิดผิดและความยึดผิดในคำว่าวิถีพุทธนักแน่นมากจนกระทั่งยอมแพ้ในการจะเปลี่ยนสัญญากับคำนี้เลยใช้คำใหม่สัญญาเก่าก็คือคนที่ไม่เคยเข้าวัดหรือว่าที่เคยเข้าวัดคริสต์หรือว่าอยู่เมืองนอกนานๆนะบางทีจะมองว่าพุทธจะทำให้อาจจะทำให้เด็กดีหรือเด็กสงบแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการหรือจะทำให้ผู้ที่จบแล้วจะเอาตัวรอดในสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกที่เป็นจริงไม่ได้ความคิดนี้สองข้อนี้พูดตรงๆนี่คือเป็นความคิดแบบสำเร็จรูปความคิดที่รับมาโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนไม่มีการศึกษาเราเรียนไม่ได้อ่านหนังสือของผู้รู้ไม่ได้ศึกษาเองคิดเอาเองแต่ว่าเชื่อมากว่าจะจำเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ทำให้นึกถึงพระเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเราก็คุยเรื่องการตายแล้วเกิดท่านบอกว่าบางทีจะมีคนมาชาวต่างชาติเขาบอกไม่เชื่อหรอกเรื่องตายแล้วเกิดนี้ศาสนาพุทธอย่างอื่นนี่ไม่มีเหตุมีผลมากแต่เรื่องตายแล้วเกิดนี่รับไม่ได้ แล้วพระท่านไม่เถียงท่านถามว่าแล้วสำหรับอาตมานะได้อ่านบทความได้อ่านการวิจัยในเรื่องนี้มากแล้วก็เห็นว่าหลักฐานสนับสนุนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีมากคุณอ่านได้ยังเกือบทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยอ่านเขาไม่เคยศึกษาเขาคิดเอาเองพระท่านจะบอกว่าเอาคุณกลับไปอ่านกลับไปศึกษาแล้วกลับมาคุยใหม่สิเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงเรียนจะถามว่าแล้ววิธีพุทธหรือว่าพุทธปัญญาจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการตรงไหนด้วยเหตุผลอะไรลองเล่าให้ฟังเขาก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาพูดแบบเป็นความคิดสำเร็จรูปทีนี้เราก็บอกว่าโดยที่เราอ่านหนังสือมากไม่ใช่หนังสือทางพุทธอย่างเดียวหนังสือของตะวันตกผมผู้เป็นชั้นนำในเรื่องการศึกษาก็ยอมรับว่าความอดทนความขยันการสามารถปลูกฝังกำลังใจอยู่ในตัวเองหรือว่าที่เราเรียกว่าปลูกฝังฉันทะในใจในใจสู้การมีสติคุณธรรมต่างๆเหล่านี้

เป็นส่วนทำให้การเรียนหนังสือของเราดีขึ้นแล้วสติและความอดทนและความขยันแล้วการรู้จักให้กำลังใจตัวเองจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาการวิชาไหนนี่จะเสียเพราะคุณธรรมมีไหมแล้ววิชาการที่จะเสียเพราะกิเลสมีไหมการเรียนหนังสือที่ไม่ก้าวหน้าเพราะนักเรียนกำลังหดหู่ใจหรือกำลังวิตกกังวลกำลังเครียดกำลังฟุ้งซ่านมีไหมที่วิชาการหรือว่าการเรียนของเรารับผลกระทบจากสิ่งเศร้าหมองในจิตใจก็แน่นอนดังในการศึกษาที่พุทธเราก็ถือว่านอกจากการสอนวิชาการเราก็ต้องสอนวิธีที่จะป้องกันอารมณ์ป้องกันสิ่งเศร้าหมองในจิตใจที่จะทำให้การเรียนวิชาการเดินช้าหรือว่าขัดข้องหรือว่าไม่ก้าวหน้าและสอนสนับสนุนคุณธรรมต่างๆที่จะเอื้อต่อความก้าวหน้าในวิชาการเราจึงว่าวิชาการวิชาชีวิตไปด้วยกันเพราะวิชาการคือเป็นการใช้สมองในการใช้สมองเราจะแยกออกจากส่วนอื่นของชีวิตเราไม่ได้ใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดของเรากับการเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่สองคนสองสมองสองหัวใจมันคนเดียวกันเพราะนั้นในทางพุทธปัญญาเราจึงต้องเน้นการพัฒนาคนทั้งคนทั้งนอกทั้งใน เราจึงเอาหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาพูดอีกในหนึ่งพูดในของภาวนาสี่เนื้อหาก็อันเดียวกันแต่การเหตุผลในการเน้นในภาวนาสี่พอเราสามารถใช้กับระบบการศึกษาได้ง่ายกว่าแล้วสามารถอธิบายในสำนวนที่ไม่อิงศาสนาหรือว่าสัพปาลีจนเกินไป ดังในศีลสมาธิปัญญามันจะมีปัญหาตรงไหนพอถึงศีลคนจะนึกถึงการรักษาศีลห้าทันทีพอรู้ถึงสมาธิคนจะนึกถึงการนั่งหลับตาทันทีก็เลยจะทำให้คนเข้าใจว่าไอโรงเรียนวิธีพุทธเน้นที่การเคร่งในศีลแล้วการนั่งหลับตานอกจากนั้นก็คงเหมือนกับระบบทั่วไปพอเราอธิบายให้เป็นภาวนาสี่เข้าใจว่าศีลนี้แยกออกเป็นสองประการกายภาวนาศีลภาวนาคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราแต่ละคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เรื่องร่างกายตัวเองปฏิบัติต่อร่างกายยังไงจึงจะฉลาดที่สุดดีที่สุดมีผลดีที่สุดต่อชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างสมบัติเงินทองเทคโนโลยีต่างๆแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือถ้าใช้คำว่าศีลก็คงไม่มีใครนึกถึงว่ามันหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมก็จะมองแคบเกินไปทีนี้กายภาวนาการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ระหว่างพวกเรากับสังคมไอ้คือการใช้ศีลคือการงดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพื่อเกิดความบรรยากาศที่ปลอดภัยอบอุ่นและเอื้อต่อธรรมเอื้อต่องาน
อันนี้เป็นเรื่องที่จะเน้นในทางปัญญาว่าทำไมเราทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างไรแล้วถือว่าเป็นการฝึกตนด้วย เพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ไม่ได้อยู่จบอยู่แค่นั้นเราก็ยังเน้นในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการพัฒนาอุดมการณ์และความสามารถในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม อันนี้เราถือว่าอยู่ในศีลภาวนาบ้างเป็นเรื่องของศีลการใช้ศีลใช้สิกขาบทด้วยเรื่องการพัฒนาการสื่อสารด้วยเรื่องการพัฒนาประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยส่วนที่สามก็คือการพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะในการฝึกตนในเรื่องการจะป้องกันและการปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ทั้งหลายซึ่งเราให้ชื่อว่ากิเลสใช่ไหมทำยังไงแล้วจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจเราและถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเราวิตกกังวลแล้วเราหดหู่ใจเราโกรธเราแค้นเราอิจฉาพยาบาทแล้วจะทำยังไงเราจะปล่อยวางยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ถ้าเราได้หลักนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตวิชาการในบางทีไม่นานต้องทิ้งในการฝึกจิตนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตแน่นอนเสร็จแล้วทำยังไงเราจึงจะปลูกฝังคุณธรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็ทำให้จิตใจมีสมรรถภาพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความอดทนเรื่องความใจสู้ในเรื่องความเรื่องสติ เรื่องฉันทะความพอใจในความรักในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานข้อที่4ก็การพัฒนาปัญญาตั้งแต่เรื่องการคิดอย่างมีเหตุมีผลการคิดสั่งสารการคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาต่างๆจนกระทั่งเราคิดในทางที่มีผลดีต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ตามรู้เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นในระบบการศึกษาของเหล่านี้ก็มีโครงสร้างคือภาวนา4ซึ่งเป็นไวยพจน์ของไตรสิกขานั่นเองแต่เนื่องจากว่าคนมีความเข้าใจผิดและความเข้าใจคับแคบในคำว่าไตรสิกขามากเราจึงเลือกใช้คำว่าภาวนา4แล้วก็สามารถขยายความแล้วก็เห็นว่าอย่างเช่นวิชาการต่างๆมันก็เราก็สามารถเห็นว่าโอ้ในอย่างพวกเคมีพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆก็เข้าไปในกายภาวนาในสังคมศาสตร์ก็เข้าไปในศีลภาวนาเราก็สามารถประยุกต์เข้าไปซึ่งจะทำกับ อย่างนี้กับศีลสมาธิปัญญาก็คงฟังยากฟังแปลกๆดังนั้นก็มีหลักการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรการพัฒนาคนทั้งคนทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางกายทั้งจิตใจทั้งปัญญาเราก็ถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือที่เราสามารถไปใช้ทุกคนก็เป็นนักศึกษาตลอดชีวิตเราต้องการไม่ใช่ว่าจบจากที่นี่หรือว่าจบการศึกษาแต่ว่าเป็นมีความพร้อมที่จะศึกษาในรูปแบบอื่นต่อไปตลอดชีวิตดังใน10ปีของปัญญาประทีปเราก็เริ่มต้นนะเด็กนักเรียนไม่กี่คนครูก็ไม่กี่คนรุ่นบึกเบิกก็ผ่านอุปสรรคมากมาย เวลาผ่านมาก็มีการพัฒนาทั้งในรูปธรรมเช่นอาคารต่างๆและในวิชาการทั้งของนักเรียนและของคุณครูและความเข้าใจในความหมายของพุทธปัญญามากขึ้นโดยลำดับตอนนี้ก็มีนักเรียนที่จบแล้วเข้ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการ

0: รียนทางวิชาการท่านทำเป็นที่สบายใจหรือว่าปลอบใจของผู้ปกครองที่ยังมีความสงสัยในระบบของเราที่สำคัญ10ปีผ่านไปแล้วเราก็ทบทวนสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจซึ่งมีมากมากเราก็ควรจะอนุโมทนาทุกๆคนที่มีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ผู้ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณโทศีผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนถ้าไม่มีคุณทศีก็ปัญญาประทีปเองก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนคุณทศีก็ได้ให้การสนับสนุนให้ความเมตตาตลอดมาทีนี้เราสิบปีผ่านมาแล้วไม่ใช่ว่าเราเราเก่งแล้วเราดีแล้วโรงเรียนเราดีมันมีอีกหลายอย่างที่มันอย่างอยากจะทำให้ดีกว่านี้อันนี้ก็คือฉันทะที่เราต้องการให้ทุกคนมีก็คือในขณะเดียวกันที่เรารู้สึกพอใจแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีที่ทำมาแต่ไม่ประมาทไม่ขี้เกียจขี้คร้านแต่ถือว่าต่อจากนี้ไปจะต้องให้ทำให้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปฐานะที่อาตมาเป็นประธานที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ประจำวัดก็ขออนุโมทนาในทุกๆคนตั้งแต่คุณยายทอศีคุณครูวิทิตครูเก่าๆก็ครูใหม่ๆนักเรียนทั้งหลายทุกๆคนทั้งในอดีตในปัจจุบันในอนาคตขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่บอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชนรันก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมี

0: ปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดใดตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ๊ะ

0: เมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด

หิอภิปูชยามาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

เจริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโคปนาภควันตังเอวังกัลยาโน

ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มี

พุทธวารันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประ

กรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทางข้าพเจ้า

วยเสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธัสเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า

ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธ

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอ

สวัสคาตาตาทิคุณโยขะวะเสนะไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและ

โลกที่ชั่ววันธรรมหังตะมหรังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรม

แห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตัญจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมเทวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

การสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุตรได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตร

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันธามหังตมริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้ง

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทําชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน

0: อาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอาชีพของเราไม่ใช่อย่างที่บางคนมองว่าเป็นช่างตัดผมแล้วเราพยายามอบรมนะคะช่างผมเข้ามาที่โรงเรียนเกือบทุกเดือนให้รู้ว่าการเป็นโปรเฟชชั่นอลต้องทำตัวอย่างไรภูมิใจที่คนที่สนใจตั้งใจเรียนเนี่ยก็ไปเปิดร้านประสบความสำเร็จ
1: เกดกล้าวชื่อที่คนในวงการความงามของเส้นผมต้องรู้จักผู้ที่สร้างสรรค์ความสวยงามความหล่อให้กับเหล่าดาราและคนดังมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นร้านเสริมสวยที่โด่งดังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ผู้ก่อตั้งร้านเสริมสวยเกดกล้าวจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

ที่อาจารย์ทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นคนรักความสวยความงามชอบในการที่เป็นช่างทำผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าโตขึ้นมาเป็นสาวก็อยู่กับวงการเสริมสวยมาตลอดเริ่มเปิดร้านครั้งแรกก็ที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่หลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพคือที่ลาดพร้าวชื่อร้านคุณแอลก็อยู่มาได้ประมาณ7ปี7ปีอาจารย์ก็ได้มาเปิดโรงเรียนที่สยามสแควร์ซอย9เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อกันที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงก็คือเป็นเกรด9ก็จะดูสูงดีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยคนจะนิยมตัดผมที่ร้านผู้ชายกันมีอยู่สมัยหนึ่งที่นิยมตัดปัตเตเลียนผู้หญิงก็ตัดปัตเตเลียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมจะทำร้านผู้ชายกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สวยอาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเงี้ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังเยอะมากเลยสมัยนั้นนะ20กว่าปีก่อนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษนี่สุดยอดของแฟชั่นเรื่องของทรงผมสมัยนั้นแล้วก็ต่อมานี่อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรด9แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรด9เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่ก้าวผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปีเลยไปถึง12ปีติดต่อกันอาจารย์ก็นำเทคนิคที่ได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งคนเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยค่ะตอนนั้นจนหน้าบัตรนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็ถึงอาจารย์ว่าเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกรด9ไปเนี่ยในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมมันก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาล่าสวย

0: าฟอเซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาล่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การไดผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันแล้วหลายๆคนที่ไปทำที่อื่นมาพอมาเจอลูกศิษย์เราก็จะชอบอะทำไม่เหมือนกันกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณตุ๊กดวงตาตุ้งคมณีคุณดวงใจหทัยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนีรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมนี่คือด้านในการเราทำงานจริงจังจริงจังกันมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเพราะนั้นดาราที่มาทำกับเราอยู่หรือจะเป็นไฮโซทั้งหลายก็ตามอ่ะก็จะได้รับความจริงใจแล้วก็จริงจังกันแล้วก็แน่นแฟน
1: เริ่มรู้จักเกดก้าวเหรอคะแหมเขาดังขนาดนี้แล้วแม่อีทเป็นคนอยู่ในวงการสวยๆงามๆต้องรู้จักเกดก้าวแน่นอนค่ะรู้จักมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเริ่มต้นก็รู้จักจากกระแสคนในวงการบันเทิงก็รู้จักจากจอทีวีด้วยค่ะตัดผมค่ะตัดผมเปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้ผมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะความโดดเด่นของเกดก้าวที่ทำให้แตกต่างกับสถาบันอื่นๆนะคะแม่อีทคิดว่า1ก็คือเข้าใจถึงผู้บริโภคเข้าใจถึงคนอันนี้เป็นแม่อีทคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สามารถเปิดเผยได้อะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถานเสริมสวยเขาจริงใจนะคะโดยเฉพาะแบบว่าอาจารย์แม่เริ่มจากเฮดเลยอาจารย์แม่เนี่ยเห็นแล้วถูกชะตาการที่เดินเข้าไปในเกตเก้าเนี่ยแม่อีทไม่ผิดหวังเลย1ทำให้แม่อีทสาวขึ้นจริงๆค่ะทำให้แม่อีทสาวขึ้นตั้งแต่ทรงผมสีผมเพิ่มน้ำหนักของเส้นผม2แม่อีทคิดว่าแม่อีทได้บุญอีกอย่างนึงก็คือวันที่แม่อีทเข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วแม่อีทได้บุญก็คือมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่อีทเนี่ยมาขอบคุณนะคะบอกว่าเขาก็อยากสาวขึ้นอย่างแม่อีทเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
2: ก็จริงๆไปมานานมากแล้วค่ะแบบเกินมี5ปีค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทำก็จะแบบว่าทำสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างไปอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าเหมือนแบบคือจะชอบตรงที่ว่าอาจารย์เขาจะรู้ว่าหน้าเราจะเป็นสไตล์ไหนแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าสีผมเราจะทำสีอะไรได้บ้างเงี้ยบางทีแบบอยากทำที่มันแรงมากเขาก็จะไม่ให้ทำเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยบางทีไปทำสีแบบน้ำตาลหรือดูฝรั่งมากมันก็จะไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆทำน้อยจริงๆก็จะแค่ดูแลรักษาแล้วก็ผมก็จะเป็นสีเข้มตอนแรกถ้าเข้าไปเอาเด็กจริงๆคือรู้สึกว่าเหมือนไปทำที่บ้านมันไม่ได้เหมือนแบบไปซาลอนเหมือนแบบสมัยเนี้ยเนอะที่มันดูเหมือนแบบแฟชั่นมาที่นี่ก็จะแบบเน้นเอกลักษณ์คือเน้นคุณภาพเน้นของเขามากกว่าเด่นก็คือคงเป็นอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วคนก็จะแบบเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
3: จากความสนใจสู่การเรียนรู้มุ่งพัฒนาฝีมืออย่างไม่เคยหยุดหย่อนทุกคมกรรไกรและเฉดสีที่แต่งแต้มเพื่อสร้างสีสันและความโดดเด่นบนเส้นผมจนชื่อของเกดกล้าวสามารถการันตีความงดงามด้านทรงผมให้ทุกคนที่ก้าวออกมาจากร้านอย่างมั่นใจตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: โรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าความแตกต่างกับอดีตก็คือปัจจุบันเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยมาเรียนมากขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็สอนยากนิดนึงการเกาะติดน่ะของคนที่เรียนในมหาลัยหรือการทำงานอยู่บนโต๊ะก็ตามกว่าจะดึงกลับมาเนี่ยได้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ดึงได้ต้องพยายามดึงได้ตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องไว้ใจได้และเราจะต้องฝึกกันหนักที่เราจะต้อง

0: มาเป็นอาจารย์สอนทุกคนก็จะช่วยกันดูแลก็จะผัดวันกันที่จะมาสอนมาดูแต่ซาลอนก็ทั้งสองซาลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่ายที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาวสองคนใช่ไหมคะคนโตก็อาจารย์หน่อยคนเล็กก็อาจารย์น้องหนูแต่ว่าปัจจุบันนี้จะต้องดูแลซาลอนกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะซาลอนเนี่ยมันถือว่าเป็นงานที่หนัก
1: ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่เราเกิดเลยอะค่ะรู้สึกมีก็มีความภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้อะค่ะเราทำกันมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เห็นแม่ตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมเราก็ทำอาชีพนี้คือเราภูมิใจในการที่เราไม่เคยต้องเปลี่ยนอาชีพเลยไงมันยึดมั่นอยู่ตรงนี้มันทำมาตลอดเราเป็นคนชอบแบบว่าชอบศิลปะอยู่แล้วไงฮะแล้วก็มองว่าทำผมมันเป็นงานศิลปะแล้วก็อาชีพนี้มันเหมือนมีจินตนาการเราเป็นคนมีจินตนาการไงแม่ก็จะกล้าทำกล้าแบบว่ากล้าเปิดร้านกล้าลงทุนกล้าทำอะไรแบบนี้แล้วกล้าแบบสวนกระแสอะไรเงี้ยบางทีช่วงแบบนี้อะไรมันดูเหมือนไม่ดีแม่ก็จะทำแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
2: คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจมากในตัวคุณแม่ที่เป็นตำนานช่างผมเนี่ยคือคุณแม่เป็นคนที่ต้องเรียนรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องจริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทำผมนะคะด้วยความเป็นจริงแต่คุณแม่เนี่ยมีกุศโลบายในการเลี้ยงเราอะอยู่ๆเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเรามาเป็นช่างทำผมได้อย่างไรแต่เวลาหลังจากที่เราได้ฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงรักในอาชีพนี้ทันทีเลยคือคุณแม่จะไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่จะปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือหลักที่เราเอาหลักที่คุณแม่ทำมาใช้จึงมีความรู้สึกว่าเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจ
0: ความสุขก็คือการทำงานความสุขคือเห็นโรงเรียนเนี่ยทำงานกันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆหรือบริษัทเนี่ยทำงานแล้วไม่มีปัญหานะคะของในบริษัทก็มีคนสนใจมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคู่แข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์เนี่ยเราจะจัดงานที่โรงแรมโนวาเทลเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีคนมา300 400คนแล้วก็ไปจัดที่เอราวัณบ้างอย่างเงี้ยนะคะจัดมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากช่างผมแล้วก็เวลาคุยถึงเนี่ยทุกคนจะต้องบอกเลยว่าใครจัดงานก็ไม่เหมือนเกรด9คือเราลงทุนจริงๆไงลงทุนทั้งดาราทั้งฝรั่งที่มาโชว์จัดครั้งที่2เป็นงานใหญ่ยกระดับขึ้นมา International Hair Show แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัด International Hair Guru Show ที่ Impactเราต้องการยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลยก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะเป็นเกียรติยศของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้เรามีความรู้สึกเราภูมิใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาร่วมกันประมาณ10ประเทศที่มาแสดงความยินดีและมาดูงานแฮร์โชว์ของเรา

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
1: จากประสบการณ์ที่ยาวนานบนถนนแฟชั่นเส้นผมทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จจากร้านเสริมสวยธรรมดาจนกลายเป็นตำนานช่างผมไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและครองใจคนในวงการแฟชั่นมากที่สุดวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินจะมาบอกทุกเรื่องราวเล่าเทคนิคให้กับน้องๆช่างผมอิสระผู้ที่ก็รักในการสร้างสรรค์ความงามแก่เส้นผมเช่นเดียวกับเธอ
2: สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9นะคะวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนได้

ข้ามาที่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเป็นประสบการณ์ตรงกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ค่ะมีน้องๆหลายๆคนนะคะณที่นี้เนี่ยต้องการที่จะใช้เทคนิคทางด้านเสริมสวยหรือว่าเกล้าผมเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันหรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์

0: สวัสดีค่ะทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนค่ะหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะถามอาจารย์ก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะนั้นการเรียนการสอนนี่มีอย่างเดียวที่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียรนะคะแล้วก็จะเรียนกันได้ดีในอาชีพนี้ค่ะทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นหมดทุกคนในการที่จะเริ่มทำอะไรก็ช่างให้เราตั้งใจทำเนี่ยก็จะทำได้สมัยก่อนนั้นนะการดัดผมที่เราพันดัดเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเรียนดัดแบบนี้จะมีการดัดเคมีแล้วก็ดัดเตาเผาแล้วก็จะมีดัดไฟฟ้าแล้วก็จะมีดัดกระทะเป็นครีมครีมร้อนๆวางบนแต่กระทะนี่ก็จะมีก้านเท่านิ้วโป้งเนี่ยโค้งวางอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวครีบครีบตรงนี้แล้วกระทะจะอยู่บนเตาร้อนๆแล้วเราก็จะครีมครีบเนี่ยมาใส่ที่ผมที่เราดัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการดัดผมในสมัยโบราณแต่ก่อนช่างทำผมจะน้อยแล้วก็ได้สตางค์เยอะคือเราวันนึงเราได้ทำ100 กว่าบาท200นี่โอ้โหมันเยอะมากเลยนะใครถ้ามีคำถามนะคะสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ตามถามได้เลยค่ะ
2: ก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทรงผมที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำกันเป็นทรงอะไรคะแล้วก็ทำยากไหมคะ
0: สมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณในปี2501-502อะไรมาตั้งแต่2500เนี่ยผมยากไหมก็อย่างที่บอกก็คือการดัดอย่างที่บอกเนี่ยคือยากแต่ทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากคือเป็นทรงผมสั้นก็ดัดสั้นก็ใส่ตัวคีบตัวหนีบตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะและพอมาถึงในปีประมาณ2507-505ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยละม้วนหอยแล้วหวีเป็นลอนนั่นก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ
3: ถ้ามีคนเอาแบบผมมาให้อาจารย์แม่ตัดนะคะแล้วก็อาจารย์แม่ดูแล้วว่าไม่เหมาะสมถ้าตัดออกมาแล้วจะไม่สวยอาจารย์แม่จะตัดตามใจเขาไหมคะหรือว่าจะขอเปลี่ยนทรงผมให้เขาอะคะ
0: อาจารย์จะไม่ตามใจลูกค้านะคะถ้าตัดแล้วไม่เหมาะแต่การแนะนำลูกค้านั้นต้องมีเทคนิคเราจะบอกว่าโอ้หนูตัดทรงนี้ไม่ได้หน้าหนูไม่เหมาะไม่ได้เราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าทรงผมที่เขาเอามานะเขาชอบตรงไหนบางคนเอาทรงผมมาทั้งทรงอ่ะแต่ไม่ใช่ชอบทั้งทรงชอบแค่หน้าม้าบางคนเอามาทั้งหมดทั้งทรงชอบแค่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าชอบตรงไหนเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ช่างผมจะต้องเรียนรู้เลยอ่ะต้องมีเรียกว่าความรู้สึกพิเศษในตัวของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะชอบผมลักษณะไหนเนี่ยเราจะเห็นกิริยาของลูกค้าในการเขาจับผมเขาเราจะรู้แล้วเขาชอบลักษณะไหนเราเก็บไปแล้วนะ1นะ2หน้าตาเขาไม่ได้ในตามแบบผมแทนที่จะบอกอุ๊ยตัดไม่ได้หรอกทรงเนี้ยเราจะบอกว่าทรงเนี้ยคุณตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่สมมติว่าจมูกเขาแบนเราก็จะต้องบอกว่าตรงนี้จะไม่เหมาะกับคุณตรงที่ว่าหน้าม้าเนี่ยสั้นไปแล้วก็รูปจมูกคนเนี่ยไม่โด่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตัดให้แล้วไม่ต้องเสริมดั้งอาจารย์จะเสริมให้เลยโดยการตัดแล้วให้จมูกคุณโด่งลูกค้าชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: แล้วตัดแล้วโด่งไม่โด่งอยู่ที่เราเฟซไงจะช่วยได้นะคะตรงนั้นค่ะ
4: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
0: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมบางชนิดเนี่ยจะตัดเนี่ยค่อนข้างยากหรือผมเส้นใหญ่แข็งกระด้างนะคะหรือผมหยิกฟุ้งฟูมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไข
5: อยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเชิญนางแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะจะนั่งจ้าสำหรับต้องการจะทำผมไปงานนะคะเป็นพิธีกรอย่างรีบด่วนเลยใช่ไหมคะเราก็จะทำทรงผมที่ดูเก๋แล้วก็ดูสวย

0: เสร็จแล้วนะคะผมทรงนี้นะคะถึงเป็นมิดดี้เป็นมวยต่ำแล้วก็มีรอนจับรอนในตัวค่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสองช่อเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะก็จะดูเด่นเพราะว่าความเป็นรอนของผมค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กันไปเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่แห่งโรงเรียนสวยๆเกรด9มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือการก้าวผมก้าวผมก็คือพลิกแพงแบบไหนทำแบบไหนออกงานเร็วงานแบบเวลาเรามีน้อยเราต้องก้าวแบบไหนให้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์กัลยาก็จะเป็นอาจารย์ที่กันเองนะคะก็คุยกับนักเรียนทักทายสอนเวลานักเรียนทำอะไรเก็บผมตรงไหนที่ว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกก็คือจะกันเองคุยกับนักเรียนตลอดค่ะ
1: ก็ได้ยินชื่อเสียงของโรงเรียนเกรด9มาก็นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเทคนิคแล้วก็วิธีการทำผมต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ก็พูดจาสนุกสนานเป็นกันเองกับพวกที่มาอบรมอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายสาธิตอะไรต่างๆก็อธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
2: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
3: โอ้ยเป็น10ปีอ่ะ
2: เป็น10ปีอ่ะก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การไปทำผมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะได้รู้ทริคเทคนิคต่าง
3: ๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนด้วยนะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นโรงเรียนเกรด9ฉะนั้นก็เลยมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่ไปเนี่ยคนก็มาเรียนด้วยฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่ากระจายกระจายฝีมือ
2: เขาเรียกว่า
3: ไปท
2: ั่
3: วเต็มไปหมดเลย
2: คือร้านแม่เนี่ยจะตามใจลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้อง
3: ตามใจ
2: ช่างส่วนหนึ่ง
3: เพราะว่าช่างที่นี่เป็นเหมือนอาร์ติสก็คือจะมีความเป็นติสอยู
2: ่
3: นะครับก็บางทีเดินมาถึงหน้างี้ว้ายไม่เอาทรงนี้ไม่ดีทำนู่นทำนี่แล้วแต่ช่าง
2: แต่พอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูดีเรียบร้อยแล้วก็ทำผมได้ง่าย
3: ครับผม
2: แบบว่าสามารถตัดไปเซตเองได
3: ้
2: ครับผม
4: กว่า50ปีบนถนนแฟชั่นเส้นผมเกรด9ได้ผลิตผลงานและสร้างช่างผมมืออาชีพออกมานับไม่ถ้วนด้วยประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวทำให้ที่นี่เป็นผู้นำของวงการอย่างไม่เสื่อมคลายและจะยังคงอยู่คู่กับแฟชั่นผมไทยไปอีกนานแสนนานสมกับฉายาตำนานช่างผมไทยเกรด9

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอาจเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายที่จะช่วยคุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงมะเร็งตับแต่ก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตับเนี่ยค่ะมันอยู่ส่วนไหนแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ครับก็ตับนะครับอยู่เป็นอวัยวะชิ้นเดียวของร่างกายเรานะครับอยู่ที่ช่องท้องด้านขวาบนนะครับถือว่าเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดน
0: ะ
1: ครับแล้วก็หน้าที่ของตับเนี่ยหลักๆ2เรื่องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างโปรตีนในร่างกายนะครับเป็นหลักเลยนะครับโปรตีนปริมาณเยอะมากในร่างกายเราที่ทำให้ร่างกายเราทำงานได้ปกตินะครับตับเป็นตัวสร้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการกำจัดของเสียในร่างกายนะครับอาหารการกินที่เราทานเข้าไปนะครับมีของเสียเข้าไปก็ตับเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะกรองแล้วก็กำจัดออกมานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากอันนึงครับ
0: แล้วถ้าเกิดมะเร็งตับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วตับเนี่ยมีเนื้องอกได้หลายชนิดนะครับมีก้อนเนื้อได้หลายชนิดหลายๆชนิดเนี่ยเป็นก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแค่ตัวมะเร็งของตับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ชนิดใหญ่ๆ3 ชนิดใหญ่ๆนะครับชนิดแรกที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการกระจายมาจากเป็นมะเร็งจากที่อื่นนะครับเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็กระจายไปที่ตับนะครับที่เราคงเคยได้ยินกันว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับอันที่สองที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของมะเร็งตับนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตับเองนะครับจากเซลล์ตับปกติเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นโตวันโตคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนที่สามเนี่ยก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของมะเร็งของท่อน้ำดีนะครับจริงๆในเนื้อตับเราเนี่ยนอกจากเซลล์ตับที่เป็นตัวสร้างโปรตีนแล้วก็กรองของเสียแล้วเนี่ยยังมีท่อน้ำดีใช่ไหมฮะแล้วก็ตับมันก็ผลิตน้ำดีออกมาทีนี้ตัวท่อน้ำดีเนี่ยสามารถจะกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับเป็นหลัก
0: แล้วในช่วงอายุที่ส่วนมากคุณหมอจะพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างมากนิดนึง40-50 ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
0: เหตุผลที่ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเพราะอะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วคงจะขึ้นเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคซะมากกว่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของโรคตับแข็งนะครับโรคตับแข็งก็คือเป็นโรคตับเรื้อรังนะครับมีการอักเสบของตับเรื้อรังจนเนื้อตับมันเสียไปเยอะแล้วก็มีพังผืดเข้าไปแทรกนะครับเราเรียกว่าตับแข็งทีนี้ตับแข็งเนี่ยหลักๆก็คงจะทราบกันอยู่ก็เป็นเรื่องของการดื่มสุรานะครับดื่มสุราปริมาณมากแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับหลายปีนะครับในส่วนที่เจอมากอีกเช่นกันก็คือในเรื่องของไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วก็ C นะครับซึ่งจริงๆก็พบในคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่เหมือนเป็นพาหะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดการอักเสบของตับอยู่ระยะเวลานึงเนี่ยก็ทำให้เกิดพังผืดแล้วก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้กินเหล้านะครับไม่ได้ดื่มสุราแต่ว่ามีภาวะนี้อยู่ก็ถ้าไม่รู้มาก่อนไม่ได้ทำการรักษามันก็ค่อยๆเป็นได้
0: ค่ะ
1: ซึ่งครับในส่วนสุดท้ายก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของการตับอักเสบเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในตับ
0: ค่ะ
1: น
0: ะครับซึ่งในส่วนของไขมันนี่เกิดจากการทานอาหารหรือเปล่าคะ
1: ส่วนนึงครับแล้วก็โรคประจำตัวเรื่องของเบาหวานเรื่องไขมันโลหิตสูงนะคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ค่ะส่วนมะเร็งตับเนี่ยก็จะเห็นบางทีก็จะเห็นอยู่บนซองบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะที่ต้องระวังค
1: ่
0: ะ
1: ก็จริงๆแล้วบุหรี่ก็เป็นสารก่อมะเร็งไม่ใช่แค่เฉพาะมะเร็งปอด
0: ค่ะ
1: มะเร็งจริงๆแล้วก็หลายๆส่วนของร่างกายนะครับเป็นสารก่อมะเร็งหมด
0: แล้วในลักษณะของอาการที่ผู้ป่วยจะเป็นนะคะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
1: อาการอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับในช่วงแรกๆเพราะว่าตัวตับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาที่เกิดก้อนสมมติว่าก้อนมันเล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการนะครับบางคนก็เริ่มมีอาการจุกแน่นท้องนะครับโดยเฉพาะด้านขวาบน ซึ่งเวลาที่มีอาการเนี่ยมักจะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเรารอให้มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการผ่าตัดรักษาก็ยากขึ้นนะครับเพราะว่าก้อนใหญ่แล้วแต่ว่าเรามีวิธีป้องกันก่อนที่จะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะครับเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นตับแข็งไม่ว่าจะจากดื่มสุราไม่ว่าจะจากมีไวรัสตับอักเสบ B C นะครับทีนี้พอมาดูว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าคนไข้รายไหนที่เราทราบว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็จะเข้าโปรแกรมนะครับในการที่เขาเรียกว่าตรวจติดตามคัดกรองนะครับเรื่องของมะเร็งตับนะครับด้วยการทำอันตราซาวด์นะครับอันตราซาวด์ช่องท้องนะครับอันตราซาวด์ก็ทำค่อนข้างง่ายเนาะไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับก็ได้ประโยชน์ในการดูเรื่องของภาวะตับแข็งนะครับแล้วก็เป็นการคัดกรองดูว่าตับแข็งเนี้ยนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเริ่มมีก้อนขึ้นมาหรือยังนะครับโดยที่เราแนะนำว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็ทำอันตราซาวด์ถ้าหากว่าอันตราซาวด์ไม่เจอก้อนนะครับก็อาจจะนัดมาทำทุก6เดือนถึง12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าอันตราซาวด์แล้วเจอก้อนนะครับเจอความผิดปกติเนี่ยเรามักจะแนะนำให้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็คือ CT สแกนหรือว่า MRI ต่อไปนะครับ
0: จริงๆแล้วตับอะค่ะถ้าเราพูดถึงขนาดของที่คุณหมอบอกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายจะใหญ่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: เต็มมือเลยครับ
0: เต็มมือของ
1: ก็คือจากในช่องอกนะครับติดกระบังลมเนี่ยจนมาถึงปลายล่างส่วนนี้เกือบถึงสะดือนะคร
0: ับ แสดงว่าก็เป็นส่วนที่ใหญ่มาก
1: ทีนี้ถ้าเกิดก้อนที่ขนาดไม่โตมากนะครับอยู่ตรงกลางตับเนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยก้อนจะต้องโตมากเลยนะครับ67อย่างเช่นในรูปนี้นะครับผมยกตัวอย่างรูปมาให้นะครับอันนี้เป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่ตับด้านขวานะครับอยู่ชิดผนังช่องท้องด้านขวานะครับเช่นกันอันนี้เป็นอีกรายนึงนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกัน
0: ซึ่งอันนี้หมายถึงเป็นภาพที่เป็นภาพที่เป็นมะเร็งตับภายในแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: เป็นมะเร็งตับใช่ครับ
0: ตัวส่วนไหนที่คือเป็นเนื้องอกของเขาอะคะภายในรูป
1: เช่นรูปนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีดำตรงนี้น
0: ะ
1: ครับส่วนเนื้อตับก็จะเห็นสีค่อนข้างขาวแล้วก็ออกเนียนๆนิดนึงคร
0: ับ
1: แต่เนื้อก้อนมะเร็งก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
0: อ๋อแสดงว่าอย่างในภาพนี่ก็คือเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วลักษณะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการแรกเริ่มบ่งบอกยังไงบ้างไหมคะว่าเขาจะเข้าสู่การป่วยในจุดที่เป็นมะเร็งตับหรือว่าป่วยในบริเวณนี้ค่ะ
1: ก็อาการก็คงจะเป็นเรื่องของจุกแน่นท้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวก้อนเนี่ยถ้ามันโตขึ้นมากๆมันก็จะไปกดเบียดตัวแคปซูลที่หุ้มตับนะครับซึ่งแคปซูลที่หุ้มตับเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทที่ส่งทอดไปว่ามีเริ่มมีอาการปวดท้องนะครับถ้าเป็นเยอะๆก้อนใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีการกดเบียดอวัยวะเช่นกดเบียดกระเพาะกระถานได้น้อยลงนะครับหรือว่าตัวก้อนเองเนี่ยก็จะผลิตสารบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหารนะครับทานข้าวได้น้อยลงก็น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับอย่างต่อเนื่อง
0: สำหรับโรคนี้คนไทยเป็นกันเยอะไหมคะ
1: เป็นกันค่อนข้างเยอะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือ1ก็คือปัจจัยเสี่ยงเรื่องดื่มสุราอันที่2ก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B กับ C ซึ่งพบในคนไทยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร
0: ค่ะแล้วความร้ายแรงหรือว่าความรุนแรงของมันมีมากขนาดไหนคะ
1: มะเร็งตับนี่ก็ถ้าหากว่าก้อนใหญ่ๆนะครับมีโอกาสที่จะกระจายไปนะครับเช่นกระจายไปที่อวัยวะอื่นในช่องท้องหรือว่ามีการกระจายไปที่ปอดนะครับก็ถึงระยะตอนนั้นนี่ก็ทำการรักษาค่อนข้างยากพอสมควรหรือว่ายังไม่มีการกระจายก็แล้วแต่ว่าถ้าหาว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการกดเบียดเส้นเลือดหรือว่ากดเบียดอวัยวะข้างเคียงนี่ก็ทำให้การผ่าตัดก็จะยุ่งยากขึ้นครับ
0: ค่ะหลังจากที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าจุกเสียดหรือแน่นหรือปวดในส่วนนี้แล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งตับแล้วมาพบคุณหมอค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ก่อนอื่นเราก็ทราบประวัตินะครับว่ามีความเสี่ยงเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการตรวจเลือดนะครับดูทำงานของตับเป็นยังไงนะครับมีภาวะตับแข็งหรือยังนะครับแล้วก็ส่งอัลตราซาวด์นะครับถ้าหากว่าเจอก้อนจากอันตราซาวด์แล้วก็ผลเลือดมีความผิดปกติก็จะส่งทำ CT สแกนแล้วก็ MRI ต่อไป
0: คือผลเลือดนี่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะมีความผิดปกติหรือเปล่า
1: เป็นความผิดปกติของตับ
0: ค่ะ
1: ครับเพื่อจะดูว่าพอถ้าผลการทำงานของตับผิดปกติเนี่ยก็บ่งชี้ว่ามีภาวะอาจจะมีภาวะตับแข็งอยู่นะครับซึ่งตับแข็งก็ มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งตับต่อไปครับแล้วก็ส่งตรวจไปเป็นลำดับต่อไป
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นแล้วอะค่ะจะสามารถหายขาดได้ไหมคะหรือว่าจะแค่ทุเลาลง
1: ครับคงต้องพูดถึงการรักษานะครับก็ผมจะขออนุญาตการรักษาก็จะมีหลักทั่วไปอยู่2แบบนะครับก็คือการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดนะครับคือถ้าผ่าตัดได้ก็ควรจะทำผ่าตัดน
0: ะ
1: ครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะครับปัจจัยที่พิจารณาว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับนะครับจะรับการผ่าตัดได้หรือไม่ควรจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสภาพสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยนะครับถ้าหากว่าอายุมากนะครับโรคประจำตัวเยอะนะครับมีโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอยู่มากมายเนี่ยนะครับการผ่าตัดตับเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้วนะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาค่อนข้างมากนะครับในส่วนที่2คือเรื่องของลักษณะก้อนนะครับที่เรียนไปก็คือว่าถ้าก้อนใหญ่นะครับหรือว่าก้อนเนี่ยไปกดเบียดตัวเส้นเลือดหลักๆนะครับที่มาเลี้ยงตับนะครับหรือว่าไปกดเบียดอวัยวะสำคัญข้างเคียงนะครับอาจจะทำให้ทำการผ่าตัดไม่ได้ด้วยปัจจัยของตัวก้อนเองนะครับในส่วนที่3ก็คือว่าที่ต้องพิจารณาคือว่าเรื่องของการทำงานของตับของคนไข้นะครับอย่างที่เราคุยกันว่าตัวก้อนนี้มันเกิดขึ้นอยู่บนตับที่เป็นตับแข็งไปแล้วนะครับคือมีพังผืดคือการทำงานของตับตัวตับเองเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปผ่าตับเนี่ยเราไม่ได้เอาแต่ตัวก้อนออกนะครับเราจะต้องเอาเนื้อตับบางส่วนที่อยู่รอบตัวก้อนออกไปด้วยนะครับมากน้อยนี่แล้วแต่ว่าลักษณะก้อนอยู่ตรงไหนตำแหน่งก้อนอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นประเด็นที่เราต้องกังวลก็คือว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเนื้อตับนะครับจากเดิมที่การทำงานของตับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการที่เป็นตับแข็งเนาะแล้วเราจะต้องไปตัดเนื้อตับบางส่วนออกนะครับตับที่เหลืออยู่นะครับจะเพียงพอปริมาณเพียงพอและการทำงานเนี่ยจะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของคนไข้หรือเปล่านะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าเราโอเคคนไข้ผ่าตัดได้นะครับก้อนไม่ใหญ่มากเข้าไปตัดตับแต่ปรากฏว่าหลังผ่าตัดเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณตับนะครับหรือว่าการทำงานของตับเนี่ยเหลือไม่เพียงพอนะครับคนไข้ก็จะมีภาวะตับวายซึ่งก็เป็นภาวะที่อันตรายมากนะครับอันตรายถึงชีวิต
0: ภาวะตับวายนี่หมายถึงจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ก็เหมือนเป็นคนไข้ที่เหมือนเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายนะครับก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะครับค่าเหลืองสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็คนไข้จะการรู้สึกตัวจะน้อยลงจากที่ตามที่ค่าเหลืองมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีภาวะท้องมารคือน้ำในช่องท้องเยอะนะครับแล้วก็โปรตีนในเลือดต่ำแล้วก็ตามมาด้วยไตวายหัวใจอวัยวะอื่นๆก็จะล้มเหลวตามไปนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียว
0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะสามารถส่งต่อผ่านกรรมพันธุ์แบบรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะเกี่ยวไหม
1: น้อยครับน้อยจริงๆแล้วปัจจัยหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของตับแข็งเป็นค่อนข้างปัจจัยส่วนตัว
0: ครับ
1: ค่อนข้างจะส่วนตัวของคือถ้าเผื่อเราไม่ได้มีเรื่องของดื่มสุราหรือว่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบก็คงจะไม่ค่อยหาน่ากังวลมากนักนะครับทีนี้ประเด็นนึงก็คือเรื่องของถ้าจะพูดถึงการถ่ายทอดภายในครอบครัวนะครับคงจะพูดถึงประเด็นที่ว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยถ่ายทอดทางเลือดนะครับทางจากแม่สู่ลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นคงจะมองในลักษณะนั้นมากกว่าว่าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็นนะครับเราคงจะต้องไปตรวจคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะครับว่ามีการติดเชื้อเป็นพาหะอยู่หรือเปล่าในแง่นั้นมากกว่า
0: ค่ะแล้วสำหรับมะเร็งใน

0: มะเร็งตับตัวนี้ค่ะจะมีการแบ่งระยะเป็นกี่ระยะบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่ก็เราคงจะดูเป็นลักษณะที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้นะ
0: ค
1: ครับ
0: ะ
1: แล้วก็มีการกระจายหรือยังนะครับคงจะไม่ได้แบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งหลายๆชนิด
0: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราผ่าตัดได้ก็เป็นการผ่าตัดนะ
0: ค
1: รับ
0: ะ
1: แต่ถ้าหากว่าเป็นระยะที่กระจายไปแล้วก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการให้ยาแล้วก็การรักษาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับขออนุญาตให้ดูเรื่องของการรักษานิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามีเรื่องของการผ่าตัดใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าก้อนอยู่ตรงนี้เราก็ตัดนะครับก็คงจะพิจารณาตามประเด็น3ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับที่ตัดมาก็จะหน้าตาประมาณนี
0: ้สีขาวๆนี่คือเป็นส่วน
1: ใช่ครับเป็นส่วนก้อน
0: อ๋อ
1: ใช่คร
0: ับ ว้าว
1: ครับแล้วก็เราก็จะต้องตัดเนื้อตับรอบๆออกไปด้วยใช่ครับ
0: แต่การที่ตัดเนื้อตับส่วนบริเวณรอบๆนั้นนั่นแปลว่าตับเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วจะมีผลกับการทำงานของมันด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับก็ถ้าหากว่าเนื้อตับที่เหลือน้อยลงนะครับแล้วการทำงานของเนื้อตับเองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยภาวะตับวายได
0: ้ค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ลุกลามแล้วก็ทำการผ่าตัดตับตัดส่วนนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นอีกได
1: ้การกลับมาเป็นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงคือการเป็นตับแข็งใช่ไหมครับฉะนั้นเนื้อตับส่วนที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นตับแข็งอยู
0: ่
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็ยังคงมีอยู่เนาะในส่วนตับที่เราเหลืออยู่เนี่ยฮะถ้ามันมีภาวะตับแข็งขึ้นมามันอาจจะเกิดก้อนขึ้นใหม่ได้นะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการตรวจติดตามเป็นระยะเช่นกันนะครับเรียกว่าคงต้องตรวจติดตามกันตลอดชีวิตนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาใหม่ไหมแล้วก็จัดการซะตั้งแต่ก้อนที่มันยังเล็กๆอยู
0: ่ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าควรจะมีวิธีรักษาหรือป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ยังไงบ้างคะ
1: ครับก็อยากจะฝากนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าหากว่าในส่วนของเรื่องการป้องกันของมะเร็งตับเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงหลายๆอย่างเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันได้นะครับเช่นเรื่องของการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะลดความเสี่ยงได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเป็นภาวะตับแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทำอัลตราซาวด์นะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆเนี่ยการรักษาเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลดีกว่ารอให้ก้อนใหญ่มา
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอาจจะมีภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าก็สามารถไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจทำอัลตราซาวด์นะคะในลำดับต่างๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งตับนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกันค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่านอนหงายยกแขนค่ะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็คือเสื่อแบบนี้หรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายค่ะนอนหงายตัวตรงแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้น2ข้างแขนวางข้างลำตัวนะคะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังนะคะลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเขม่าหน้าท้องค้างไว้นะคะเกร็งหน้าท้องค้างไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะในจังหวะที่เราหายใจออกนะคะเราจะยกแขนขึ้นไปข้างบนช้าๆเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขึ้นค่ะ

หายใจเข้าวางแขนลงค่ะนี่นับเป็น1ครั้งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นหายใจเข้าเอาแขนลงค่ะ2สามหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะสี่

0: ต่อไปเราจะสลับเป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าแขนลงเกรงหน้าท้องค้างไว้นะคะ1 2 3 4 5สำหรับท่านี้นะคะจะทำข้างละ10ครั้งนะคะวันหนึ่ง 3-5 รอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือข้าวกล้องผัดสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

เรามีการทำเลยนะคะก็จะเริ่มจากเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเราไม่ควรใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเหมาะสำหรับในการทอดอาหารหรือถ้าเพื่อสุขภาพเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจียวกระเทียมอันนี้ในการเตรียมกุ้งนะคะกุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องล้างทั้งเปลือกก่อนนะคะล้างทำความสะอาดทั้งเปลือกแล้วก็ซับให้แห้งจากนั้นเราก็มาแกะเปลือกแล้วก็เหลือส่วนหางเอาไว้นะคะแล้วก็ผ่าด้านหลังเอาส่วนที่เป็นเส้นดำๆที่เป็นขี้ของเขาเนี่ยออกซะให้หมดนะคะพอน้ำมันเริ่มหอมแล้วนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะเราจะเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้หอมก่อนมันจะมีรสปลาหรือมีความเผ็ดนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมเริ่มร้อนแล้วนะคะหอมขึ้นเราก็ใส่แครอทลงไปแครอทเราก็หั่นสี่เหลี่ยมเต๋าไว้นะคะเพราะว่าจะได้มีสีสันสวยงามแครอทเนี่ยเขาจะมีแคโรทีนอยด์นะคะเป็นสารที่เมื่อถูกน้ำมันถูกความร้อนเนี่ยมันจะดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะคะแล้วก็นิยมผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะคะแต่เราผัดกุ้งนะคะเราไม่

นะคะมันจะไม่หวานถ้าเราไปเลือกน้ำพริกเผาที่ทำต้มยำถ้าเราเลือกพริกเผาที่เป็นสำหรับทานกับข้าวเป็นน้ำพริกเผาแบบมันจะมีรสชาติออกหวานนะคะแล้วก็ผัดให้น้ำพริกเผาเข้ากันกับกุ้งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราลดไฟลงนิดนึงนะคะเราก็ใช้ข้าวกล้องนะคะเราอาจจะใช้เป็นข้าวกล้องหรือข้าวหอมนิลข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องเพราะว่าค่อนข้างจะมีกากใยสูงนะคะข้าวที่เราจะนำมาทำเป็นข้าวผัดเนี่ยเราควรจะหุงเอาไว้ล่วงหน้านะพอหุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะ

เอาผึ่งให้เย็นแล้วก็เอาอาจจะพักเข้าตู้เย็นเอาไว้จะทำให้ข้าวเนี่ยเวลาที่เราเอามาผัดเนี่ยลักษณะเป็นเม็ดสวยนะคะเราเพิ่มรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวนะคะเราสังเกตดูว่าเราไม่ต้องใช้รสชาติอื่นเลยเพราะว่ามีความหอมแล้วก็รสชาติอื่นๆจากน้ำพริกเผาอยู่แล้วนะคะนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยนะคะตะไคร้ซอยเนี่ยถ้าเราหั่นหรือซอยทิ้งไว้มันจะดำให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะมันจะช่วยทำให้ตะไคร้เรา

0: ใส่ใบมะกรูดซอยนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสมุนไพรวิธีการซอยใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะนำใบมาเรียงอย่างนี้แล้วก็ม้วนนะม้วนให้แน่นนะคะแล้วก็ซอยให้ละเอียดเล็กเราจะมีใบมะกรูดซอยแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะซอยนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีกลิ่นของข้าวผัดหอมขึ้นเราก็โรยลงไปนิดนึงนะคะเวลาเราใส่ผักที่เป็นใบเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีผักจะตายนึ่งโรยใบมะกรูดไปหน่อยนึงเพื่อให้หอมขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญใส่ใบกะเพราไปด้วยนะคะจะทำให้ข้าวผัดเรามีความหอมมีกลิ่นคล้ายๆผัดกะเพราแล้วก็ผสมกับกลิ่นของพริกเผาด้วยนะคะเราก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องผัดสมุนไพรนะคะก็ข้าวกล้องเนี่ยเขาจะมีวิตามินมีโปรตีนนะคะประมาณ 7-12% และที่สำคัญเขาจะมีกากใยมากกว่าข้าวเจ้าธรรมดาเนี่ยถึง5เท่าเพราะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายสามารถที่จะทานแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ประมาณสัก20จังหวัดนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศนะคะมันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คเกอร์จองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเป็นไม่รับเช็คอินที่อิตาลีหรือว่าจะเป็นโรเตซี่ที่อียิปต์เรียกแบบเกินราคามากๆอะไรเงี้ยนะฮะ

คือคนในรุ่นป้าแป๋วจะทำงานราชการตลอดชีวิตเลยเนาะเพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าแป๋วที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอะนะทุกวันออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอะอยู่ๆวันดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วก็ให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทำตัวลำบากอะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทำในศูนย์เยาวชนนะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าแป๋วคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวอะนะที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรเงี้ยนะป้าแป๋วก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คอย่างที่เป็นอยู่อะนะคะ

0: ดีค่ะขบวนตองหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: รถออก7:30รังสิตขึ้นรถประตู B จ้ะ
1: ประตู B ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีเลยตังพอดี
0: จ้ะ
1: เงินพอดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 100 บาทพอดีนะ
0: คนละ20 บาท
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกเนี่ยมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะอย่างเชียงรายอย่างวัดร่องคุณบ้านดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยไปเนี่ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สตังค์นะเราก็จะพอมีเงินบ้างพอเมื่อวันหนึ่งเกษียณแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าแป๋วก็จะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่หนึ่งเวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่สองเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางนะถ้าเรามีสุขภาพดีก็สามารถไปไหนตอนไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทำงานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนะอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
3: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทำ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย
4: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
3: ครับ
4: ตอนนี้พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจำกัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงฐานะการเงินหลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับหน
3: ึ
4: ่งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
3: ้
4: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
3: ไม่ต้องห่วงแล้ว
4: เพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
3: คราวนี้การเตรียมตัวล่ะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็นเคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
4: การเตรียมตัวสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันหรือว่าผัดผวนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกำลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินปีนเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วโอกาสที่กระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเรา
3: ค
4: นไข้บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจำเป็นต้องล้างไตท
3: ุ
4: ก 2-3 วันอันเนี้ยเขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5 วัน 10 วัน
3: น่าจะไปใกล้ๆ
4: ไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดี
3: ๆ
4: นอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่เย็นก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้าค่ะ
3: คือหมอเสรีศักดิ์กำลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั้นก็ได
4: ้
3: อาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
4: อันน
3: ี้
4: ก็เป็นการ
3: เดินทางก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งได้
4: ค่ะเราอาจจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา
5: ทราบนี่คือประกาศครั้งสุดท้ายของที่ประตูขาออกปีชันชนาวายเล็กเป็นการ

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องทํางานไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยน่ะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ยังต้องทําอะไรเงี้ยเนี่ยนะความรับผิดชอบมันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ตามที่เราอยากจะทํา

การรถไฟแห่งประเทศไทยขอ

ทำไมถึงต้องเป็นแบ็คแพ็คกันเหรอก็เพราะว่ามันเป็นความอิสระเนาะมันเป็นการเดินทางตามใจตัวเองอะเราอยากจะไปที่ตรงไหนบ้างเราไปที่ไหนบ้างก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยเราจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะสมัยทำงานก็ไปทุกกระทัวนะเพราะว่าเรามีเวลาหยุดแค่10 วันช่วงพักร้อนเวลาทำงานนะฮะก็มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะเป็นแล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะอายุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพ็คไหมก็อาจจะมีนะถ้าแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวลูกเต้าก็โตหมดแล้วอะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาที่ฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจจะทำได้

0: ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะคะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เชิงเป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าเป๋าจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแหละสุขภาพโอเ
2: ค
1: ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะทำเหมือนกับป้าเป๋าบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทำได้เลยไหมฮะ
2: ทำได้เลยนะคะจริงตรงนี้ก็เป็นพอเราทำเสร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได
1: ้
2: นะคะอันนี้มันก็สามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
1: บ
2: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสำหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
1: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันบ้างคุณหมอผมว่าสำคัญมากเลยล่ะเออพูดว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแป๋วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสำคัญมากใช่ไหมครับ
2: สำคัญมากค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจำตัวไม่เยอะนะคะ

0: ระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกําลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
1: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยในการแนะนําว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

ลูกชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเพจมันจะกว้างกว่าอะไรอย่างงี้นี่นะคะก็เลยเริ่มมีเพจตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

0: มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์เริ่มตั้งแต่การขอวีซ่าขอยังไงจองตั๋วเครื่องบินจองยังไงจองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะเรื่องโซเชียลนี่รังเกียจไม่ได้เลยต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับมันนะคะเพราะจะช่วยเราได้เยอะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายๆคนออกมาจากเซฟโซนเนาะโดยเฉพาะคนในวัยป้าแป๋วเนี่ยดีก็อยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากจะไปนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแต่ป้าแป๋วก็อยากจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเนาะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำเหมือนกันว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรเนาะจังหวัดอื่นก็มีอะไรดีๆให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเฉพาะข้อดีกับตัวของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองเนี่ยออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก็คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะ
1: ค
2: ะเพราะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตัวนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงในการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมเชื่อว่าหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วได้กลายเป็นไอดอลกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่หมอเสียสาบอกคือเมื่อมีผู้

0: ผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
1: ของบุคคลอื่นต่อไป
0: ของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าเอออยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนเนาะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าเป๋าก็ยังอยากจะไปนะคะไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆป้าเป๋าคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านเราก็ทำอะไรของเราไปแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกำลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนั่นดูนี่บางทีก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าเออนี่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งกันค่ะ

0: เรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ของที่พักเราก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่มันได้นึกถึงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ

0: ไหมอย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่เป็นชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานกลต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Karaniya mattakusalena yantang santang patthang apisammeccha sakko ucchuccha suhuccuccha suvacco atthiti. ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัมมาเทศนาในกัลยาณมิตรสูตรเพื่อท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติและสั่งสอนอบรมหรือส่งต่อไปยังผู้ที่เรารักปรารถนาดีในทุกๆคนเรียกว่าเป็นการส่งของขวัญเป็นธรรมะไปเมื่อเขาได้รับแล้วเขาดูแล้วเขาอาจจะส่งต่อก็ได้การที่เราส่งไปให้คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนก็แสดงว่าเราให้ของขวัญที่พิเศษสำหรับเขาเขาจะดูไม่ดูในวันนั้นก็แล้วแต่เขาหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ให้ส่วนผู้รับจะรับแล้วไปปฏิบัติอย่างไรส่งให้มันกระชั้นกระชั้นเดี๋ยวก็ส่งอีกส่งอีกเจออะไรดีก็ส่งอีกนี่คือกิจที่เราควรทำเรียกว่าเป็นธรรมทานมันก็ญาติโยมที่สรรพสุนอาตมาก็ถือว่าเป็นการทำธรรมทานทั่วโลกและยั่งยืนและถึงง่ายถ้าพิมพ์หนังสือสัก 3,000 เล่มเนี่ยขาย2ปีไม่หมดนะแต่ถ้าออกทีวีอย่างนี้สามารถส่งได้เลยแล้วถ้ามีเว็บไซต์มี

Facebook มีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถมีไลน์แล้วส่งได้เราก็ส่งไปเป็นธรรมทานของขวัญแล้วเขาสามารถจะเก็บได้ในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์และสืบค้นได้นี่คือเรื่องธรรมทานอาจจะเกิดจากการที่ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ชมกรณีมัตตสูตรเพื่อลดความเครียดของท่านทั้งหลายจะต้องมามองคำพิอัตมาก็จะขอเทศนาเป็นเชิงธรรมบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจและตอนที่แล้วอาตมาได้กล่าวถึงสุวโจความเป็นผู้ว่านอนสนง่ายคือเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสงวนในการตักเตือน3ประการนี้และเมื่อในกรณีนั้นก็ทำโยนิสมนสิการคือคิดล่วงหน้าเอาไว้ว่าในกรณีเช่นนี้แม้เรายังไม่ได้ใช้วันนี้หากเกิดในวันหน้าเราจะใช้ในกรณีนั้นการทำโยนิสมนสิการก็เหมือนระวังสตางค์ไว้ตรงนี้ระวังเครื่องดับเพลิงไว้ตรงนี้ระวังกุญแจไว้ตรงนี้ระวังแล้วเราก็จำล่วงหน้าไว้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปหยิบตรงนั้นถูกนี่คือโยนิสมนสิการในธรรมะในวิชาการที่เราจะต้องไปหาความรู้เอาไว้มีท่านหนึ่งท่านเขียนไว้ว่าไม่ใช่ธรรมะเขียนนะขึ้นชื่อว่าวิชาต้องศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจเป็นคุณเครื่องเรืองปัญญาแต่ว่าไม่ต้องใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาคือไม่ต้องใช้ก็หมายความว่าตอนที่ศึกษายังไม่ต้องใช้ชีวิตและเวลาเป็นปัญหาให้จำนนคือถ้าเราไม่วิชาเนี่ยชีวิตที่ผ่านไปเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่วิชาต้องยอมจำนนจะใช้วิชาใดต้องเข้าใจในเหตุผลทำอะไรถูกใจคนนั่นคือผลของวิชาเป็นการสอนให้เรานะแล้วผู้สอนอาตมาก็ไม่เคยเห็นหน้าแต่คำบางคำต้องมานั่งตีความโอ้เราควรศึกษาเป็นผู้อะไรใครในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติและทำโยนิสมนสิการไว้ตามหลักการของพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงคนว่านอนสอนง่ายเพราะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่มีวุฒิภาวะสองเชื่อในความปรารถนาดีบุคคลใดที่กล่าวเตือนเราบุคคลใดที่กล่าวสอนเราเราจงเชื่อในความปรารถนาดีของเขาว่าความปรารถนาดีนั้นมีความสำคัญองค์สมเด็จพระสงฆ์สันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของพระราธะเถระพระราธะเถระนี้เป็นอะไรเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดในสกุลพราหมณ์ในนครราชคฤห์ชื่อเดิมชื่อราธะสกุลท่านเป็นสกุลที่มั่งคั่งสกุลหนึ่งเมื่อราธะพราหมณ์แก่ชราแล้วเมียก็ไม่เลี้ยงลูกก็ไม่เลี้ยงเพราะอะไรอาจจะเกิดความโลภอะไรต่ออะไรก็ได้อาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวหรือในตัวของท่านเองเมื่อท่านเป็นคนยากจนเข็ญใจก็ไปอาศัยภิกษุในพระเวรุวันเลี้ยงชีวิตพระราธะเห็นชีวิตของพระสงฆ์เป็นผู้ว่านอนสนง่ายเชื่อฟังต่อกันและกันสกุลที่แตกต่างกันวรรณะที่แตกต่างกันใครบวชก่อนองค์ที่บวชทีหลังก็เฝ้าพร่ำสอนการที่พระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นเขาเพราะว่าเป็นการลดชนชั้นลงไปลดชนชั้นนี่ไม่ดีท่านมันชนชั้นมันยิงกำแหงยโสโอหังคมเข็นคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นมีความน้อยใจมีความกดดันไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือฐานะหรือวงตระกูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสร้างแบบอย่างมันจะเกิดพุทธศาสนาขึ้น

ในพุทธศาสนานั้นต้องมีคำว่าสุวาโจเป็นผู้ว่าง่ายไม่ใช่ฟังเฉพาะคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์อย่างเดียวแม้แต่คนนั้นนะฮะเป็นสกุลเดิมเป็นคนจันทานสกุลเดิมเป็นคนจันทานแต่บวชก่อนผู้ที่บวชทีหลังก็พึงทำความเคารพรับฟังโอวาทคำสอนจะต้องนั่งแถวหลังจะต้องเดินข้างท้ายจะไปเดินหน้าไม่ได้เป็นอาบัติเป็นการฝึกหัดขัดเกลาความว่ามังการคือความเป็นตัวกูของกูความถือนึกถือตัวพระราธะเมื่อไม่ได้บวชสมประสงค์ก็เสียใจร่างกายสู้ผอมลงภิกษุทั้งหลายก็สังเกตเห็นวันหนึ่งพระบรมศาสดาได้ทอดพระเนตรจึงตรัสถามทราบความมาอยากบวชจึงรับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการะคุณของพราหมณ์ผู้นี้ได้บ้างพระสารีบุตรพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันระลึกได้ว่าวันหนึ่งหม่อมฉันได้ไปเที่ยวบิณฑบาตในกรุงจักรีพราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่หม่อมฉันทัพพีหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดีละสารีบุตรสัตบุรุษเป็นคนกตัญญูกตเวทีสัตบุรุษต้องมีความกตัญญูกตเวทีเมื่อเธอระลึกอุปการะคุณของพราหมณ์ได้ฉะนี้ตถาคตจึงมอบพราหมณ์นี้ให้เธอไปบวชเถิดแล้วก็มอบความไปอุปัชฌาย์แทนพระองค์ให้จึงเป็นการบวชแบบยติจตุถกรรมวาจาคือประชุมสงฆ์แบบที่เราสวดทุกวันเนี่ยเขาเรียกขานนาคสวดนาคทำอัตรยิกธรรมแต่คำว่านึกถึงข้าวทัพพีหนึ่งญาติโยมทั้งหลายบางคนอาจจะรู้โอ้ยข้าวทัพพีหนึ่งมันไม่สำคัญสำคัญท่านน้ำอึกเดียวนะฮะถ้าไม่ได้กินแล้วตายสำคัญถ้ากินแล้วรอดจนถึงไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถือว่าน้ำอึกนั้นสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราน้ำทั้งบ่อไม่สำคัญเท่าน้ำอึกเดียวที่เรากระหายที่สุดที่เราใกล้จะขาดใจตายเพราะขาดน้ำข้าวทัพพีหนึ่งแม้เป็นข้าวเปล่าแต่ถ้ารู้ว่าข้าวเปล่าเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตรงน้ำตาลพระอดมา18ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเช้าแล้วไม่ใช่18เท่านั้นนะพอจะบิณฑบาตโคจรได้ซึ่งไม่เกิน8โมงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะเจอพระองค์ไหนบิณฑบาตเกิน8โมงเช้าอย่าไปใส่บาตรอันนี้พระปลอมนี่ไม่ถูกวินัยแล้วพอพระพุทธเจ้าเข้าใจและโยมเข้าใจไว้ว่าพระองค์ไหนให้พรในขณะบิณฑบาตเสียงดังๆไม่ถูกตามพระวินัยเป็นการอวดตัวเป็นการเรียกร้องศรัทธาโบราณเขาไม่ให้ก็ให้ในใจหมุบหมิบไปท่านพรมาหมุบหมิบกันได้ใส่บาตรเสร็จพอเขายกมือไหว้เสร็จเขาวางขันข้าวยกมือไหว้เสร็จปะจากไปเลยเขารู้และเขาวัดพระด้วยการที่เขาทำบุญและเขาเจริญขึ้นไงท่านสิ่งที่ขัดข้องสิ่งที่ต้องประสงค์เขาผ่านความขัดข้องต้องประสงค์ได้เขาจะรู้พระองค์นี้ เป็นพระดีมีศีลธรรมสวดมนต์ไหว้พระให้เขาและบางทีวิญญาณของบรรพชนวิญญาณสัพพเวสีต้องการบุญกุศลโดยสื่อสัญญาณมาทางสุนัขบ้างโดยส่วนตัวบ้างถ้าหายไปจบสิ้นไปเขาเรียกพระองค์นี้สำคัญดังนั้นพระองค์ใดที่บิณฑบาตเกิน8โมงท่านอย่าไปใส่และพระไม่รู้จักหน้าปกตินะฮะไม่ได้ผ่านมาประจำเขาเรียกโคจรหน้าบ้านเขาไม่ให้ใส่นะท่านนะข้ามเขตเขาไม่ให้ใส่เพราะถือว่าวัดยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลชาวบ้านยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลมายังไงพอดีพายดีนะไม่มีรอยตามน้ำท่านไม่มีรอยตามน้ำถ้านั่งมอเตอร์นั่งรถมานะท่านบิณฑบาตเป็น30กิโลอย่างเงี้ยแสดงว่าไปดูซิว่าคนบ้านไหนเขาไม่ใส่แล้วจริงหรือเปล่าจะไปใส่ช่วยๆข้าวชามน้ำขันของเราเนี่ยเงินทางนั้นแล้วไปต่อชีวิตคนชั่วเนี่ยต่อทำไมอ่ะไปต่อชีวิตพระที่ลงไปต่อทำไมแล้วดูปริมาณอาหารว่ามันเกินหรือยังท่านถามท่านอาหารเยอะขนาดเนี้ยท่านจะรับไปไหน30กิโลเนี่ยงั้นขอตามไปดูกุฏิท่านหน่อยนะ
เดี๋ยวฉันจะขับรถตามไปถ้าท่านสงเคราะห์พระเนนพระชราภาพบิณฑบาตไม่ไหวพระเจ็บป่วยสามเณรที่คนยังไม่เข้าใจในสักการศรัทธาเดี๋ยวฉันสงเคราะห์ศิษย์วัดผู้ทำงานในวัดจะใส่บาตรท่านหัดตามไปดูบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่บาตรมันจะได้บุญนะท่านนะศาสตร์เสียเทเสียก็เยอะและกิจกรรมการใส่บาตรเนี่ยท่านอาตมาก็บอกท่านผู้ชมซะหน่อยเขาจะมีคนทักท้วงอาตมาเยอะใส่บาตรเนี่ยท่านงานสนามหลวงก็ใส่บาตรกันคนมากันเป็นพันๆคนท่านพระลากออกมาเนี่ยนะ 2-300 กิโลขนมาเทที่วัดนมบ้างของแห้งบ้างอะไรบ้างถามว่าพระท่านอยากใช้ไหมยาที่พระไม่ต้องการก็ใส่มาที่หมอไม่ได้สั่งยาบางอย่างมันไม่ถูกกับโรคท่านก็ใส่มาทำไมไม่ใส่อาตมาบอกเลยท่านผู้ชมจำไว้นะใครจะค้านอาตมาค้านไปทำไมล่ะท่านโบราณเขาบอกว่าเมื่อไม่รู้จะถวายอะไรให้ถวายปัจจัย4พระทำไมวิธีเก็บไม่โดนปล้นหรอท่านสมัยก่อนสมัยนี้มันต่างกันปัจจัย4คืออะไรเงินเนี่ยท่านธนบัตรเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยเมื่อพระท่านประสงค์จะอาหารท่านขาดอาหารที่นะที่เราใส่ไปไม่ใช่อาหารที่พระฉันได้นะแล้วเป็นอาหารที่หมอห้ามและไม่มีอาหารที่หมอเขาสั่งให้ฉันท่านถวายไปทำไมพระเนรบางรูปเรียนหนังสือนักธรรมบาลีไม่มีสตางค์เรียนท่านไม่มีค่าน้ำค่าไฟบางรูปปกติรั่วบางรูปสีร่อนบางรูปต้องการเงินไปเรียนหนังสือแต่โยมใส่กับข้าวมาเป็นหอบๆปีใหม่เอ้ยสงกรานต์เอ้ยอาตมาเห็นจัดใส่บาตรกันยาวใช่ไหมโรงเรียนเป็นจมะราชาลัยกับโรงเรียนพระตะแล้วก็สำนักพัฒนาพาณิชย์อาตมาบอกถูกเอางี้ดีกว่าจัดพยาธรรมให้ท่าจำนวนพระเป็นกองกลางและให้คนอธิษฐานเลยชุดเดียวนอกจากนั้นแล้วถ้าพระ9รูปใส่องค์ละ10บาทก็แค่90บาท90บาทถ้าจะไปซื้อของแห้งใส่อาหารแห้งทำไมท่านเกิน90บาทนะใส่9รูปเท่าไหร่ถ้า20บาทท่านเท่าไหร่ถ้า100บาทมันก็900เพราะท่านรับมาแล้วแล้วเขียนชื่อหน้าซองท่านก็จะสามารถไปใช้ได้แม้แต่สงเคราะห์ญาติโยมของท่านหรือถ้าเป็นประชาธรรมบุญสมบูรณ์สมัยคนที่คุณประพัดอะไรนะรถไฟใต้ดินหรือรถอะไรอ่ะที่คุณประพัดมีหนวดนะท่านประพัดอะไรนะจงสงวนเขาเนี่ยมาตมาปริญญาปีใหม่คุณประพัดทำแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวตมาออกหนังสืออธิบายเองเซ็นเองของคุณเชิญชวนอยู่ข้างหน้าเพราะพลิกอาตมาอยู่ข้างหลังทำความเข้าใจท่านพระเนนไปแล้วนะก็ได้ปัดมูลชีวิตไปเสียค่าเราเรียนเพราะมีอุปกรณ์ต้องเยอะแยะที่พระจะเรียนหนังสือก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นกิจกรรมพระองค์บอกแหมท่านเจ้าคุณวสุทัศน์เจ้าคุณพิพิธให้โยมสบัดเพื่อพี่นายไม่ผิดหรอกนะไอองค์ที่พูดนะหรือคนที่พูดมันก็ไม่เคยทำอย่างหนึ่งแล้วอย่างอื่นมันก็ต้องเรียกอะไรกันท่านไม่เอาตังเอาของฮะก็ผิดแล้วถ้าเขาไม่ได้ภาวนาอันนี้เขาใส่บาตรมาคุณอยากกินน้ำเนี่ยเขาให้ข้าวคุณไปกินคุณจะกินไหมเพราะคุณจำเป็นเรื่องน้ำเพราะนั้นมันต้องให้สิ่งที่จำเป็นเพราะเวลาอาตมาสงเคราะห์บอกเอาตังไปถ้าขออะไรเครื่องปองของแห้งเอาให้ไปแต่ถ้าให้อะไรไม่ได้เลยนะจะเลี้ยงอาหารเด็กเนี่ยเราส่งอาหารจากภาคกลางไปเนี่ยเขาจะทำกินเป็นไหมท่านกินไม่เป็นบอกเอาปัจจัยไปดีกว่าเราประเมินอาหารจะเลี้ยงอะไรเมื่อได้สิ่งนั้นแล้วนะเขาได้กินอิ่มอิ่มอกใจอิ่มไส้อิ่มท้องมันก็ดีใจแต่พระเนี่ยท่านหันมาพูดเรื่องพระก่อนระวังเรื่องบิณฑบาตนะท่านนะว่า

มันเป็นยังไงและการถวายอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอาตมาทำกับข้าวถวายพระเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องทุกอย่างนะท่านเพราะมันเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวถ้าจะกินร้านอาหารเนี่ยท่านต้องระวังนะเข้าไปในกระเพาะไม่มีโอกาสแก้ตัวต้องตรวจสอบแต่ว่าที่กล่าวว่าอาหารมื้อหนึ่งบางคนไม่สำคัญสำคัญท่านก็แปลว่าอะไรท่านแปลว่า8ชั่วโมงในการอดถึง6โมงเช้าตั้งแต่เที่ยงที่6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นอีก2ชั่วโมงเป็น10ท่านมื้อเดียวเนี่ยถ้าพระสารีบุตรไม่ได้อาหารวันนั้นเนี่ยไม่มีทางอยู่ได้หรอกท่านแสดงว่าวันนั้นเนี่ยพระสารีบุตรหิวเต็มที่แล้วอาจจะอดมาสัก2วันก็ได้จึงสามารถจดจำอุปการะคุณของพราหมณ์คนนี้ได้ต้องตีความอย่างนี้พระสารีบุตรจึงรับเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ดูแลนะดูแลพระราธะตลอดมาพระราธะเมื่อบวชแล้วได้รับฟังคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละวันละวันได้ไปฟังพร้อมพระสุดได้ฟังว่าพระสารีบุตรแล้วเขาเชื่อตามแล้วปฏิบัตินะทั้งส่วนตัวทั้งกรรมฐานตั้งแต่อาจารกิริยาของพระแล้วก็ฝึกทุกอย่างให้เหมือนเขาพระแก่องค์นี้เลยกลายเป็นที่รักองค์มีเมตตาหมดวันที่แล้วยังเป็นคนจรจัดเศรษฐีจรจัดแต่วันนี้กลายเป็นมีพระทั้งหลายมีเมตตาสงเคราะห์ด้วยเครื่องอะไรด้วยสมณบริขารสงเคราะห์ด้วยโอวาทอนุสาสอนพุทธเจ้าจึงตรัสสอนต่อไปว่าราธะสิ่งใดเป็นมารท่านจงละความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสียอะไรเล่าชื่อว่ามารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีความสิ้นไปเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาชื่อว่ามารท่านจงละความกำหนัดพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียถอดเลยท่านถอดกายสังขารถอดจิตสังขารด้วยตัวปรุงพระราธารับโอวาทแล้วก็เที่ยวจาริกตามพระสารีบุตรไปไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ถอดความแค้นจากลูกจากเมียเสียลูกก็ไม่ใช่เมียก็ไม่ใช่เมียเราแล้วลูกไม่ใช่ลูกเราสมบัติที่เอาไปก็ไม่ใช่สมบัติเราเมื่อสอนจิตอย่างนี้ท่านเมื่อรับความเป็นตัวในจิตสังขารได้ในบริขารมันก็ถูกตัดขาดไปมีเพื่อใช้ไม่ใช่มีเพื่อติดมีต้องไปต้องมีแต่ไม่ใช่เพื่อติดแต่เพื่ออะไรเพื่ออำนวยต่อสังขารจีวรต้องมีแต่ให้มีน้ำมันพอแก่ฤดูกาลพระต่างประเทศถึงคราวหนาวจีวรไม่พอท่านก็ต้องเป็นอะไรมีบริขารเสริมแทนที่จะเป็นอาสาเฉวียงบ่าธรรมดาซึ่งท่านตรัสไว้ก็ต้องมีอะไรเสื้อกันหนาวเป็นสีเหลืองสีของสมณบริโภคที่จะใช้สอยก็ไม่ควรไปว่าท่านอยู่ในเมืองไทยใช้รองเท้าแตะอยู่ต่างประเทศมันหนาวต้องห่อเท้าท่านไม่งั้นเท้าเย็นตายโหเท้าเย็นแล่นถึงหัวสมองท่านเย็นถึงกระดูกสันหลังเนี่ยไขสันหลังไม่ทำงานเนี่ยท่านง่อยนะไขสันหลังมันต้องทำงานท่านไม่งั้นสมมติไขสันหลังมันเป็นไขมันเนี่ยท่านแล้วไขมันในตัวเรามันจับตัวเนี่ยมันยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันต้องให้ร่างกายอบอุ่นไว้เสมอก็จะไปว่าท่านโอ้โหพระไปต่างประเทศใส่รองเท้าคัชชูข้อมันจำเป็นต้องไปไม่มีใครเข้าไปเที่ยวหรอกท่านอาตมาว่าไม่มีพระองค์ใดอยากไปเที่ยวหรอกถ้ากลับไปดูงานบ้างไปชมรสธาโยบ้างแต่ในภาวะภูมิอากาศแต่มาดูว่าสังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมไฟเกลือกกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระราธาจึงสำเร็จพระอรหันต์ขันได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราธาเป็นพระที่ว่าหนอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบทูลพระเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำ

0: ่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยไม่ใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนนเป็นพระบทใหม่เป็นพระหนุ่มขวาท่านก็ไม่โกรธท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านจะไปที่รักใครและคุณสมบัติอันนี้นั่นเองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไหมท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชมให้ไปดูดคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตามันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านชี้ชวนชักชวนไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคู่สุตรางมีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันต์เหมือนกันท่านการสักแท้ทูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแท็ตทูเนี่ยได้พระเสกเอาสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนางพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได้
1: คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะนักที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสลิดสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงาน